0: ่นอีเลเว่นทุกสาขาก
1: รมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนเฝ้าระวังบ่อขยะระบบบำบัดน้ำเสียเสียงน้ำท่วมฉับพลันชะขยะมูลฝอยปนเปื้อนมลพิษกระทบสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าตามที่หลายพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำชะขยะไหลออกนอกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยประชาชนโดยเฉพาะในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมควบคุมมลพิษจึงแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมโดยประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงวางแผนการเก็บขยะมูลฝอยในช่วงเกิดอุทกภัยเพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างซึ่งมีแนวทางสำคัญคือดำเนินการตรวจสอบและเสริมแนวคันดินหรือแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและลดความเสี่ยงการพัดพาของขยะมูลฝอยออกนอกพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งระบบสูบน้ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องป้องกันน้ำเสียไหลออกนอกพื้นที่หรือปะปนกับน้ำท่วมขังในชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะจัดเตรียมพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยและเหตุอุทกภัยชั่วคราวและวางแผนจัดการขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดอุทกภัยและให้ติดตามเฝ้าระวังการรั่วไหลของน้ำชะขยะมูลฝอยและการปนเปื้อนของสารอันตรายจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: คริสเตียนเอริกเซนมิดฟิลด์ประสบการณ์สูงทีมชาติเดนมาร์กได้ออกมาแสดงความขอบคุณบรรดาแฟนบอลเพื่อนร่วมชาติที่ได้ส่งกำลังใจให้ตนเองอย่างล้นหลามหลังเกิดเหตุการณ์หมดสติกลางสนามระหว่างเกมอุ่นเครื่องที่เดนมาร์กพบกับยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่งผลให้การแข่งขันเกมดังกล่าวได้ถูกยุติลงชั่วคราวซึ่งล่าสุดดาวเตะวัย34ปีที่เคยเข้ารับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติหรือ ICD จากเหตุการณ์ที่หัวใจหยุดเต้นในศึกยูโร2020ได้ออกมายืนยันว่าอาการของตนเองเมื่อถึงเวลานี้ปลอดภัยดีแล้วและกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นเพื่อเรียกความฟิตกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกลีก B กลุ่ม B6 อาร์เมเนีย U17 แพ้ยูเครน U17 0-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจไลบีเรียชนะเซลาลีโอน 3-1 เบลารุสเสมอบูกินาฟาโซ 2-2 รัสเซียชนะตรินิแดดแอนด์โตเบโก 3-0 ฮังการีชนะคาซัคสถานที่เหลือ10คน 3-1 และอาเซอร์ไบจานชนะซานมาริโน 2-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการลิเบม่าโอเพ่น2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายโชมามูน่านักเทนนิสชาวสเปนมือ44ของโลกแพ้มาตินแดมจูเนียร์คู่แข่งมือ114ของโลกจากสหรัฐ4-6ทั้ง2เซตสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แจ้งนะคะว่ามีรถจอดเสียอีกจุดหนึ่งแต่เป็นในฝั่งขาออกค่ะราชพฤกษ์ราชพฤกษ์นะคะบอกว่าช่วงของทางลงถนนเพชรเกษมค่ะมีรถบรรทุกจอดเสียนะคะเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่รถเนี่ยจะชะลอนะคะบอกว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วตรงจุดที่มีรถจอดเสียเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะจะมีอยู่สองฝั่งคือในฝั่งขาเข้าที่บอกว่าตรงช่วงแถวตรง BTS วุฒากาศบางว่านะคะก่อนถึงตรงจุดนั้นนะคะจะมีผู้เสียชีวิตซึ่งตั้งแต่ตอนช่วงมาสัก5 นาฬิกาแล้วนะคะมีคุณอนุสรแล้วก็คุณยาเนี่ยแจ้งมาจุดเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในฝั่งของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าจะเห็นแล้วว่าตอนนี้รถเยอะอีกฝั่งนึงจะเป็นเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของแยกสวนเรียบมุ่งหน้าแยกถนนเพชรเกษมตรงช่วงที่ลงมาจากถนนเพชรเกษมค่ะตรงจุดนั้นจะมีรถบรรทุกจอดเสียนะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นี่คือโดยภาพรวมก็ถือว่าถ้าเป็นในฝั่งขาออกเนี่ยยังได้อยู่นะคะสำหรับฝั่งของเส้นราชพฤกษ์ที่จะดูแล้วเนี่ยรถจะมากขึ้นก็คือฝั่งของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะเส้นทางทางด้านของถนนพรานกกาญจนาภิเษกอ่ะนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่รถเยอะนะคะในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของวังหลังนะคะคือเส้นพรานกกาญจนาภิเษกพอเข้ามาจากทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็จะมาช่วงประมาณสักตัดกับถนนปากน้ำฝั่งเหนืออันนี้จะเริ่มมีถ่ายแล้วนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของวังหลังเลยค่ะนะคะแต่ในฝั่งกลับกันมาได้เดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจโทลิขิตภักดีสุภผลสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญค่ะสวัสดีค่ะสารวัตร
1: สวัสดีครับดีครับ
0: ค่ะสารวัตรที่บอกว่ามีรถบรรทุกจอดเสียนะคะ
1: เป็นรถเทรลเลอร์รถเทรลเลอร์18ล้อวัน18ครับระบบเบรกตอนนี้พ้นกีดขวางปลดล็อกเคลื่อนย้ายเรียบร้อยเป
0: ็
1: นจุดที่ถนนน่าจะพึ่งลงเพชรเกษมครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะพึ่งขาออกลงเพชรเกษม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือไม่ได้มีผลในเรื่องของการจราจร
1: ไม่มีผลแล้วครับ
0: ไม่มีผลแล้วค่ะค่ะแล้วอีกฝั่งนึงเป็นไงบ้างอะคะ
1: อีกฝั่งนึงก็ให้สายตรวจวิ่งไปดูเขามันเป็นเคสที่มันยังไม่ทราบแน่ชัดครับผมก็บอกพนักงานที่อยู่สน.แล้วว่าน่าจะเป็นคนเดินเท้าแล้วก็โดนรถเฉี่ยวชนหรือเปล่าตั้งแต่ช้ามืด
0: นั่นแหละช้ามืดใช่อันนี้ก็เป็นพื้นที่ของทางสาวัตรด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่แต่จุดนี้ไม่มีปัญหาการจราจร
0: ค่ะ
1: แต่อยู่ระหว่างรอแพทย์อยู่อันนี
0: ้
1: ซึ่งเมื่อเช้าจอดร้อยไปโยงกันว่าเป็นรถที่ไปทับคนตายไม่ใช่
0: ไม่ไม่ไม่เพราะว่าอย่างตอนแรกที่รับแจ้งมาบอกว่าไม่มีร่องรอยของบาดแผลเลยนะคะจุดนี้ค่ะ
1: มันคนละจุดคนละเคส
0: คนละจุดคนละเคสเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งขาเข้าแต่ว่าจุดของรถจอดเสียก็จะอยู่ในฝั่งขาออกค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีของจุดที่เป็นฝั่งขาเข้าเองยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะสวัสดิ
1: ์ใช่คร
0: ับ รอแพทย์อยู่ค่ะ
1: ไม่มีปัญหาการจองเพราะเขาอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะอ๋อแต่ว่าในฝั่งขาออกเองก็ใช้ได้ยาวๆแปลว่าวันนี้ในพื้นที่ของทางสาวัตในช่วงเวลานี้นี่ถือว่าได้ดีเลยสิคะ
1: ครับก็ถือว่ามีเหตุแล้วก็แค้วคลาดผ่านไปได้เรียบร้อยดีครับ
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เพราะ ราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวฝากด้วยละกันถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคะที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตแต่ตรงจุดนี้อย่างที่ทางสวัสดิ์บอกว่าคือรถเนี่ยผ่านไปได้นะคะคือไม่ได้ถึงกับแบบติดขัดหยุดนิ่งจริงๆถ้าดูก็คือดูรถเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะคะอย่างที่คุณอนุสรณ์คุณยาจ้างเอาไว้นะคะใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยอีกจุดนึงที่เป็นห่วงก็คือฝั่งของเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะที่คุณฉาบแจ้งออกอากาศนะคะที่บอกว่ามีคนเจ็บอยู่บนถนนนอนอยู่บนถนนนะคะแล้วก็จะมีพวกพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลกันในเบื้องต้นแล้วก็ใกล้ๆกันนี่ก็มีรถเก๋งจอดอยู่พหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะแถวๆแยกกำแพงเพชรแล้วตรงจุดเนี้ยจะใช้ได้แค่ช่องทางซ้ายช่องทางเดียวนะคะใครผ่านช่วยสังเกตเพิ่มเติมอัปเดตเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะมีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะแต่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะไปถึงได้อย่างรวดเร็วอะค่ะเพราะว่าในช่วงตอนที่รับแจ้งมาในช่วงเวลานั้นนี่ถือว่ารถยังไม่ได้ติดอะไรมากนะคะแต่ถ้าหากว่าดูการจราจรล่าสุดณเวลานี้คิดว่าน่าจะได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่คุณฉาบแจ้งออกอากาศเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะดูรถชะลอนะคะแต่ตอนนี้ดูแล้วดูการเคลื่อนตัวของรถไปได้ดีขึ้นนะคะจะแตกต่างจากในช่วงที่คุณฉาบแจ้งมาเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่ถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้แล้วก็ดูต่อเนื่องนะคะสำหรับเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าตรงช่วงที่ตัดกับถนนกระพังเพชรยาวๆเข้ามาทางด้านของสะพานควายนะคะก็ตามกันมาได้โดยตลอดจะมีก็คือติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอารีนะคะแล้วก็ผ่านตรงช่วงของใต้ทางด่วนที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ตรงจุดที่กำลังจะเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยจะมีท้ายแถวซึ่งยาวขึ้นนะคะยาวขึ้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งที่มาจากวิภาวดีเข้ามาใต้ทางด่วนนะคะเข้ามาทางด้านของดินแดงที่จะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพหลโยธินดีกว่านะคะเพราะว่าจากเส้นทางฝั่งที่มาจากทางวิภาวดีเข้ามาใต้ด่วนเข้ามาฝั่งของดินแดงอนุสาวรีย์ชัยอันนี้รถเต็มท้ายแถวยาวนะคะณเวลานี้แล้วก็ถ้าหากว่าทางที่จะเข้ามาทางด้านของถนนราชปรารภก็ดูรถมากแล้วณเวลานี้ตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าดูฝั่งของเส้นจตุรทิศเนี่ยท้ายยังอยู่ด้านบนจตุรทิศนะคะเพราะจะลงมาทางด้านของถนนศรีอยุธยาวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะสำหรับฝั่งของถนนศรีอยุธยาในฝั่งขาออกนะคะเพราะว่าถ้าดูตอนนี้มันท้ายผ่านต่อเนื่องขึ้นไปลงมาจากจตุรทิศไม่ได้นะคะคือพอเลยตัดจากเส้นที่ตัดกับทางด้านของตรงช่วงที่ตัดกับพญาไททางด้านนี้ค่ะนะคะคือต่อเนื่องผ่านหน้าโรงเรียนจะมีหน้าโรงเรียนพญาไทหน้าโรงเรียนอำนวยศิลป์ก็ยังยาวๆจะต้องเลยจากตรงช่วงของใต้ด่วนไปก่อนนะด่วนพิเศษทางพิเศษศรีรัตน์ถึงจะดีขึ้นคือปกติแล้วเนี่ยถนนจิตยาถ้าเป็นปกติทั่วๆไปเนี่ยในช่วงเช้าจะติดอีกฝั่งนึงนะคะก็คือในฝั่งขาเข้าแต่ในฝั่งขาออกจะไม่แบบยาวขนาดนี้นะคะแต่วันนี้ดูผิดปกติถ้าว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งเส้นทางนะคะทางด้านของถนนพญาไทที่มาจากในช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนี้ก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกตัดกับถนนเพชรบุรีนะคะแล้วก็พระราม1ตอนนี้ณเวลานี้ตอนนี้พระราม1ก็ดูรถเยอะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในช่วงหลังๆคนจะเลี่ยงมาใช้เส้นถนนบรรทัดทองจะเลี่ยงจากเพชรบุรีมาใช้บรรทัดทองเข้ามาทางด้านของพระราม1เพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้พระราม1ดูรถเยอะนะคะแต่บรรทัดทองยังตามได้นะคะยังตามกันได้อยู่ยังไม่ถึงจุดพีคสุดของถนนบรรทัดทองนะคะถ้ายังไงเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนพิษณุโลกต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพชรบุรีแล้วมาเข้าบรรทัดทองยังได้นะคะยังได้นะเวลานี้ตอนนี้แล้วก็มาใช้เส้น พระราม1แต่พระราม1ฝั่งขาเข้าเนี่ยพอเริ่มเข้ามาทางด้านของพระราม1อันเนี้ยนะคะจะดูแน่นๆแล้วเหมือนกันนะคะก็เป็นอัปเดตข้อมูลให้สำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็มีเพิ่มเติมนะคะของคุณกนกพรคุณกนกพรเนี่ยใช้เส้นสุขุมวิทค่ะแล้วบอกว่าตรงช่วงของก่อนถึงซอยสุขุมวิท64เล็กน้อยนะคะพบลูกแมวสีส้มนอนขดตัวอยู่ในช่องทางขวาคือจะอยู่ชิดเกาะกลางถนนเลยค่ะก็ฝากเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันเป็นฝั่งขาออกนะคะเป็นฝั่งขาออกแล้วก็ช่วงก่อนถึงตรงข้ามซอยสุขุมวิท64คือถ้าเรามาจากซอย62มุ่งหน้ามาทางด้านของสุขุมวิท101/1นะคะแล้วก็จุดที่เจอนะคะจะอยู่ในช่องทางขวาโอ้อันนี้ฝากด้วยแล้วกันในเบื้องต้นนะคะเรามาระวังกันก่อนนะเดี๋ยวจะประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะว่ายังไงพอที่จะไปช่วยเหลืออะไรเจ้าลูกแมวตัวนี้ได้บ้างคือเขานอนขดตัวอยู่เลยค่ะนะคะอยู่ในช่องทางขวาสุดชิดเกาะกลางนะคะเดี๋ยวไปที่คุณหัวโต99ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณยนุชครับ
0: ค่ะ
3: วันนี้จะเข้าไปไม่ถึงด้านในเลย
0: นครปฐมค่ะที่จริงนครปฐมนี้ไม่แตกต่างจากในกรุงเทพเหมือนกันนะถ้าฟังที่คุณหัวโตก็กล้ารายงานช่วงเช้าๆค่ะ
3: นะครับคือยิ่งเศร้านี่เราผมมาจากด้านโรงเรียนสิรินธรด้านไหนจะมาตรงแยกหนองขยังก็คือเป็นท่านนครปฐมเลยไม่ออกก็คิดเป็นท่านเดี๋ยวนี้ยังไงก็จะยาวทั้ง4ด้านนะครับด้านถนนยิ่งเศร้าก็ยาวนะครับหนึ่งสัญญาณไฟไม่ผ่านที่แยกหนองขยังนะครับด้านไหนออกมานะครับต้องส่งสัญญาณไฟถึงจะผ่านต่อเนื่องมาทางด้านนี้ด้านที่มุ่งหน้ามาทางถนนลาดวิถีที่ตัดกับตรงนี้นะจนทางตรงเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้เหมือนกันช้านะครับก็เลยทำให้รถที่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวไม่ได้ก็เลยยาวส่งสัญญาณไฟเหมือนกันถึงจะผ่านได้ก็เยอะรถเยอะนะครับในทิศทางมุ่งหน้าไปทางด้านเกษตรด้านนั้นท่านหนึ่งสัญญาณไฟจะผ่านได้ด้านเกษตรนะข้ามต่างระดับไม่เป็นหาได้ติดสัญญาณไฟพื้นราบด้านคู่ขนานก็จะติดนะครับร่างวิถีขนาดนี้ผมหลุดออกมาแล้วไม่ติดนะครับร่างวิถีที่มุ่งหน้าไปทางถนนขวาพระหรือจะเข้าหลังพระได้นะครับไม่มีปัญหาตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ทางราชบุรีนะครับก็เวลานี้ตกแถวบ้านโป่งแล้วเท่าที่ดูนะครับแต่ว่ากลุ่มเมฆเวลานี้เข้ามาถึงตัวเมืองแล้วคือเขาขยับเข้าไปทางด้านกรุงเทพเอาง่ายๆจะไปทางนครเทพีย
0: ันของเตยนี่แดดอย่างแรงมากค่ะ
3: เลยแถวพระประโทนก็แดดแรงนะครับแต่ว่ากลุ่มเมฆมาถึงแล้วก็เริ่มจะสลัวแล้วคือเขาเคลื่อนเข้ามานะครับเคลื่อนมาจากจังหวัดบุรีก็แต่กว้างพอสมควรฝนค่อนข้างปานกลางเท่าที่ดูน
0: ะ
3: ก็คือค่อนข้างหนาเหมือนกันค่อนข้างกว้างนะครับก็ถ้าไม่อ่อนกำลังเข้ากรุงเทพแน
0: ่
3: ก็แต่ว่าอาจจะสายหน่อยเพราะว่าตอนนี้กลุ่มฝนยังมาไม่ถึงตัวเมืองนครปฐมอยู่แถวบ้านโต่งก็มินแล้วล่ะเตรียมจะเข้ามาได้แล้วก็คุมยาวเหมือนกัน
0: จะได้เตรียมตัว
3: หมดครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราสวัสดิ์จราจรสน.พญาไทค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดิ์รถมากแล้วนะคะเช้าวันนี้ค่ะ
4: รถมากครับวันนี้รถมากทุกท่านเลยคร
0: ับ เอ๊ะนัดแปลว่าคุณหมอนัดหรือเปล่าคะเช้าวันนี้เพราะดูแล้วมันแน่น
4: ค
0: ่ะ
4: วันนี้ที่โรงพยาบาลวิถีคุณหมอนัดประมาณ4,000 รายนะครับแล้วก็ทางคาบานก็ประมาณอีก 3-4,000 คร
0: ับ รวมเป็น7
4: ที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยปริมาณรถหนาแน่นนะคร
0: ับ ค่ะฝั่งถนนศรีธยาเองวันนี้ก็ดูแน่นมากเหมือนกันดูผิดปกติเหมือนกันในฝั่งขาออก
4: ถนนศรีธยานะครับเนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองประสบบุตรหลาน
0: อ๋อค่ะ
4: ทั้งโรงเรียนอำเภอศรีโรงเรียนพญาไทนะครับเป็นศรีธยานะคร
0: ับ
4: จะมีโรงเรียนศรีธยานะครับเป็นศรีธยา
0: ค่ะ
4: ก็ทำให้ปริมาณรถหนาแน่นนะครับแต่ตอนนี้ระบายนะครับท้ายแค่เชิงสะพานข้ามแยกท้ายแค่หน้าสนพญาไทครับตอนนี
0: ้
4: ของถนนศรีธยานะครับแต่ส่วนถนนพญาไทขาเข้ามุ่งหน้าแยกปทุมวันปริมาณรถก็มากเหมือนกันครับ คร
0: ับ
4: ผม
0: ก็คือมาจากหน้าโรงเรียนนะใช่ไหมคะเน้นเลยสักฝั่งของถนนศรีอยุธยาในฝั่งขาออก
4: ใช่ครับใช่คร
0: ับอันนี้แปลว่าถ้า
4: ขาออกไม่มีปัญหาขาออกไม่มีปัญหาครับในศรีอยุธยาก็มีปัญหาเรื่องขาเข้าเรื่องจากบุรานจอดรถสุดบุรานบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับทางสนพญาไทก็จัดเจ้าที่จราจรจุดรับเป็นนะครับเพื่อความสะดวกและเร่งระบายรถในพื้นที่ครับผม
0: ฝั่งขาเข้านี่คือฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านไหนคะสารวัตร
4: ด้านหน้าตั้งแต่หน้าแยกพญาไทมุ่งหน้าไปแยกสี่ครับผม
0: อ๋ออันนั้นคือเป็นฝั่งขาเข้าอ๋อโอเคเราจะมองกันคนละมุมแล้วเป็นฝั่งขาออกค่ะค่ะก็คือฝั่งหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะสารวัตรที่ติดอยู่โอเคค่ะค่ะ
4: ค
0: ่ะค่ะแล้วตรงจุดอื่นอีกไหมคะที่ดูแล้วหนักๆในช่วงเวลานี
4: ้ไม่มีปัญหาครับถนนเพชรบุรีถนนลาดพร้าวตอนนี้ปริมาณรถก็มากแต่ว่าไม่มีท่าสะสมเลยนะครับ
0: ค่ะ
4: หมดทุกรอบสัญญาณไปนะครับก็คาดว่าจะคลี่คลายในเวลา8นาฬิกานะครับในพื้นที่สนพญาไททุกคนก็จะเริ่มดีขึ้นครับในเวลา8นาฬิกาคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
4: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก่อนหน้านี้คุณอุทัยบอกว่าชายเส้นรามคำแหงในฝั่งขาเข้าล้ออยู่ช่วงระหว่างแยกซอยมหาดไทยมุ่งหน้าแยกหมู่บ้านเสรีเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยค่ะส่วนในฝั่งกลับกันไปได้ไม่แน่ใจตอนนี้คุณอุทัยทราบสาเหตุแล้วหรือยังหรือว่าขยับได้ไหมคะหรือยังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ไหมนะคะยังไงเพิ่มเติมอัปเดตกันได้แต่ว่าคือมันมีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งนะคะของเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้าแต่อยู่บนสะพานข้ามแยกลำสาหลีไม่น่าจะเกี่ยวกับตรงจุดที่รถเป็นปัญหาของที่แจ้งนะคะของคุณอุทัยนะคะคือตรงจุดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของบนสะพานข้ามแยกลำสาลีเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะแล้วจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ใครที่อยู่เส้นทางทางด้านของรามคำแหงมาเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะว่าที่ติดอยู่เนี่ยนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วนะคะมีสาเหตุอื่นด้วยไหมยังไงนะคะเพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้ที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะทาง X ทาง Facebook หรือว่าอย่างที่บอกค่ะคอมเมนต์นะคะในช่องคอมเมนต์นะคะของทาง YouTube Live ก็ได้นะคะคือกำลังจะดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของรามคำแหงนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.สำหรับในช่วง 7:26 นาทีณเวลานี้นะคะฝั่งของรามคำแหงท้ายยาวนะคะในฝั่งขาเข้าโอ้คือจะตั้งแต่ช่วงของซอยรามคำแหง100นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะจะต้องเลยจากตรงช่วงของแยกลำสาลีไปถึงจะดีขึ้นอันนี้ในฝั่งขาเข้าส่วนในฝั่งกลับกันนะคะฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกจะมีท้ายตรงช่วงประมาณซักรามคำแหง 81/4 ค่ะยาวๆต่อเนื่องก็ต้องผ่านตรงช่วงของแยกลำสาลียังไม่หยุดยังติดอยู่ต่อเนื่องเข้ามาถึงเนี่ยประมาณตรงช่วงที่ตัดกับถนนพ่วงเสลี่ยถึงจะดีขึ้นสำหรับในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะอย่างถนนพ่วงเสลี่ยเนี่ยอันนี้คือติดนะคะติดทางเส้นในฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเส้นทางทางรามคำแหงนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลำสาลีอันนี้จะมาชะลอนะคะอยู่ตรงช่วงตรงข้ามกับศรีนครินทร์ซอย1 นะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของรามคำแหงพอผ่านในตรงช่วงที่แยกลำสาลีมานะคะในฝั่งขาเข้าอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วก็จะมาชะลอแต่ไม่ได้เป็นท้ายแถวยาวมากก็คือแถวแถวตรงช่วงของหน้าสนามกีฬานะคะตรงช่วงแถวหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็คือใช้ได้ยาวๆนะคะพูดถึงณเวลานี้ถ้าหากว่าเลยจากแยกลำสาลีมานี่คือใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็ถ้าดูตรงช่วงของโอ้บนสะพานด้านบนเนี่ยโล่งมากเลยค่ะนะคะบนสะพานต่างระดับด้านบนในฝั่งขาเข้าเนี่ยโล่งมากช่วงนี้เขายังมีการเปิดช่องทางพิเศษกันอยู่นะคะแต่ข้างบนโล่งแต่ดูด้านล่างรถเนี่ยจะเยอะมากกว่าแล้วก็ในส่วนของเส้นทางที่เป็นต่อเนื่องจากรามคำแหงลาดพร้าวนะคะลาดพร้าวนะเวลานี้ตอนนี้ก็ถือว่าตามได้โดยตลอดนะแต่จะมาเริ่มมามีชะงักชะลอประมาณสักช่วงลาดพร้าว124เนี่ยค่ะยาวๆเลยมาถึงตรงช่วงของใต้ทางพิเศษฉลองรัฐนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของสะพาน2สะพาน2นี่จะมาชะงักอีกครั้งหนึ่งนะคะจะตั้งต้องเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับรัชดานะคะถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้ได้ยาวๆมาถึงตรงช่วงของ5แยกลาดพร้าวเลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษบาวนิชค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยกลับมาอยู่ในการจับตามองของหลายฝ่ายนะคะตั้งแต่การที่มีบริเวณแนวชายแดนที่อุบลเนี่ยก็มีการเผชิญหน้ากันนะระหว่างที่ไทยเนี่ยวางรั้วลวดหนามนะคะก็ กลายเป็นประเด็นแล้วก็ขณะเดียวกันในการประชุมที่เวียดนามซึ่งเป็นการประชุมอาเซียนก็นายกรัฐมนตรีของไทยก็มีการจับไม้จับมือกับทางด้านของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็มีภาพออกมาตามภาพคนก็เลยมาถามว่าชักไปจับมือคุณมาเน็ตเรื่องอะไรนายกก็เลยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ให้ชักแขนแล้วให้เช็คอะไรก็บอกว่าก่อนการประชุมระดับผู้นำเนี่ยจะมีห้องรับรองก่อนจะเดินขึ้นเวทีไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาเราก็ต้องทักทายคือจริงเนี่ยมันก็เป็นมารยาทน
0: ะ
6: มันก็ต้องมีมารยาทในสังคมนะไม่ว่ากรณีใดๆอยู่กับเขาเราต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะโดยนายกรัฐมนตรีไทยย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยในระดับทวิภาคีไม่ได้พูดคุยกันในประเด็นการเมืองส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองประเทศสามารถรู้สึกได้ว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่ต้องพูดคุยกันเพราะยังมีประเด็นที่แต่ละประเทศต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเข้าสู่โต๊ะการประชุมเพื่อเจรจานะคะส่วนกรณีที่สื่อเขมรรายงานว่าฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาทวงคืนแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือการใช้กำลังนายกรัฐมนตรีไทยก็บอกว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานใครไม่เคยรุกรานอธิปไตยของประเทศอื่นเรายืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงรุกรานหากจะเข้ามารุกรานหรือใช้กำลังกับประเทศไทยต้องคิดให้ดีๆค่ะก็เลยเอามาย้อนไปดูเมื่อวานนี้ที่ฮุนเซนไปพูดต่อชาวกัมพูชานะคะบอกว่าต้องขอโทษชาวกัมพูชาต่อความล้มเหลวในการเตรียมการด้านทหารเพราะว่าไว้ใจเพื่อนบ้านอย่างไทยมากเกินไปทำให้ขาดการเตรียมความพร้อมในความผิดพลาดของตัวเขาเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าขณะเดียวกันก็มีการผนึกกำลังโดยการส่งรถถังรุ่นใหม่ของจีนนะหลายสิบคันส่งมายังท่าเรือสีฮานุวิลเมื่อช่วงบ่ายสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะคุณเซนเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมประชาชนผู้พัดถิ่นในจังหวัดบันเตยเมืองเจยค่ะแล้วก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้คว้ารับผลกระทบแล้วก็ต้องอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังจากไทยในยึดครองดินแดนของพวกเขาอันนี้เขาอ้างตามพนมเปจะเป็นการรายงานข่าวของพนมเปญโพสต์นะคะก็บอกว่า คุณเซนยังบอกว่าในอดีตกัมพูชาและไทยเคยประทับกันมาเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารแต่เหตุการณ์อยู่ในวงจำกัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่ปราสาทและก็จังหวัดอุดรมีชัยไม่ได้ลุกลามไปส่วนอื่นๆเช่นเหตุประทะที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าในอดีตเคยทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นเวลา9ปีไม่เคยมีปัญหาใดๆถึงขั้นเคยเดินทางร่วมกันด้วยรถไฟจากปอยเป็ดเข้าสู่ดินแดนไทยในฐานะสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมต่อทางรางที่แข็งแกร่งและสัมพันธ์อดีตระหว่างสองชาติก็เลยบอกว่านี่แหละคือความไว้ใจของเขาที่ทำให้สถานการณ์ที่ปรากฏขึ้นเป็นความผิดของผมเองไม่ใช่ความผิดของนายกคนปัจจุบันเพราะว่าคุณมาเนตถูกตำหนิมากนะคะส่วนในเรื่องอาวุธเรื่องรถถังที่จีนส่งมอบให้กับกัมพูชาเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีความชัดเจนแต่ว่าล่าสุดนะคะมีรายงานว่าทางด้านของผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทยได้เดินทางเข้าไปยังกระทรวงกลาโหมนะคะเขาบอกว่าเป็นเดินทางไปแบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าด้วยนะอันนี้เป็นรายงานข่าวนะคะเพื่อชี้แจงโดยจีนบอกว่าได้ส่งรถถัง T-59Dให้กับกัมพูชา39คันจากล็อตแรกทั้งหมด93คันซึ่งมันเป็นไปตามโครงการความร่วมมือทางทหารทุกปีและโครงการนี้เกิดขึ้นก่อนที่กัมพูชาจะสู้รบกับประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะ
6: นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูยังเป็นอัปเดตความคืบหน้าด้วย
0: ซึ่ง
6: ว
0: ันนี้
6: จะเป
0: ็
6: นการ
0: จ
6: ะมีการประชุมครม.ด้วยนะคะก็ย้ายจากเมื่อวานมาเป็นวันนี้ขณะเดียวกันสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซนะคะอิหร่านสหรัฐแล้วก็อิสราเอลนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ยอมรับค่ะว่าอิหร่านได้โจมตีเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐตกในช่องแคบฮอร์มุซและประกาศตอบโต้ทันทีนะคะโดยกองกำลังสหรัฐบอกว่าโดนผิวน้ำของกองทัพเรือพบและช่วยเหลือนักบิน2คนหลังเฮลิคอปเตอร์ถูกโจมตีนะคะล่วงหล่นสู่น่านน้ำใกล้ชายฝั่งโอมานระหว่างการลาดตระเวนเมื่อตอน 3:00 ของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีไม่ได้พูดเหตุการณ์นี้โดยตรงแต่บอกว่ากองกำลังต่างชาติในภูมิภาคมีความเสี่ยงที่จะประสบเหตุหรือบังเอิญโดนลูกหลงเพื่อลดความเสี่ยงนี้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือออกมาจากจุดนั้นนะคะโดยกองบัญชาการสหรัฐหรือว่าเซนคอมค่ะเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียของสหรัฐนะคะบอกว่าจากการโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐของอิหร่านนี่แหละค่ะทำให้สหรัฐต้องเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่ใส่อิหร่านเมื่อช่วงค่ำวันอังคารนะคะซึ่งการโจมตีเริ่มต้นเมื่อเวลา 17:00 น.ตามเวลามาตรฐานฝั่งตะวันออกนะคะเป็นการตอบโต้ที่เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกเมื่อวานนี้ CNN รายงานว่าการโจมตีระลอกใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนอิหร่านและสหรัฐเชื่อว่าการดำเนินการนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามด้วยค่ะก็ยังร้อนระอุอยู
0: ่
6: เหมือนเดิมนะคะส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกค่ะปิดตลาดเมื่อคืนนี้เนี่ยร่วงลงไปเยอะเลยเหมือนกันเขาบอกว่าร่วงต่ำที่สุดในรอบ7สัปดาห์เลยนะคะหลังจากที่คือก่อนหน้านี้อิหร่านไปเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลนะคะและสุดท้ายแล้วก็พักรบชั่วคราวภายแค่1วันเท่านั้นเองนะคะน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกรกฎาคมก็ลดลงไป3เหรียญ10เซนต์นะคะอยู่ที่88เหรียญ20เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบนซ์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลงไป2เหรียญ80เซนต์นะคะปิดที่91เหรียญ45เซนต์ต่อบาร์เรลต้องรอดูนะน้ำมันบ้านเราสิงคโปร์ก็ลดนะคะตลาดโลกก็ลดนะแต่ว่าเมื่อวานนี้บ้านเราเพิ่งขึ้นเด
0: ี๋
6: ยวรอดูว่าจะมีโอกาส
0: ว่าจะลดลงไหมวันน
6: ี้หรือเปล่าที่กลับมาลดได้หรือเปล่าบางทีก็คือทันท่วงทีนะคะแต่บางทีมันจังหวะเวลามันผ่านไปเร็วมากอ่ะมันผันผวนอ่ะต้องใช้คำนี
0: ้ค่ะ
6: มันผันผวนเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 86.10 จุดปิดที่ 5872.11 จุดนะคะนาสแดกลดลงไป 250.84 จุดปิดที่ 25,678.82 จุดแล้วก็ S&P 500ลดลง 19.08 จุดปิดที่ 7,386.65 จุดค่ะส่วนราคาทองคำ ใครอยากซื้อตอนนี้ก็เป
0: ็
6: น
0: รีบเลยใช่ไหม
6: ซื้อได้นะเพราะว่าราคาทองคำในตลาดโลกก็ยังปรับตัว ลดลงต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ค่ะ Gold Future ลดลงไป77ดอลลาร
0: ์
6: สหรัฐต่อออนนะคะอยู่ที่ระดับ 4,286 เหรียญ40เซนต์ต่อออนนะ
0: คะ
6: จาก 5,000 ต้นๆนะลงมาถึง 4,200 แล้วนี่ถ้าล่วงลงไปอีกเนี่ยใครอยากซื้อทองเก็บไว้นี่ต้องช้อนได้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
6: มาดูกันต่อค่ะเขาบอกว่าอย่างที่รายงานไปนายกไปเวียดนามใช่ไหมคะแต่พอกลับมาถึงช่วงค่ำประมาณ2ทุ่มกว่าๆเนี่ยมาแถลงข่าวทลายโกดังเก็บสารเคมีที่สมุทรปราการค่ะ
0: ที่เป็นสารตั้งต้นยาเสพติด
6: ใช่สารตั้งต้นยาเสพติดรายใหญ่ด้วยคือขายนายถาปนนท์ถาปนันนะคะธรรมรัตน์ธาดาหรือว่าหนูเฉินแล้วก็เครือข่ายจีนเทาค่ะซึ่งได้รับความร่วมมือโดยเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งส่งตัวนายหนูเฉินเนี่ยซึ่งหนีออกจากประเทศไทยไป14ปีนะส่งกลับมาให้ไทยดำเนินคดีมันก็เลยเป็นการขยายผลนะคะพบเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกรรมที่ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศหนึ่งในนั้นคือลักลอบซื้อขายและส่งสารตั้งต้นเคมีพันเพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำค่ะนะคะปฏิบัติการของไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือลุยทั้งหมด3บริษัทใน4จังหวัดกรุงเทพสมุทรปราการระยองและนนทบุรี10จุดปฏิบัติการพบว่าบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทากระทำผิดในไทยลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิต AO เอโทมิเดตหรือว่าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่2เพื่อนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจับกลุ่มไปแล้ว4ครั้งขยายผลต่อก็ยังเจออีกนะคะก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตัดตอนยาการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยยึดสารตั้งต้นและเคมีพันที ่ใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้5ชนิดก็คืออะซิโตนนะคะซ
0: ึ
6: ่งใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกนะคะกรดไฮโดริกไฮโดรคลอริก225กิโลกรัมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมโลหะการฟอกขาวผลิตปุ๋ยทำความสะอาดยาและสารอินทรีย์กรดแอซิติกนะคะ1170กิโลกรัมใช้สำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้าฟอกหนังกรดซัลฟูริก 4,500 กิโลกรัมใช้สำหรับการล้างคราบไขมันชุบผิวโลหะและไดออกซิลทาเลต 2,600 กิโลกรัม50ตันนะคะซึ่งสารเคมีดังกล่าวเนี่ยถ้าส่งไปถึงโรงงานผลิตยาเสพติดสามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ 1,100 ล้านเม็ดเท่ากับปริมาณการตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งปีหรือผลิตไอซ์ได้ถึง21ตันค่ะ
0: โอ้โหแต่พอฟังส่วนประกอบของสารแต่ละอย่างนี่คือ
6: เป็นทำให้ร่างกายตรงนั้นเลย
0: จริงมันคือยาพิษ
6: ไปเพื่ออะไรเนี่ยมันยาพิษดีๆนี่ท
0: ั้
6: งฟอกขาวทั้งตัดโลหะท
0: ั้
6: งผ
0: ้
6: าทั้งย้อมผ้าฟอกหนังมันมีกฎอย่างแรงมากเลยจะสูบกันไปทำไมเนี่ย
0: นั่นแหละส
6: ิบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย
0: ใช่คือพอ
6: ลายตัวเอง
0: มันคือการฆ่าตัวตายแบบผ่อนส่งมากเลยนะอันนี้พูดได้ไหม
6: เดี๋ยวนี้ไม่ผ่อนส่งแล้วแล้วเร็วมันเร็วมากเลยนะเพราะว่าคนเสพแล้วปกปอดหายไปข้างๆเรายังไม่เชื่อเลยว่าโอ้ยมันเสพแบบไม่กี่ไม่ระยะเวลาไม่เท่าไหร่ทำไมปอดหายไปข้างๆก็คุณคิดดูสิว่าเขาเอาอะไรไปผลิตนะ
0: ใช่
6: เป็นสารแคปเคมีฟอกขาวฟอกหนัง

0: มันคาดไม่ถึงใช่คือคิดแค่สั้นๆไง
1: ค่ะคิดสั้นไปหน่อยนะคะซึ่งมันมีอีกกรณีนึงมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หัวหินเป็นเกิดเหตุที่ส่งต่อกันเป็นไวรัลเลยเป็นชายรูปร่างผอมสูงขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินตระเวนใช้ก้อนหินกระถางต้นไม้นะหรือว่าอะไรก็ได้ที่หาได้เน
0: ี่ย
1: ทุบคว้างปาใส่รถยนต
0: ์นั่นก็อย่าง
1: เสพติดใช่ไหมหัวหิน17ถึงหัวหิน45ปรากฏว่าตำรวจก็เก่งมากเลยหัวหินบอกว่าตำรวจหัวหินบอกว่ามันกระทบต่อการท่องเที่ยวแล้วมันเสียหายไปหมดนะ
0: คะ
1: ก็ติดตามดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปตามไปจับได
0: ้
1: นะคะตามไปจับได้ทันทีนะคะซึ่งคนก่อเหตุคือนายชดายุหรือว่าโอ๊ตบัวหลวงอายุ36ปีนะคะทำงานอยู่ที่แผนกเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะจับได้ที่บ้านพักที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินนำตัวมาสอบสวนพบยาบ้าซุกไว้2เม็ดในตัวนะคะจากการสอบสวนรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเสพยาบ้ามาแล้ว8เม็ดบอกว่ามีความเครียดสะสมจากอาการทางประสาทเกิดอาการหูแว่วทำให้ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านแล้วก่อเหตุใช้ก้อนหินรวมถึงกระถางต้นไม้ทุ่มใส่รถยนต์ที่จอดอยู่ตามจุดต่าง
0: ๆ
1: ก่อนที่จะกลับมาบ้านนะคะซึ่งต้องบอกว่าผู้ต้องหารายนี้เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาแล้วแต่เป็นเหตุเล็กน้อยแม่ก็เป็นคนจ่ายเงินเสียชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเสียหายในวงกว้างและมีผู้เสียหายจำนวนมากส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองหัวหินด้วยนะคะก็บอกว่าตรวจสอบย้อนหลังไปเนี่ยเคยอยู่กรุงเทพด้วยนะแล้วก็ตกงานแล้วก็แม่ก็เอาไปอยู่ที่หัวหินแล้วก็เพิ่งจะได้งานทำได้2วันเองอ่ะแล้วก็เป็นแบบนี้เนี่ยคือ
0: เป็นของยาเสพติด
1: ค่ะใช่ที่เอามาบอกกันในช่วงนี้นะคะ
0: ไม่แต่เขาไม่มีการตรวจสารเสพติดก่อนที่จะรับเข้าทำงานหรอยิ่งเกี่ยวข้องกับแวดวงการแพทย์นี้ด้วย
1: นั่นสิต้องก็คงอาจจะไปเป็นเขาอยู่แผนกเอ็กซเรย
0: ์อ
1: าจจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ชุบแนมเดี๋ยวต้องรอดูว่าความคืบหน้าคดีจะเป็นยังไงแต่ว่าเป็นถือว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการใช้ชีวิตในชุมชนใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายใครจะไปเที่ยวพัทลุงตรังสตูลสงขลาช่วงนี
0: ้
1: มันเป็นฤดูฝนอยู่นะคะ
0: ใช่มรสุม
1: แล้วก็มันก็เกิดเหตุนักท่องเที่ยวเนี่ยพัดหลงแล้วก็เสียชีวิตนะคะทำให้ทางด้านของนายธนศูนย์จันทรโชติเจ้าหน้าที่ชำนาญป่าไม้ชำนาญการทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุงตรังสตูลสงขลาออกประกาศปิดเส้นทางธรรมชาติทั้งหมดนะคะในพื้นที่เป็นการชั่วคราวค่
0: ะ
1: ก็คือพื้นที่เส้นทางเดินป่าเขาเจ็ดยอดเขาล้อนลานหินไออุ่นนะคะเขาล้อนนมสาวเขาหลักแล้วก็บ้านตระนะคะเพราะว่าเกิดเหตุนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพัดหลงแล้วก็เสียชีวิตในพื้นที่นะคะก็เป็นการเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ต้องรอจนกว่าทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศได้ฟื้นตัวจึงจะมีการเปิดเส้นทางธรรมชาติกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ปิดเส้นทางธรรมชาติเป็นการชั่วคราวไปก่อน
0: คือมันเป็นป่าทึบมากคนปกติเขาไม่เดินกันอยู่แล้วยกเว้นแนวแอดเวนเจอร์จริงๆมันยากลำบากมากในการ
1: ใช้พวกโจรหลบหนีด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: ที่เราจำได้2-3คดี
0: สมัยก่อนเขาไม่เข้าไป
1: ตำรวจต้องเข้าไปติดข้างบนอ่ะไปดักตรงไหนจะเจอไม่เจอแล้วก็เวลาก่อเหตุแล้วก็ไปสร้างเป็นกระท่อมเล็กๆหรืออะไรเงี้ยเพื่อเถียงนา
0: เนี่ยติดไปอยู่
1: ป่าดิบป่าดงดิบอ่ะ
0: ใช่ป่าดิบชื้นเอง
1: นะคะถ้าพัดหลงแล้วมันก็สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าพัดหลงแล้วมันเป็นอันตรายมากๆนะ
0: คะ
1: ก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเช้าค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนา

0: สาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
5: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
5: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2500

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: คุณณัฐวุฒินะคะบอกว่าชายเส้นรามคำแหงรามคำแหงช่วงระหว่างซอยมหาดไทยมุ่งหน้าลำสาลีในฝั่งขาออกเนี่ยคือถ้าไปในช่วงนี้คือเคลื่อนตัวช้าบอกว่าต้องการที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกลำสาลีคือรถติดมากไม่ทราบว่าเหตุอะไรไหมฝากตรวจสอบนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของรามคำแหงจะมีอุบัติเหตุที่เป็นฝั่งขาเข้าและอยู่บนช่วงของสะพานข้ามแยกลำสาลีนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะแล้วจุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มีผลกระทบมากๆในเรื่องของการจราจรนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นในฝั่งที่เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยตอนนี้นะคะคือท้ายแถวเนี่ยจะเลยจากตรงช่วงของทางวงแหวนตะวันออกไปแล้วนะคะคือนู่นเลยค่ะจะอยู่ตรงช่วงประมาณสักช่วงของรามคำแหง152คือท้ายแถวยาวมากเพราะว่าตอนที่บอกเอาไว้เมื่อตอนช่วงที่เราจะฟังข่าวของช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ตอนนั้นน่ะคือท้ายนี่ยังสั้นอยู่แต่ตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในฝั่งขาออกเองนะคะก็จะมีท้ายแถวด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางในด้านของรามคำแหงคือจะบอกว่าให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางทางด้านของลาดพร้าวก็ไม่ได้เพราะว่าคือฝั่งของเสรีไทยเองก็มีท้ายแถวยาวสะสมเหมือนกันนะคะเสรีไทยในฝั่งขาเข้านะคะพอเข้ามาจากตรงช่วงของวงแหวนตะวันออกปุ๊บนี่เจอท้ายแถวเลยนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงที่จะเป็นตรงช่วงแยกลาดพร้าวแยกบางกะปิตรงจุดนั้นนะคะนะคะซึ่งมันก็จะไม่ต่างกันเลยกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะไม่รู้จะแนะนำยังไงสำหรับคนที่อยู่โซนทางด้านนี้นะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบแล้วกันว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีอีกจุดหนึ่งนะคะของคุณพจนีคุณพจนีเนี่ยบอกว่าใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วบอกว่าคือรถติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะนิ่งนานมากๆตรงแถวหน้าเอ็มโพเรียมประมาณสัก30นาทีแล้วไม่ขยับเลยอันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะคะสำหรับในช่วงเช้านะคะคุณพจนีเนี่ยคือบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยปล่อยสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กับรถหน่อยของคุณพจนีอยู่ช่วงระหว่างซอยสุขุมวิท26มุ่งหน้าโศกสุขุมวิทบอกว่าติดนิ่งนานมากๆนะคะฝั่งของเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะคะในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้ถ้าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะท้ายแถวโอ้มาถึงเกือบๆจะถึงตรงช่วงของแยกพระขนงแล้วคือผิดปกติสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนะคะคือเท่ากับว่าวันนี้นะคะท้ายแถวยาวมากผิดปกติแล้วคือถ้าดูนะจะมาจากตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทเพราะว่าพอเลยจากช่วงแยกอโศกสุขุมวิทไปอันนี้คือไปได้จะตามกันได้โดยตลอดนะคะแต่ว่าเนี่ยตั้งแต่ช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทท้ายแถวยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงจะถึงแยกขนงซึ่งเรียกว่าเพิ่งเหตุเนี่ยในฉันหยุดไป2วันนะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านๆมานะคะปกติเราจะไม่เคยมีท้ายแถวยาวมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบนะคะในส่วนของซอยต่างๆที่จะออกมาเส้นหลักของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะณเวลานี้ตอนนี้ใครพอจะทราบสาเหตุไหมคะมันมีสาเหตุอื่นอีกไหมนอกเหนือจากในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะคะอย่างสุขุมวิท36นี่ก็ออกมาเส้นหลักไม่ได้ท้ายแถวยาวนะคะสุขุมวิท26นะคะสุขุมวิท24นะคะเนื่องจากว่าตรงเส้นหลักของเส้นสุขุมวิทเนี่ยมีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรส่วนในฝั่งขาออกเนี่ยนะคะก็คือตามมาได้โดยตลอดแต่ก็จะมีจุดที่มีชะงักนะคะอย่างตรงช่วงประมาณซากซอย สุขุมวิท53 51ตรงจุดนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณไฟจราจรแต่ที่หนักๆ ก็คือสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะท้ายถึงตรงช่วงของเกือบๆถึงแยกพระโขนงถ้าเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างเส้นสุขุมวิทกับพระราม4ณเวลานี้ตอนนี้โอ้พระราม4ก็ถือว่ารถเยอะนะคะรถเยอะมากเหมือนกันดูรถที่ติดสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของรัชดาพระราม4ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเลยช่วงของตลาดคลองเตยนะคะเดี๋ยวกำลังเปรียบเทียบให้ถ้าอย่างนี้นะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยใครที่ใช้เส้นสุขุมวิทแล้วเบี่ยงมาใช้เส้นทางทางด้านของพระราม4แล้วก็มาใช้ตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4อะค่ะนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางด้านของผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมาแยกอโศกเนี่ยจะมาได้ดีดูแล้วนะน่าจะใช้เวลาได้ดีกว่าที่จะใช้เส้นสุขุมวิทนะคะอันนี้ถ้าว่าเราเริ่มต้นมาจากตรงช่วงพระโหนกนะเพราะว่านี้ท้ายแถวผิดปกติมากๆสำหรับเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าแต่อย่าเข้ามาพวกตามซอยอย่างเช่นสุขุมวิท42ถ้าออกมาคุณก็จะมาติดเส้นสุขุมวิทเส้นหลักที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะก็ใช้ยาวๆฝั่งของพระราม4เข้ามาแล้วก็ตรงช่วงของชาติพระราม4ตรงแยกคลองเตยแล้วก็เลี้ยวผ่านทางด้านของหน้าศูนย์แห่งชาติหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ก็จะมาติดตรงแยกอโศกสุขุมวิทแต่มันก็จะดูสั้นกว่าดูแล้วมันใช้เวลาได้ดีกว่ากับการที่จะใช้ฝั่งของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้10นาฬิกาจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนบ่ายวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฝ่ายประธานฝ่ายไทยและรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสปป.ลาวจะเป็นประธานประชุมทวิภาคีไทยลาวครั้งที่21ยกระดับความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติติดตามพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
11: วันนี้เวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะเดียวกันยังเกาะติดประเด็นเรื่องการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนำไปลดหย่อนภาษี14นาฬิกาประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมคณะนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลเวลา 9:30 น.พลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยระบุว่าจะไปพบนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นเรื่องการดำเนินคดีที่ดินเขากระโดงที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล 10:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชัยชนกทิดชอบจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ AI for All ที่โรงแรมเดอะริตซ์คาร์ตันถนนวิทยุขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธานร่วมกับรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสปป.ลาวในการประชุมทวิภาคีไทยลาวครั้งที่21ยกระดับความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติตรึงกำลังพื้นที่ชายแดนและติดตามตัว18ผู้ต้องหารายสำคัญโดยจะมีการประชุมที่โรงแรมเมอร์เวนพีคสยามนาจอมเทียนพัทยาและช่วงค่ำวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารค่ำในโอกาสการประชุมการจัดสรรเวลาของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสโซนบีคอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บหรือเปล่าแม่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
1: ใหญ่
2: ก
1: ้
2: อยเตอร์คุณจุฬา
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเต็มเย็นสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุไม่เท่าไหร่เนี่ย
2: เราส่งไปที่โรงพยาบาลข้ากรรมยาเรามีที่ผ่าตัดแน่แน
3: ่เมรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้า
4: สกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เ
3: อ
4: ตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่คน
5: ที่บอกให้ผู้ใหญ่ใส่บันทึกไว้ด้วย
0: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กรณีของอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกลำสาลีรามคำแหงในฝั่งขาเข้านี่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงได้มีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรนะคะเพราะอุบัติเหตุมันก็ขวางไปทุกช่องจราจรเลยล่ะในช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีในส่วนของรถของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่จอดอยู่ด้านบนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ได้คือช่องทางด้านซ้ายนะคะ1ช่องจราจรนะคะแต่ว่าในช่วงหนึ่งนี้คือเรียกว่าคือเหมือนกับปิดไปเลยนะคะทุกช่องทางนะคะก็จะมีคอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS Roy Radio คุณมิกกี้บอกว่าบ้านมานี่คือไม่ขยับมาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีคุณมินก็บอกว่ารถติดมากในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีคุณผู้ฟังอีกท่านนึงบอกว่าคืออุบัติเหตุด้านบนบ่อยมากคือไม่รู้ว่าจักรยานยนต์ขึ้นไปทำไมตรงนั้นเขามีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นไปไหมคะนะคะแล้วก็จะมีคุณโทนี่บอกว่าก็คือส่งรูปมาให้ดูให้เห็นเลยค่ะว่าสภาพของเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้าณเวลานี้ตอนนี้คือท้ายแถวยาวมากจริงนะคะแล้วก็มีผลต่อเนื่องเนี่ยยาวเลยจากตรงช่วงของวงแหวนตะวันออกไปแล้วนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าเส้นทางทางด้านของเสรีทานในฝั่งขาเข้าก็มีท้ายแถวเหมือนกันอย่างที่บอกไปค่ะคือจะแนะนำยังไงดีเพราะว่าติดทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งเสรีไทยแล้วก็ในส่วนของฝั่งของเส้นทางทางด้านของรามคำแหงด้วยนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของรามคำแหงอ๋อแต่ถ้าดูอัปเดตล่าสุดตอนนี้เหมือนกับเริ่มจะดีขึ้นนะคะเริ่มจะดูดีขึ้นแล้วเหมือนกันน่าจะมีการขยับหรือมีการเคลื่อนย้ายแล้วแต่ถ้ายังไงใครที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะเส้นทางทางด้านของพหลโยธินเดี๋ยวเราจะไปที่สายทางร้อยตำรวจโทประทีปบุญเกลือรองสาวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.หนองแคค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะรองสาวัตรบอกเป็นอุบัติเหตุรถ2คันชนกันแล้วเป็นคันใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะ
3: รถ6ล้อกับ10ล้อครับ
2: ค่ะแล้วตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะตรงจุดที่เกิดเหต
3: ุตอนนี้รถอยู่หลายทางแล้วครับเพราะว่าตอนนี้รถสามารถเคลื่อนตัวได
2: ้
3: ไม่การจะรอจะไม่ติดขัดครับ
2: อืมคือตอนนี้คือขยับทุกอย่างมาไว้ที่ชิดขอบทางแล้ว
3: ขอบทางแล้วนะครับ
2: แล้วไอ้ผงค่ะถุงขาวๆผงขาวๆที่อยู่บนถนนมันคืออะไรอะคะ
3: ม
2: ัน
3: เป็นแร่ฮะแร่แป้งนะครับที่มันต้องผสมโรงงานครับ
2: อ๋อ
3: แร่แป้งมันเป็นแร่มันแร่เอาไปทำอาหารสัตว์นะครับ
2: อืมค่ะแล้วอันนี้คือจัดการเรียบร้อยแล้วเหมือนเราเรียกค่ะบนถนน
3: ตอนนี้เลนไลน์สายสุดยังมีถุงบิ๊กแบ็กอยู่ประมาณ 4-5 ถุงตีก็รอเคนมายกอยู่ครับ
2: โอ้เป็นถุงใหญ
3: ่ครับรถบรรทุกใหญ่ตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายออกแต่นี้นี่มันมีถุงบิ๊กแบ็ก
2: ค่ะ
3: ประมาณ 4-5 ถุงยังตกอยู่หลายทางด้านซ้ายแต่นี้รอเคลื่อนย้ายอยู
2: ่แปลว่าไอ้ถุงไอ้เคยบอกเป็นแร่ที่ว่าเป็นผงสีขาวนี่มันทั้งหมดมันบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่แล้วก็มันอยู่ในท้ายกระบะหลังของรถบรรทุกใช่ไหมคะ
3: ส่วนหนึ่งอยู่ท้ายกระบะก็มีส่วนหนึ่งตกอยู่บนถนนนะคร
2: ับ แล้วพอเกิดอุบัติเหตุก็เลยทำให้ตกลงมาบนถนนแล้วบางถุงมันก็เลยแตกออกทำให้มันถุงไอ้ตัวร่ายที่ว่ามันก็เลยกระจายเต็มถนน
3: ครับตอนนี้รถดับเพลิงรอฉีดเชียนทางอยู่ครับรถดับเพลิงมาแล้วตอนนี้รอรถเพลนมายกถุงออกก่อนถึงจะเกี่ยวกับถนนครับทำความสะอาดถนนทีนึง
2: เพราะฉะนั้นถ้าในช่วงที่ต้องมีการทำความสะอาดพื้นถนนเนี่ยต้องปิดการจราจร
3: น่าจะปิดไม่นานนะครับ
2: ค่ะ
3: ปิดไม่นานเพราะมันคงไม่เกิน10นาที
2: ค่ะแล้วทำไมถึงได้ชนกันหนักขนาดนี้นะคะรองสาวะได้มีโอกาสได้สอบถามหรือว่าในเบื้องต้นไหมคะ
3: น่าจะชนตั้งแต่เมื่อคืนเลยครับเพราะว่ารถมันวิ่งอยู่เลนด่วนแล้วลงมาข้างทางครับ
2: ค่ะ
3: รถมันชนอยู่เลนทางด่วนแต่นี้รถน่าจะออกมานอกเส้นทาง
2: ค่ะ
3: ออกจากทางด่วนออกมาคู่ขนานนะครับ
2: ค่ะอ๋อคือน่าจะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายมาถึงนะเวลานี้ตอนนี
3: ้ช่วงประมาณ6โมงเช้านะครับคนกัน
2: อ๋อ6โมงเช้า
3: ครับ
2: อืมมีคนเจ็บด้วยไหมคะ
3: ไม่มีแต่มีของหลวงเสียหายแล้วก็มีสิ่งของตกหล่นบนเส้นทาง
2: อืมพอเห็นสภาพด้านหน้าของรถคันหนึ่งนี่มันเสียหายหนักมาก คือต้องเป็นการรางปะทะกันที่รุนแรงมากเลยนะคะรองสาวัตร
3: ครับครับ
2: ค่ะการจราจรล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ไม่ติดขัดครับไม่ติดขัดยังควบคุมได้ดีครับ
2: ค่ะนี่คืออยู่ในพื้นที่ของตัวอำเภอหนองแคเลยเหรอคะ
3: ครับครับครับ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวได้คงได้เพิ่มเติมกันถ้าหากว่าต้องมีการปิดการจราจรเพื่อที่จะทำความสะอาดหรือว่าในเรื่องของการจัดการต่างๆตรงจุดนี้นะคะ
3: คร
2: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือเป็นอุบัติเหตุเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของแยกเลี่ยงเมืองสระบุรีมุ่งหน้าหนองแคค่ะแล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่เลยจากคลองระพีพัฒน์มาเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลเพราะเดี๋ยวเวลาที่มีการทำความสะอาดนะคะในเรื่องของการพื้นผิวการจราจรต้องมีการปิดการจราจรไปช่วงหนึ่งนะคะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณตั้มเนี่ยบอกว่าใช้เส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะช่วงของแยกเกษตรมุ่งหน้าวงเวียนบางเขนเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งซึ่งทางคุณตั้มบอกว่าที่รถเยอะคือช่วงทางลงอุโมงค์บางเขนถ้าเลยไปก็จะใช้ได้นะคะคุณสุพิชาใช้อโศกมนตรีช่วงของแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีบอกว่าช้าสลับหยุดนิ่งค่ะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะแปลว่านี้ต้องหนักกว่าปกติใช่ไหมคะสำหรับในส่วนของเส้นอโศกมนตรีเนี่ยนะคะแล้วมีคุณแจ็คส่องแสงบอกว่าอยู่บนทางด่วนช่วงของทางลงเพลินจิตรอสัญญาณไฟมาประมาณ3นาทีแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาทางด้านของเพลินจิตไม่ได้เลยนะคะเลี้ยวขวาเข้ามาทางด้านของเพลินจิตไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาดูอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดสำหรับในช่วงวันนี้นะคะช่วงเช้าคือวันนี้ต้องบอกเลยว่าเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพลินจิตชิดลมหนักมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยฝั่งของเส้นสุขุมวิทเนี่ยนะคะมันจะไม่มาถึงตรงช่วงแยกพะโหนงนะคะแต่วันนี้นะคะท้ายเนี่ยมาถึงตรงช่วงของแยกพะโหนงแต่ถ้าตอนนี้ณเวลานี้นะ 8:20 นาทีถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงที่เราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันตอนนี้ดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นนะคะคือมันไม่ได้ติดเป็นยาวทีเดียวต่อเนื่องมันจะมีบางช่วงที่พอที่จะใช้ได้ให้หายใจได้บ้างแต่ว่าก่อนหน้านี้คือติดแบบยาวเลยนะตั้งแต่ช่วงแยกอโศกสุขุมวิทมาถึงตรงช่วงของแยกที่ตัดกับทางด้านของพระราม4นะคะแต่ณเวลานี้ตอนนี้พอมาดูอัปเดตล่าสุดเนี่ยพอผ่านตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทเข้ามาตอนนี้มันมีท้ายแถวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่ารถก่อนหน้านี้ที่เขาขยับเข้ามาทางด้านในเนี่ยทางด้านของพอผ่านอโศกเข้ามานานาเพลินจิตนะคะมาถึงตรงช่วงของแยกราชประสงค์คือรถเนี่ยเต็มพื้นที่นะคะณเวลานี้ตอนนี้แล้วมันก็มีผลต่อเนื่องกับรถที่จะลงมาจากทางด่วนด้วยใครทราบสาเหตุมาเพิ่มเติมกันหน่อยวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอีก1เส้นทางนะคะที่รถติดหนักติดมากนะคะสำหรับในช่วงเช้านะคะก็เพิ่มเติมกันได้ค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณหน่องคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณ
2: ค่ะคุณหน่องคะถนนประชาอุทิศฝั่งทนเป็นไงบ้างคะโซนทางด้านนั้นรถเยอะไหม
3: ไม่น้อยหน้า
2: เหมือนกันวันนี้ดูแปลกมากนี่รถติดหลายเส้นทางติดแบบนิ่งมากนะคะฝั่งของประชาอุทิศละคะนิ่งด้วยหรือเปล่าน
3: ิ่ง
2: ค่ะ
3: เคลื่อนตัวได้ทีละนิด
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ผมใช้จับเวลาจากแยกนาหลวงมาเทคโนบางมดเนี่ยครับผม
2: ค่ะ
3: ซึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเทคโนบางมดเลยครับผม
2: ซึ่งปกติเราต้องถึงแล้วใช่ไหม
3: ทุกปกติมันต้องเลยไปแล้วอ่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: แต่วันเนี้ยยังไม่ถึงเลยยังอีกประมาณสัก500เมตรถึงจะก็เลยมีความรู้สึกว่าวันเนี้ย
4: มันติดนานกว่าที่ผ่านมาหลายวันนะ
2: นี่เห็นว่าหลายเส้นทางเลยค่ะที่จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยคุณน้อง
4: ครับ
2: คือดูผิดปกติมากค่ะ
4: ใช่ฟังคุณปุญญนุชพูดหลายเส้นแล้ว
2: ค่ะ
4: ก็เลยนึกใจประชาชนก็ไม่น้อยหน้าเขาเหมือนกัน
2: ขอบคุณที่มาช่วยเพิ่มเติมให้
4: เพ
2: ิ่
4: มเติม
2: ค่ะ
4: แบบว่าใครที่อยู่ข้างในประชาชนซอย90จะได้หาวิธีเลี่ยงตัดออกไปทางไอ้เส้นสุขสวัสดิ์ทางด้านม
2: ัน
4: จะมีทางลัดเยอะอ่ะครับผม
2: คือไม่ต้องเผื่อเวลาถ้าหากว่าไม่สามารถจะลัดต้องเผื่อเวลาไว้มากๆ
4: ใช
2: ่โหยาวมากจริงอ่ะประชาอุทิศค่ะ
4: ครับมันปกติมันก็ติดอยู่แต่ว่าปกติมันก็จะไหลได้เรื่อย
2: นี่คือมันติดคำว่าใช้คำว่าต้นแถวอยู่ที่ตัดกับสุขสวัสดิ์ท้ายแถวนี่คืออยู่ตรงช่วงอะไรนะศูนย์แถวทางด้านศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติก็คือหยุดทางด้านของประชาอุทิศโอ้โหไกลไกลมากค่ะ
4: มันติดเข้าไปถึงข้างในนู้นเลยตรงที่เลยตลาด61เข้าไปอีกอ่ะ
2: ค่ะ
4: แต่ว่าไอ้ตอนนั้นผมก็ดื้อไม่ได้แล้วผมลองจับเวลาที่แยกนาหลวงมาเทคโนอ่ะ
2: ค่ะ
4: แบบครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่ผ่าน
2: โอ้โหแค่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงไม่ผ่านแล้วถ้าหากว่าคนที่จะเข้ามาด้านในโอ้โหนะ
4: ขาเข้าดีนะขาเข้าวิ่งไปข้างใน
2: ค่ะ
4: ได้ดีครับคล่องตัว
2: ขาเข้านี่คือฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านไหนคะ
4: จากกิโลเก้ามุ่งหน้าเข้ามาประชาอุทิศ
2: ประชาอุทิศค่ะ
4: จะเข้าไปเก้าในนุตลาด61อะไรพวกนี้ครับผม
2: ค่ะ
4: มันจะคล่องตัว
2: แต่ถ้าฝั่งมุ่งหน้าสุขสวัสดิ์นี่คือฝั่งเดียวกันไหม
4: ทางไหนนะฮะ
2: ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุขสวัสดิ
4: ์คนละฝั่งที
2: ่
4: ผมพูดคือกิโลเก้านี่ก็คือสุขสวัสดิ์ใช่ไหมคร
2: ับเข้าใจแล้วไหมต้องถามว่าฝั่งขาเข้าของคุณกับฝั่งขาเข้าของดิฉันนี่ฝั่งเดียวกันหรือเปล่าคนละฝั่งเข้าใจถ้าของคุณเนี่ยบอกว่าเป็นฝั่งขาออกของดิฉันเขาถามว่าฝั่งขาออกใช้ได้แต่อีกฝั่งนึงอ่ะแน่นมาก
4: ฝั่งที่ติดอ่ะก็คือฝั่งจากประชาอุทิศมุ่งหน้าส
2: ุ
4: ขสว
2: ั
4: สด
2: ิ์สุขสวัสดิ์ใช่นั่นมากค่ะ
4: มันจะไปติดตรงใต้ทางด่วนอะถ้าผมเดานะ
2: เลยทางด่วนไปอีกค่ะวันนี
4: ้ครับผมเลยทางด่วนบีกน่าจะไปนู่นแหละครับผมแยกสุขสวัสดิ์นะครับผม
2: ค่ะโอ้ให้กำลังใจให้กำลังใจกันมันเป็นแนวก่อสร้างอะไรด้วยใช่ไหมคะพอดูจากในกล้องซีซีทีวี
4: อื
2: มค่ะขอบคุณคุณหน่อง
4: เพิ่มเติมให้แบบนี้ครับผม
2: ขอบคุณมากมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อตามหลังมาจะได้วางแผนเผื่อเวลาในของการเดินทางนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคุณประภาพรใช้เส้นมอเตอร์เวย์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: คุณประภาพรอยู่ช่วงไหนของมอเตอร์เวย์คะ
5: พอดีว่าใช้วงแหวนตะวันออกนะคะกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางปะอินค่ะ
2: ค่ะ
5: พอดีมีรถจอดเสียพอเลยช่วงด่านธัญบุรีมาค่ะมันจะมีทางแยกที่จะลงไปรังสิตนครนายกค่ะ
2: ค่ะ
5: มีรถจอดเสียเป็นรถเก๋งอยู่1คันอยู่ไหลทางนะคะอย
2: ู่
5: ตรงเลยจากแยกตัววายมานิดนึง
2: ค่ะ
5: ค่ะแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่
2: แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยทราบแล้วล่ะจุดนี้เนี่ยอันนี้คือจริงๆเป็นวงแหวนตะวันออกใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
2: วงแหวนตะวันออกค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าตามกันมาได้โดยตลอดใช่ไหมคะคุณ
5: วันนี้ถือว่าคล่องตัวมากค่ะ
2: ค่ะแต่แดดแรงมากเลยใช่ไหมโซนทางด้านนั้นแสงแดด
5: แดดก็พอจะสมควรดูมีเมฆอาจจะฝนตกค่ะวันน
2: ี้ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณประภาพรทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วกรณีของรถที่จอดเสียค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณเอกใช้ถนนชัยพฤกษ์ค่ะเป็นยังไงบ้างคุณเอกสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณปุญญนอ
2: ยู่ช่วงไหนของชัยพฤกษ์ค่ะ
6: อยู่ตรงสะพานคลองพระอุดมกำลังข้ามคลองที่ข้ามมาแล้วก็เหมือนเดิมนะ
2: ค่ะ
6: แต่ว่าก็มันจะมีช่องทางด่วนกับช่องทางคู่ขนาน
2: ค่ะ
6: นะฮะช่องทางด่วนเนี่ยยังไงก็ติดแต
2: ่
6: ว่าตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวกันได้แต่ว่ามันก็ยังติดนะครับส่วนทางคู่ตรงช่องคู่ขนานเนี่ยบางคนเขาก็จะไปลัดออกตรงซอยปากคลองพระอุดมจะไปออกตรงอะไรอ่ะตรงบางตะไน
2: ค่ะอ๋อคลองบางตะไน
6: สามารถลัดไปได
2: ้
6: สามารถลัดไปได
2: ้ค่ะ
6: แต่บางคนเขาก็ฝืนตามกันไปนะฮะก็คือตอนนี้ยังอยู่แค่ตรงนี้ยังไปไม่ไหน
2: งไงแต่มันเป็นปกติไหมคะหรือวันนี้มันดูหนักกว่าปกติคะคุณเอก
6: น่าจะหนักกว่าปกติ
2: น่าจะหนักกว่าม
6: ันจะไม่ใช้เวลาเยอะขนาดนี้
2: แต่มันจะเป็นจุดเบี่ยงจุดที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันเบี่ยงมันเจอกันใช่ไหม
6: เบี่ยงว่ามีรถจอดเสียอยู่ตรงสะพานข้ามพระรามสี่เห็นว่ามีคนปุ๊บ
2: มีรถอะไร
6: แล้วที่มีรถวิ่งไปแล้วแต่ว่าก็ตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวกันได้แต่ยังไม่เยอะยังไม่ยับไปน่าจะเลี่ยงกันตามกับการเคลื่อนตัวได้ดีครับ
2: ค่ะคือเขานอนนอนฟุบอยู่กับพวงมาลัยเลยค่ะ
6: ยังไม่ถึงสถานที่ย
2: ัง
6: ไม่ถึงจุดเกิดเหตุค่ะเห็นว่าอย่าง
2: ไรครับ
6: วันนี้อากาศดีครับท้องฟ้าสวยนะ
2: ค่ะ
6: เมฆสวยมากเลย
2: เมฆสวยมากเตรียมตัวว่าจะตก
6: ค่ะเหมือนสำลีจริงๆฮะ
2: ค่ะ
6: จริงๆเลยเหมือนสำลีเลยเป็นปุยเลย
2: ตะกี้ฟ้าน
6: ะแล้วมันค่อยเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวไปทางไปอยุธยาย
2: ังเป็นเมฆขาวๆอยู่ใช่ไหมฮะ
6: เป็นก้อนๆเหมือนสำลีอ่ะวันนี้เมฆสวยนะเมฆสวยมากเลย
2: โอ้ค่ะค่ะถ่ายรูปไปลงมาแชร์กันใน Facebook ในเอสของทาง GS100 Radio ได้เลยคุณเอกค
6: ่
2: ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือก่อนหน้านี้มีคุณอนุชาจ้างไว้บอกว่าชายเส้นชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ช่วงก่อนถึงสะพานพระราม4ประมาณสัก800เมตรมีรถกระบะตู้ทึบจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะคือมองด้านในเห็นเหมือนคนขับนั่งฟุบไปกับพวงมาลัยไม่แน่ใจว่าคือเขาหลับหรือหมดสติหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตรงจุดนี้ค่ะทำให้รถติดท้ายแถวยาวอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วดูอากาศอย่างนี้ไม่น่าจะไปนอนหรือว่าอะไรยังไงได้เลยนะคะคือสันนิษฐานไว้ก่อนเลยอาจจะไม่สบายหรือเป็นอะไรยังไงแต่ตอนนี้เราประสานแจ้งทางรองสาวจราจรสภ.ชัยพฤกษ์ไปแล้วใครที่กำลังใช้เส้นชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วยสังเกตให้หน่อยค่ะก่อนถึงสะพานพระราม4ประมาณ800เมตรนะคะที่มีรถกระบะตู้ทึบจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายตอนนี้รถคันนี้ยังจอดอยู่ไหมคือเป็นห่วงคนที่อยู่ภายในรถนะคะว่าเขาเป็นอะไรยังไงหรือเปล่านะคะรบกวนด้วยถ้าหากว่าใครผ่านอัปเดตกันนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
7: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ทางกรมทางหลวงชลบุรีที่2นะคะแขวงทางหลวงชลบุรีที่2แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนทางหลวงหมายเลข3หรือว่าถนนสุขุมวิทค่ะตรงนี้เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแยกห้วยกะปิโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ตัดทางหลวงหมายเลข361แยกห้วยกะปิจังหวัดชลบุรี1นะคะจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งเขามีด้วยกันทั้งหมดคือ2จุดจุดที่1นะคะก็คือถนนสุขุมวิทนะคะช่วงกิโลเมตรที่97บวก350ถึงกิโลเมตรที่98บวก000หรือว่าตรงหน้าสำนักงานประกันสังคมมุ่งหน้ามาทางด้านของปั๊มน้ำมันบางจากห้วยกะปินะคะแล้วก็จุดที่2ค่ะทางหลวงหมายเลข361หรือว่าถนนเลี้ยงเมืองชลบุรีช่วงกิโลเมตรที่13บวก200ถึงกิโลเมตรที่14บวก216ค่ะซึ่งทั้ง2จุดจะเริ่มมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลจะได้วางแผนนะคะในเรื่องของการเดินทางค่ะ
7: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: อัปเดตกันต่อค่ะในเรื่องของการจราจรการเดินทางกันในเช้าวันนี้ซึ่งติดแบบผิดปกตินะคะในหลายๆเส้นทางไปที่คุณหนุ่มชาวดงสวัสดีค่ะ
8: ฮ
2: ั
8: ลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะแจ้งอุบัติเหตุพระราม2ช่วงไหนคะ
8: ครับผม
2: ค่ะ
8: จาก ฝั่งขาเข้าเลยจากศาลเจ้าแม่งูมาอยู่ช่องทางด่วนประมาณ100เมตรอ่ะเลยศาลเจ้าแม่งูมาแล้วก็ขวามือจะเป็นแบบช่องทางด่วนโอ้วันนี้ทำไมยังจากเซ็นทรัลมานี่วิ่งมานี่ทั้งคู่ขนานทั้งช่องทางด่วนรถยังเต็
2: ม
8: พื้นที่แล้ววันนี
2: ้
8: ยังมากอยู่ทุกทีผ่านมานี่ก็ยังก็พอได้แล้วนะป่านนี
2: ้
8: แต่วันนี้ยังเต็มพื้นที
2: ่เลยไม่ดีนะคะ
8: ครับไม่ดีแล้วก็มาช่องทางด่วน3คันนะเป็นรถเก๋งข้างหน้าคันนึงแล้วก็รถกระบะกลางแล้วก็รถเก๋งชนท้ายอีกคันนึง3คันชนกันอยู่ตรงช่องทางด่วนนะครับ
2: ใช้ได้เลนไหนคะตอนนี้ที่เหลืออยู่ที่ใช้ได
8: ้ยังเต็มพื้นที่อยู่ฮะตอนนี้ขนาดรถติดอย่างนี้เขายังชนกันได้ยังไงผมไม่ทราบ
2: ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่เหลือเลนไหนที่ใช้ได้อยู่อะคะคุณหนุ่มชาด
8: กเหลือเลนขวา
2: เลนเดียวเลยใช่ไหม
8: เพราะได้มันคือลักษณะรถที่เขาชนเหมือนกับเขาจะรถอยู่ซ้ายสุดจะออกขวาแล้วรถอยู่เลนกลางจะเข้าซ้ายประเภทนั้นอ๋อ
2: ก็เลยมาชนกัน
8: ก็เหมือนจะเสียไปเกือบสองเลน
2: แต่ไม่น่าจะมีคนเจ็บใช่ไหมคะว่าฝั่งที่คุณหนุ่มชาดงบอกมาคือรถเต็มพื้นที่แล้วค่ะ
8: รถติดแล้วผมมองได้นานหน่อยก็ไม่มีคนเจ็บนะ
2: ค่ะ
8: คุยตกลงแต่ถ้าเรียกประกันมาหรือว่าคุยกันรู้เรื่องก็ขับชิดซ้ายเข้ามานิดนึงก็ยังไปได้อีกเลนหนึ่งอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีท้ายแถวยาวมากขึ้นกว่าเดิม
8: โอ้โหยังผมมาจากเซ็นท่านมานี่ยังขยับอยู่เนี่ย
2: ค่ะ
8: ยังไม่ถึงช่องทางด่วนจนป่านนี้แล้ว
2: ยังเต็มใช่ท้ายแถวยังยาวค่ะ
8: ครับผม
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะกรณีของอุบัติเหตุเราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะ
8: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
2: มาเพิ่มเติมกันแต่ละจุดใครที่กำลังเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะคะเส้นรามคำแหงในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุตอนนี้น่าจะเคลื่อนใหญ่เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้การจราจรเส้นรามคำแหงในฝั่งขาเข้าดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้บนสะพานข้ามแยกลำสาลีนะคะมีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็คือดูแล้วเนี่ยรถตามกันมาได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายเนี่ยโหแบบดูนิ่งๆเลยนะยาวเลยจากตรงช่วงตัดกับวงแหวนตะวันออกไปอีกค่ะนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็คือตามมาได้โดยตลอดนะคะคือรถเนี่ยท้ายเนี่ยคือสั้นลงแล้วล่ะถ้าดูเนี่ยน่าจะสั้นจะติเฉพาะตามพวกแยกจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะฝั่งของเซรีไทยตอนนี้ก็ดูดีขึ้นนะคะก็ใช้ได้ยาวๆมากขึ้นที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของลาดพร้าวเช่นเดียวกันกับฝั่งของรามคำแหงรามคำแหงอ่ะตอนนี้ถ้าจะมามีท้ายแถวก็คือตั้งแต่ตรงช่วงของหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้ท้ายแถวจะขยับเข้ามาด้านในมากขึ้นนะคะจะเริ่มมีท้ายแถวตั้งแต่ตรงช่วงของหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะยาวๆต่อเนื่องนะคะเข้ามาถึงตัดกับทางด้านของเอกมัยนี่ด้านบนเขายังเปิดช่องทางพิเศษอยู่ล่ะคะในช่วงเวลานี้นะคะคือบนสะพานนะคะบนสะพานข้ามแยกนี่จะเห็นเลยว่าในช่องทางปกติรถน้อยนะคะรถน้อยมากนะคะด้านที่เขาเปิดช่องทางพิเศษนี่ก็มีสวนมาก็ถือว่ารถน้อยมากเหมือนกันเนี่ยใช้ช่องปกติดีกว่าค่ะนะคะถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของบนต่างระดับเนี่ยนะคะตรงฝั่งของเส้นรามคำแหงแต่พื้นราบเนี่ยจะมีท้ายแถวนะคะก็คือต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของนี้เลยนะคะที่ตัดกับสุขุมวิท71เพราะฉะนั้นถ้าฝั่งทางด้านนี้ติดเส้นพัฒนาการโอ้พัฒนาการยังมีท้ายแถวยาวนะคะพัฒนาการ44ตอนน่าจะสั้นจากก่อนหน้านี้ชั่วโมงที่แล้วนะคะท้ายแถวพัฒนาการ44ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะของเพชรบุรีอย่างที่บอกวันนี้ที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วนะคะคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรัชดานะคะหรือว่าฝั่งของเพชรบุรีจะต้องผ่านตรงช่วงของแยกอโศกเพชรไปก่อนถึงจะดีขึ้นนะคะถึงจะดีขึ้นเนี่ยอย่างคนที่มาพัฒนาการนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้าเพชรบุรีแต่ถ้าผ่านแยกอโศกเพชรไปก็จะใช้ได้โอ้โหรถที่อยู่ตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนะคะที่ติด ก่อนหน้านี้ติดรอจังหวะสัญญาณไฟนี้ท้ายแถวแบบรถแน่นมากค่ะรถเยอะมากจริงๆนะคะเข้ามาทางด้านของอโศกอโศกนี่ก็คือเต็มพื้นที่นะคะเต็มพื้นที่นะคะโดยเฉพาะฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันแล้วก็ตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเส้นทางฝั่งของรัชดานะคะที่มาจากตรงช่วงของแยกที่ตัดกับพระราม4ท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะคือจะมาอยู่ตรงช่วงของหน้าสวนเบญจกิติแล้วนะคะอันนี้น่าจะมาจากสัญญาณไฟจราจรหรือไม่ก็คือต่อเนื่องเข้ามาจากแยกอโศกเพราะว่าในอโศกนี่คือเต็มพื้นที่ยาวๆเลยนะคะต้องเลยจากช่วงอโศกเพชรไปนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรัชดานะคะโอ้วันนี้หนักนะสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าอ่ะวันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคืออย่างที่บอกอ่ะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่ลามาถึงต้นชั่วโมงนะเวลานี้ตอนนี้ก็ยังดูแล้วท้ายแถวก็ยังยาวถึงแม้ว่าจะสั้นลงไม่มาถึงตรงช่วงแยกพระโหน่งแล้วแต่พอเข้ามาถึงแถวๆตรงช่วงของตรงข้ามกับวัดท่าทองเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีท้ายแถวนะคะก็ตามจังหวะสัญญาณไฟแต่วันนี้ดูหนักจริงๆสำหรับเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าถ้าจะให้เบี่ยงเลี่ยงมาใช้เส้นพระราม4ตอนนี้ไม่แนะนำแล้วเพราะพระราม4ก็ท้ายแถวยาวเหมือนกันจะแตกต่างจากเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วแปลว่าคนนี้น่าจะเลี่ยงเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้ามาใช้พระราม4กันเพิ่มมากขึ้นอย่าเผลอเข้าไปใช้เส้นสุขุมวิท40นะคะเพราะว่าติดยาวทางเส้นพอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอท้ายแถวเลยนะคะนี่ก็อัปเดตให้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
11: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
15: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.com ถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

0: น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอ่ะ
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
4: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พบกับการรวมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในระดับสากลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในงานจุฬาเดลี่คอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thai Daily People Profit Planet สร้างความยั่งยืนรอบด้านเพื่อฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทย 11-12 มิถุนายนนี้ณอาคารสระบุรี4ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

จริงต้องหันมาดื่มนมโคไทยกันมากๆนะคะนมสดนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวันอาทิตย์นี่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ช่วงของสัตวแพทย์อาสาจสร.ด้วยเหมือนกันแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของโคนมในบ้านเราการผลิตขั้นตอนต่างๆในการที่จะได้มาซึ่งนมสดหรืออะไรต่างๆนะคะต้องบอกว่ามาตรฐานแล้วก็อย่างหนึ่งคืออยากจะให้ทุกคนสนับสนุนให้หันมาใช้นะมาดื่มนมของไทยเรากันมากๆนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ8:45 นะคะมาเพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดค่ะคุณจิรนาถใช้เส้นประชาอุทิศฝั่งธนในฝั่งขาเข้าช่วงของมหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรีมุ่งหน้าโรงเรียนพาณิชยการเชตุพลช้าสลับหยุดนิ่งใช่เลยอย่างที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีคุณผู้ฟังนะคะที่เจ้าออกอากาศที่พูดคุยออกอากาศกันไปนะคะมาเพิ่มเติมให้อัปเดตเลยยืนยันล่าสุดของคุณจิรนัทนะคะก่อนหน้านี้คุณหน่องนะคะคุณหน่องที่บอกอ่ะส่งเข้าประกวดอีกเส้นทางหนึ่งติดมากจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังที่จะใช้เส้นทางในด้านของถนนประชาธิปไตยฝั่งทนในฝั่งขาเข้านะคะเผื่อเวลาไว้เลยค่ะเผื่อเวลาไว้มากๆด้วยนะคะเพราะว่าท้ายแถวยาวมากจริงๆณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังไม่แผ่วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยก็คือมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของเพชรเกษมเพชรเกษมฝั่งขาออกค่ะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุกค่ะเกิดอุบัติเหตุอยู่เลนซ้ายนะคะคือเห็นจากใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุคือบอกว่าไม่มีคู่กรณีนะคะไม่มีคู่กรณีแต่คือมันจะมีชิ้นส่วนของพวกเศษเขาเรียกเป็นชิ้นส่วนของรถไหมคะนะคะก็จะอยู่บนพื้นถนนเนี่ยจะมีพวกเศษกระจกหรืออะไรต่างๆเนี่ยอยู่บนพื้นถนนซึ่งลักษณะการที่มันมีเศษอะไรอย่างนี้มันน่าจะเป็นการ

0: ชนเอ๊ะหรือเป็นของที่หล่นมาจากในรถหรือว่ายังไงนะคะคือถ้าดูเนี่ยนะคะในสภาพของเส้นทางตรงจุดที่เกิดเหตุก็ต้องมันจะมีพวกคราบน้ำมันหรืออะไรต่างๆอยู่ด้วยต้องใช้ไอ้ตัวทรายอะค่ะมากรบคราบน้ำมันนะคะแล้วจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องช่วยกันกวาดนะคะไอ้พวกเศษของที่หล่นลงมาอยู่บนพื้นถนนนะคะเพราะนั้นในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะคะในช่วงที่เกิดเหตุนี่ก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าไม่มีคู่กรณีไม่ทราบคู่กรณีแต่ถ้าดูจากสภาพรถต้องมีคู่กรณีแน่ๆนะคะเอาเป็นว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะแล้วมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของหน้าร้านอาหารถึงพริกถึงขิงสาขานครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแล้วก็รถตอนนี้มาอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วคุณหมวยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: คุณหมวยชนะนนท์นครราชสีมาบอกว่ายังติดอยู่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: ไม่ติดค่ะเจอตัวยางมันขวางถนนเลนซ้ายอยู่อะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: กุยยางสีส้มๆอะค่ะ
0: อยู่ตรงช่วงไหนของ
1: เจอเนี่ยมันจะอยู่ถนนนครราชสีมาที่เลยแยกที่ตัดกับราชวิถีมานิดเดียวอะค่ะเลยทางจุดเลยทางแยกเข้าซอยสวนอ้อยมานิดเดียว
0: ค่ะ
1: อยู่เลนซ้ายค่ะมันจะขวาง
0: ค่ะมีหลายอันไหมคะที่ตก
1: ไม่รู้ทรงคุณนะคะมันจะเป็นรูปแบบว่าสีส้มที่เขาเป็นตั้งเป็นตัวตรงกลางตามถนนอะไรเงี้ย
0: มันก็มากั้นเส้นทางหรืออะไรในช่วงก่อนหน้านั้น
1: ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหอมๆนะคะ
0: หอม
1: ๆ
0: ไอ้ทร
1: ง
0: คุ
1: ณแต่หอมๆอย
0: ู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยดำเนินการให้แล้วก็ตอนนี้คือรถก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
1: รถก็ติดนิดหน่อยไม่เยอะค่ะ
0: เป็นห่วงว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไปชนเข้า
1: ใช่พอรถขับมาต้องแบบว่าชะลอก็จะต้องสนใจข้อมไอ้นั้นไปเลย
0: อ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: นิดนึงอ่ะเพราะมันต้องโดนเพราะว่ามันยาวอ่ะ
0: ค่ะได้เดี๋ยวขอบคุณเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วตอนนี้คุณมวยตรงไหนแล้วอะคะยังอยู่นครราชสีมาอยู่ไหมหรือว่าเลยมาแล้ว
1: ไม่เลยไปแล้วแล้วต้องดูใต้ท้องรถแล้วมันติ
0: ดไหม
1: ไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันอยู่ตรงนู้น
0: ค่ะคือมันน่าจะเป็นพลาสติกใช่ไหมคุณหมวยแต่มันแข็ง
1: ส้มแข็ง
0: ไอ้
1: กระบองตำรวจแต่มันยาวค
0: ่
1: ะ
0: เข้าใจเข้าใจ
1: กระบองส้มแต่ไม่ใช่กระบองแน่นอน
0: เข้าใ
1: จหมุดถนนเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: เส
1: าถนนที่มันเป็นกั้นเลนอะไรทางอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: นึกออกได้เลยเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการเก็บก่อนที่จะเกิดอุบัติเหต
1: ุถนนพอดีเลยใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณหมวยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะคุณโจคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญานุช
0: คุณโจอยู่รัชดาช่วงไหนคะ
2: ผมใช้รัชดาขาออกคุณปุญญานุชจากลาดพร้าวมาทางรัชโยธินมุ่งหน้าต่างระดับรัชวิภาครับผม
0: ค่ะ
2: ขาออกใช้การได้คุณปุญญานุชแต่ว่ามันจะมาชะลอตัวช่วงรัชวิภาเนี่ยคุณปุญญานุช
0: ค่ะ
2: แต่ฝั่งกับการจากรัชวิภาจะไปรัชโยธินไปลาดพร้าวยังใช้การได้นะคุณปุญญานุช
0: ค่ะ
2: ผมจะดูรัชดาขาเข้าให้ว่าจากวงสว่างประชานุกูลจะเป็นยังไง
0: คุณปุญญานุชบ้างใช้ได้ไหมใช่ไหม
2: ผมกำลังถึงแล้วตอนนี้ผมอยู่ขาออกผมไม่ติดแล้วคุณปุญญานุช
0: ค่ะ
2: แต่ขาเข้าดูแล้วเหมือนเดิมคุณปุญญานุช
0: ยังเยอะอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ติดเหมือนเดิมว่าจากวงสว่างมาประชานุกูลมารัชวิภาต้องผ่านต่างระดับรัชวิภาไปก่อนอ่ะ
0: ถ้
2: ามาจากวงสว่างคุณปุญญานุชเป็นรัชโยธินเป็นรัชดาในการที่ดีครับผม
0: แบบว่าคนละเรื่องกันเลยกับฝั่งขาออก
2: ใช่เพราะผมจะชะลอตัวแค่ก่อนขึ้นต่างระดับรัชวิภาเท่านั้นน่ะคุณปุญญานุช
0: ค่ะค่ะค่ะโอเคอ
2: ากาศตอนนี้แดดจ้าเลยคุณปุญญานุช
0: แถวคลองเตยก็แดดแรงมากเหมือนกันโอเคขอบคุณมากคุณโจ
2: ไว้ว่าเลยคุณปุญญานุช
0: ใช่ใช่ขอบคุณมากเลยนะคะคุณโจ
2: ใช่ครับครับผมครับผมก็ฝากข้อมูลแล้วคุณปิโร
0: จน์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
2: ค่ะสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายรองสาวจราจรสนราชบูรณะนะคะร้อยตำรวจเอกประทินโกฎรักค่ะสวัสดีค่ะรองสาว
3: ครับสวัสดีครับผม
0: โอ้เราสาววะวันนี้บอกว่าหลายคนเลยแจ้งมาบอกว่าเส้นแถวทางด้านของราชบูรณะประชาอุทิศฝั่งทางด้านนี้โอ้รถติดยาวมาก
3: ครับ
0: ค่ะมันปกติไหมหรือไม่ปกติยังไงแต่วันนี้ดูเขาบอกว่าหลายคนบอกว่ามันดูติดมากกว่าปกติมันมีสาเหตุอะไรไหมคะ
3: คือมันจะเป็นวางวันนะครับวางวันเองถ้าเราใช้ถนนแต่เดี๋ยวนี้ปัญหาคือขึ้นด่วนทศวรรษชันสดมากผู้ใช้รถใช้ถนนจะขึ้นด่วนทศ รถบรรทุกชันจำนวนมากครับเนื่องจากมี3ช่องทางเดินรถที่ขึ้นด่วนมีสี่พาร์ท2ช่องทางแล้วก็ช่องปกติ1ช่องทางแต่ด่วนสุขสวัสดิ์คล่องตัวและคนประชาชนส่วนมากจะใช้ถนนประชาธิปมาเพื่อขึ้นด่วนสุขสวัสดิ์ออกสุขสวัสดิ์และอีกส่วนหนึ่งเข้ามาจากถนนสุขสวัสดิ์เพื่อขึ้นทศวรรษชันจึงทำให้รถชะลอตัวต้องดักเก็บเงินครับ
0: อ๋อมาจากสาเหตุนี้เลยใช่ไหมคะที่ทำให้ตอนนี
3: ้
0: ช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มันมีผลในเรื่องของการจราจร
3: ครับตัวนี้แหละครับแต่ด่วนสุขสวัสดิ์คล่องตัวตลอดครับ
0: ก็
3: ได
0: ้
3: ด
0: ี
3: ตลอด
0: ค่ะ
3: ขณะคือช่องทศวรรษชันอยู่ซ้ายมือซ้ายสุดสามช่องทางนะครับ
0: ค่ะ
3: ออกมาจากประชาธิปก
0: ็
3: ขึ้นตัดไอ้คือตลอดทีเดียวมาจากสุขสวัสดิ์ก็ขึ้นทศวรรษชันอย่างเดียว
0: ถ้า
3: ไม่ยอมใช้ด่วนสุขสวัสด
0: ิ์ถ้าอย่างนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการจราจรจะเริ่มคลี่คลายลงด้านนี้ประมาณสักตอนช่วงหลังเก้าโมงหรือว่าตั้งแต่วัน
3: แล้วแต่วันเมื่อวานก็คล่องตัวเร็วนะครับอยู่กับผู้ใช้รถใช้ถนนครับแล้วก็กับไอ้ที่ว่าจำนวนรถ
0: ผ่านหน้าด่านถ้าว่าใช้ Easy Pass ก็จะเร็วหน่อยถ้าว่าผ่านช่องจ่ายเงินถ้าหากว่าเป็นเงินที่ต้องทอนก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลา
3: ไอ้คือช่องจ่ายเงินนี่คือช่องทางเดียว
0: เพรา
3: ะตรง
0: นั้
3: นคือพอมี3ช่องทางครับมีช่องทางซ้ายสุดคือช่องจ่ายเงินแต่ช่องสองช่องสามเป็นช่องอีซีพาส
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อันนี้ส่วนมากรถประชาธิปมาก็จะว่าขึ้นทศวรรษชันรถสุขสวัสดิ์มาก็ขึ้นทศวรรษชันคือเลยชะลอตัวตรงที่ช่องการเก็บเงินของทศวรรษชันคร
0: ับ เนี่ยสิถ้าทุกคนใช้อีซีพาสก็ไม่มีปัญหาก็จะไปได้เร็ว
3: ก็ใช่ครับแล้วก็ด่วนสุขสวัสดิ์แต่ส่วนมากจะใช้น้อยมากช่วงเล็กๆหรือช่วงเช้าครับ
0: อ๋อค่ะเป็นอย่างนี้มานานแล้วยังคะรองสารวัตร
3: ก็หลังจากที่ทำช่องทางมานะครับ
0: ค่ะ
3: มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดคร
0: ับ อ๋อค่ะ
3: แต่เรื่องปัญหาจราจรแล้วแต่วันนะครับเมื่อวานก็คล่องตัวเร็ว
0: ค่ะแต่ไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรยังไงมีเฉพาะแค่ปัญหาจากตรงจุดนี้จุดเดียวเลย
3: ครับจุดนี้แหละที่ว่าชะลอช่องการเก็บเงินครับ
0: โอ้โหแนะนำยังไงดีมันมีทางอื่นทางเลี่ยงมันก็ไม่มีเหมือนกันนะถ้าคนจะไปขึ้นด่วนก็จะต้องใช้เส้นนี้
3: ทุกคนนี่ขึ้นด่วนสุขสวัสดิ์บ้างว่าจากสุขสวัสดิ์แล้วขึ้นด่วนสุขสวัสดิ์ก็มันก็จะขี้คายไปหน่อยครับแต่ส่วนมากคนจะมาตัดเข้าตรงนี้เลยตรงไอ้ทศวรรษราชันเนี่ย
0: เข้าใจแล้วเราทำมาถึงได้มีปัญหาตรงจุดนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ครับก็มีจราจรเอาเมื่อจะรออยู่ใต้ด่วนครับตรงนี้เร่งระบายพื้นที่อยู่ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงที่เราไปที่สายทางร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูรองสาวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะ
5: คร
0: ับ
5: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะรองสาวัตร
5: ครับในพื้นที่ของปทุมวันนี้ปริมาณรถจะด้านจะเยอะช่วงพระราม4ขาออกมุ่งหน้าสารแดง
0: ค่ะ
5: ที่ขึ้นสะพานนะครับแต่ว่าพื้นราบพระราม4พื้นราบมุ่งหน้าแยก3ย่านนี่เคลื่อนตัวได้ดียกเว้นขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นมันมีชะลอตัว
0: ค่ะ
5: ขึ้นสะพานจะช้า
0: ค่ะ
5: ทำให้รถที่จะขึ้นสะพานเนี่ยมีท้ายแถวสะสมไปที่แยกสะพานเหลือง
0: ค่ะ
5: ทำให้รถที่จะลงด่วนจารุเมืองเนี่ยมีชะลอตัวแต่ฝั่งซ้ายที่มุ่งหน้าแยก3ย่านเคลื่อนตัวได้ดี
0: ค
5: ่ะจะมีรถที่จะขึ้นสะพานเนี่ยทำให้ท้ายแถวเนี่ยมันไปสะสมไปถึงแยกสะพานเหลืองครับให้กระจุกตัวอยู่ที่แยกมหานครนะครับก็ส่วนถนนพระราม1พระราม1ก็จะมีพระราม1ขาออกจากแยกพงพระรามมุ่งหน้าแยกปทุมวันจะมีปริมาณมากแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับเคลื่อนตัวได้แต่ว่ามันจะมีชะลอตัวอยู่ที่แยกเจริญผลเนื่องจากรถที่มาจากแยกเพชรพระรามเนี่ยม
0: ี
5: ปริมาณมาก
0: ค่ะ
5: ทำให้แบ่งเฉลี่ยครับผม
0: ก็คนจะใช้เส้นนี้กันมากขึ้นเข้าบรรทัดทองมา
5: เลี่ยงจากถนนเพชรบุรีครับ
0: ใช่ค่ะ
5: เพชรบุรีเพื่อมาใช้พระราม1ทำให้ปริมาณรถจากแยกเพชรพระรามที่มาบรรทัดทองเพื่อเข้าพระราม1ครับ ครับเพราะว่าจากสัตว์ตึกก็เยอะก็เลยต้องแบ่งเฉลี่ยครับ
0: ค่ะ
5: ครับผม
0: ค่ะโอเค
5: ประมาณนี้ครับของประทุมวันคร
0: ับ
5: ผม
0: ขอบคุณมากเลยค่ะรองสาวัตรค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะฝั่งทางด้านนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงหลังๆตั้งแต่ฝั่งของเพชรบุรีที่มีการปิดเปลี่ยนการจราจรในเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยคนก็จะหันมาใช้เส้นบรรทัดทองพระราม1เนี่ยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เช้าวันนี้อย่างที่บอกว่าดูผิดปกติก็คือเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่ช่วงแยกคลองเตยไม่ใช่แยกพระโหนงต่อเนื่องเข้ามาด้านในเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าติดหนักมากนะคะถึงณเวลานี้ตอนนี้คือดูดีขึ้นแต่ก็ยังมีรถซึ่งสะสมท้ายแถวยังยาวอยู่นะคะยังไงเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกยศ.ปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า 3.9 ล้านบัญชีเสร็จสิ้นพร้อมเร่งแก้ปัญหายอดหนี้คลาดเคลื่อนอีก 200,000 บัญชีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการคำนวณหนี้ใหม่เสร็จสิ้นแล้วจำนวนกว่า 3.9 ล้านบัญชีโดยได้นำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมเงินที่ได้แสดงผลในแอปพลิเคชันของกยศ.คอนเน็กซึ่งยังคงมีความคลาดเคลื่อนอีกจำนวนประมาณ 200,000 บัญชีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศ.จึงแก้ไขโดยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีดังกล่าวที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ไปก่อนโดยกยศ.จะแสดงข้อความว่ากยศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านทั้งนี้เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะแสดงให้ทราบอีกครั้งเมื่อระบบพร้อมให้บริการหากจะปิดบัญชีให้ติดต่อกยศ.โดยกยศ.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและจะเร่งปรับปรุงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดทีนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการกยศ.หรือโทร020164888กกต.พิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างเข้มข้นกำหนดประชุมทุกวันจันทร์เร่งรัดสำนวนภายใต้หลักนิติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เริ่มพิจารณาสำนวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2569และกำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์เป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาสำนวนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันพร้อมกันนี้ได้วางกรอบการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน12สัปดาห์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2569โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยกกต.ระบุว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีสำคัญที่มีความซับซ้อนมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากมีพยานหลักฐานหลายประเภทและมีประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายจึงจำเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างรอบด้านเพื่อให้ผลการวินิจฉัยมีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามหลักกฎหมายทั้งนี้กกต.ยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักนิติธรรมโดยพิจารณาพยานหลักฐานเป็นสำคัญปราศจากอคติและแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกพร้อมคำนึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและกระบวนการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นสูงสุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ไปติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
9: กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาอิหร่านว่ายิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐตกบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและประกาศจะตอบโต้อิหร่านส่วนอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีเมืองทายทางตอนใต้ของเลบานอนโดยไม่มีการแจ้งเตือนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต8 คนและบ้านเรือนพังเสียหาย และอีกไม่กี่นาทีต่อมาก็ออกคำสั่งให้ประชาชนทั้งเมืองอพยพจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาทะลุ100รายจากจำนวนผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ550รายในเวลาไม่ถึง1เดือนนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของไวรัสร้ายในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการอพยพเข้าเมืองในไอแลนด์เหนือได้จุดไฟเผาอาคารและยานพาหนะพร้อมปิดกั้นถนนในกรุงเบลฟาสต์หลังรวมตัวประท้วงเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งใช้มีดข่มขู่ทำร้ายคนเมื่อวันจันทร์ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นผู้ลี้ภัยชาวซูดานนิพทาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
10: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: เดี๋ยวไปที่คุณเอมิเตอร์ก่อนนะคะเจ้าอุบัติเหตุสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณจินยนุก
3: คุณเออุบัติเหตุตรงไหนนะคะ
4: ก่อนถึง50/2เลยแยกบางพัดมานิดนึงทางขึ้นอุโมงมีรถเมล์สาย28กับรถซูบารุบรรทุกพวกเครื่องทาสี
3: ค่ะ
4: มีเกี่ยวชนเกี่ยวกระจกอยู่เลนซ้ายครับ
3: อันนี้เป็นถนนจาราสนิทวงค่ะค่ะเข้านะคะค่ะ
4: ครับก็จะชะลอตัวนั้นแล้วก็เลยมาก็ชะลอตัวนิดหน่อยครับ
3: ค่ะ
4: ที่ผมลงอุโมง
3: ค่ะ
4: มาแล้วครับ
3: ค่ะแต่ว่าอย่างการที่ชนกันเนี่ยไม่ได้ทำให้ของในรถหล่นหรือมาบนถนนหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
4: ชนกระจก
3: แค่เฉียวใช่ไหมคุณเอ
4: เฉียวกระจกเลนขวาครับ
3: ค่ะ
4: เมสายสีเงินสายขาด
3: เพราะฉะนั้นก็น่าจะตกลงน่าจะเคลื่อนย้ายได้เร็ว
4: รอประกันรอประกันแน่นอนครับ
3: โอ้หลอกประกัน
4: ไม่อะไรมากรอประกัน
3: 50เท่าไหร่นะ52
4: เออ50/2ไปหน่อย
3: อ๋อเพราะฉะนั้นที่เห็นเป็นท้ายแถวก็คือมาจากตรงโอเคตรงจุดนี้
4: เห็นตรงนั้นนิดห
3: น่อยนิดเดียว
4: โปงก็โล่งแล้วครับ
3: ค่ะค่ะ
4: จราจร32แล้ว
3: ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวประสานทางเจ้าหน้าที่ให้อีกทางหนึ่งเพื่อจะได้เร็วขึ้นค่ะ
4: คือรอประกันแน่นอนคร
3: ับ ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณเอมิเตอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นจันทร์เสร็จวงนะคะในฝั่งที่ตามหลังคุณเอมิเตอร์มาเนี่ยนะคะก็คือจะเห็นแล้วเราอท้ายเนี่ยตอนนี้จะอยู่ประมาณสักเลยจากจราจรวง62 64ประมาณนี้จะเริ่มมีทายสะสมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทสุภกิจใจคำรองสาวจราจรสภ.ชัยพฤกษ์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแจ้งเห็นว่ามีคนเหมือนกับนอนฟุบอยู่กับพวงมาลัยรถนะคะเป็นรถกระบะตู้ทึบสวัสดีค่ะรองสาวค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ค่ะรองสาวแบบว่าไม่เจอใช่ไหมคะ
5: จากการตรวจสอบนะครับทั้งสายตรวจจราจรแล้วก็ตัวเองเนี่ยตรวจสอบทั้งสองรอบก็ไม่เจอครับ
3: โอ้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีคนที่แจ้งมาแล้วคือมองเข้าไปเห็นเหมือนกับเขาฟุบอยู่กับพวงมาลัยรถก็เลยกำลังเป็นห่วงว่าจะไม่สบายหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่า
5: ครับก็อาจจะง่วงหรือว่าอะไรก็ได้ครับอาจจะก็ได้เนาะ
3: ค่ะ
5: ตรวจสอบแล้วไม่พบครับน่าจะไปต่อ
3: ไม่พบก็โล่งใจแต่วันนี้การจราจรฝั่งทางด้านนี้ก็ค่อนข้างจะลดเยอะด้วยใช่ไหมคะ
5: วันนี้ครับข้างครับผมเพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะครับผมแจ้งวัฒนะครับก
3: ็
5: สะสมท้ายแถวมาข้ามมาฝั่งนี้ครับผมเนื่องจากว่าเป็นวันทำงานปกติแล้วก็โรงเรียนทุกโรงเรียนก็เปิดหมดแล้วนะครับก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรจากพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ไม่ว่าจะไปทำงานหรือว่าส่งลูกหลานไปโรงเรียนนะครับก็ทำให้ปริมาณการจราจรเนี่ยคับข้างครับผมก็มีน้ำใจเนาะก็ช่วยกันครับคนละนิดคนละหน่อยครับในเรื่องของการใช้เส้นทางนะครับ
3: แต่ว่าพอนะเวลานี้ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มคลี่คลายลง
5: เริ่มครับเริ่มถ้าเริ่มสายก็จะคลี่คลายไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าปริมาณรถที่เข้าไปในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่
3: จะไปถึง
5: ที่หมายไปถึงที่หมายแล้วก็กระจายลงไปตามพื้นที่ต่างๆก็ทำให้ปริมาณรถเนี่ยลดลงครับ
3: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวขอบคุณที่ช่วยไปดูให้ขอบคุณค่ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: ค่
3: ะขอบคุณมากๆเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเนี่ยก่อนหน้านี้นะตอนช่วงเช้าๆนะคะไม่ช้าเท่าไหร่ที่มีเจ้ามีคุณผู้ฟังแจ้งมาด้วยความเป็นห่วงแล้วก็จริงๆแล้วมีคุณเอกมีอะไรเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะทางรองสาวก็อุตส่าห์ไปดูให้นะคะตอนนี้ก็คือสบายใจได้ไม่เจอแล้วค่ะก็แปลว่าเขาน่าจะปลอดภัยขับรถต่อไปได้นะคะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของการจราจรชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางเรียบประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยนะคะจะทำโครงการนี้ขึ้นมาก็คือเห็นว่ามันมีเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ทำยังไงให้คนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้เพราะถ้าว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะช่วยกันลดอุบัติเหตุสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนให้ค่ะเมื่อก็มีทางประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ก็มีโอกาสอย่างที่บอกไปค่ะว่ารับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการจะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ0215088802150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณทำประกันภัยประเภท1ไม่ได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำได้นะคะทางรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเช่นเดียวกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประกันภัยประเภท3นี่จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะและยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่0215008802150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะก็ชวนมาช่วยกันในการที่จะทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะมาเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้เพราะยิ่งถ้าเราช่วยกันลดอุบัติเหตุสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของจำนวนของเงินกองทุนคืนที่เราจะได้รับกลับคืนมาด้วยนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้หมายเลขโทรศัพท์ที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประเภท1หรือว่าประเภท3นะคะก็คือสอบถามได้ที่02150888 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงสายนะคะคือจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเส้นทางเลยล่ะที่รถนะคะยังดูเยอะคืออย่างที่บอกยังนั่งอ่านคอมเมนต์ที่มีคุณผู้ฟังผู้ติดตามนะคะช่างผู้ติดตามจอสร้อยนี่คอมเมนต์ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะคือนอกเหนือจากจะส่งในเรื่องของข้อมูลการจราจรมาให้เพราะว่าอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยแถวทางด้านของแยกบางพลัดเราจะเห็นแล้วว่าโซนทางด้านนี้จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่รถติดมากๆแต่ก็มีคุณผู้ฟังอย่างเช่นอุติเดียก็บอกว่าอย่างเกษตรนะว่ามินเช้าวันนี้ก็หนาแน่นรถติดมากนะคะแล้วก็มีแจ้งบอกว่าเส้นพระรามเก้าเนี่ยคือติดมา3วันแล้วนะคะบอกว่าติดมา3วันแล้วเกิดจากอะไรบอกไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนแบบว่า3วันติดเลยค่ะนะคะบอกว่า3วันนี้คือติดเลยนะที่แบบเป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรเช่นเดียวกับทางด้านของอโศกเพชรบุรีนะคะก็มีคุณผู้ติดตามในคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าติดมากๆมา 2-3 วันแล้วนี่คือแต่ละเส้นทางนี่มันเชื่อมกันหมดเลยนะเพราะนั้นพระราม9อโศกเพชรแล้ววันนี้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าก็คือติดหนักมากจริงๆแปลว่าไม่ได้ติดแค่วันนี้วันเดียวแต่ตั้งแต่ช่วงวันจันทร์เป็นต้นมาเดี๋ยวใครพอที่จะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ให้แจ้งกันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่สายของรองสาวะสับสนสนภาษีเจริญค่ะร้อยตำรวจเอกวรพงศ์ศรีวิโนเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าที่บอกว่าพบผู้เสียชีวิตอยู่บนถนนนะคะถนนราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาเข้านะคะรองสาวะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีคร
3: ับ รองสาวะตกลงนี่เขามีร่องรอยบาดแผลหรือว่าการถูกชนหรืออะไรยังไงไหมคะ
6: เบื้องต้นร่องรอยบาดแผลการถูกชนไม่มีนะคะ
3: ค่ะ
6: ครับก็เป็นชายวัยกลางคนครับรูปร่างท้วม
3: ค่ะ
6: เสียชีวิตอยู่ริมถนน ราชพฤกษ์ครับผม
3: ค่ะ
6: บริเวณปากซอยราชพฤกษ์4ครับ
3: คืออยู่บนริมถนนอยู่บนถนนเลยเหรอวะอยู่บนฟุตบาท
6: บนฟ
3: ุ
6: ตบาท
3: ใช่ไหมคะ
6: ใช่คร
3: ับ ถ้าดูแล้วเขามีเอกสารมีอะไรติดตัวบ้างไหมคะรองสาวั
6: ตรเอกสารไม่มีเลยมีแต่โทรศัพท์มือถือส่วนตัวครับ
3: ค่ะล็อกหน้าจอไว้หรือมีใครโทรเข้ามาบ้างไหมคะ
6: ตอนนี้ตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่มีใครโทรเข้ามาครับตอนน
3: ี้
6: เจ้าที่ตำรวจก็รอมีสายโทรเข้ามาอยู่นะครับ
3: แต่ไม่มีเอกสารที่ระบุชื่อระบุตัวตนเลย
6: ใช่ครับถูกต้องครับ
3: ค่ะรองสาวะถ้าดูแล้วเนี่ยก็ถ้าอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นคนเร่ร่อน
6: ใช่ครับไม่เป็นคนเร่ร่อนแน่นอนเพราะว่าโทรศัพท์มือถือ
3: เป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไรอะค่ะ
6: อันนี้ยังไม่ได้ตรวจ
3: ยังไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมเผื่อว่ามีญาติมีคนรู้จักฟังอยู่รูปร่างสูงประมาณสักเท่าไหร่ได้อะคะ
6: ประมาณ170ถึง180คร
3: ับ โอ้ก็เป็นผู้ชายที่สูง
6: ครับรูปร่างท้วม
3: รูปร่างท้วมอายุประมาณเท่าไหร่คะ
6: เป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ35ถึง50ปีประมาณนี้คร
3: ับ การแต่งตัวนี่เหมือนกับเขากำลังจะออกมาทำงานไหมคะรองสาวัตร
6: ไม่ครับเป็นชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นปกติฮะ
3: เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเสื้อยืดก็คือเสื้อยืดแขนสั้นสีอะไรคะ
6: ตะโคนะฮะ
3: ค่ะค่ะเผื่อญาติเผื่อคนรู้จักฟังอยู่ติดต่อได้ที่สถานีตำรวจได้เลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับสามารถมาติดต่อที่สภาสิทธิ์เจริญได้เลยครับ
3: ค่ะ
6: เป็นเสื้อยืดสีครีมครับ
3: สีครีม
6: ขาสั้น
3: กางเกงนี้สีอะไรคะ
6: กางเกงยีน
3: อ๋อกางเกงยีนอ๋อเป็นกางเกงยีนเหรอคะ
6: ขายาวครับเป็นยีน
3: อ๋อกางเกงขายาวรองเท้าล่ะคะรองเท้าร
6: องเท้าที่เกิดเหตุไม่พบนะคร
3: ับ ไม่พบรองเท้าเหรอคะ
6: ใช่
3: อันนี้คือความผิดปกติไหมคะรองสาวัตร
6: ความผิดปกติเหรอ
3: ใช่คือแบบไม่เห็นรองเท้าก็จะบอกว่าเขาอยู่ๆคือเหมือนกับเขาล้มถึงขนาดรองเท้าหลุดหรือเขาไม่ได้สวมรองเท้าออกมา
6: อันนี้ข้อเท็จจริงตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าบริเวณที่เกิดเหตุมันไม่มีกล้องวงจรปิดเลย
3: แต่ที่แน่ๆคือไม่มีร่องรอยบาดแผลตามตัวแล้วคุณหมอวินิจฉัยเบื้องต้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรอะคะ
6: คุณหมอยังไม่ให้ความเห็นครับคุณหมอเราส่งศพไปตรวจชันสูตรที่โรงพยาบาลศิริราชอีก
3: ไม่มีคนเห็นเลยเหรอคะตอนที่เขาล้มหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะรองสาวะ
6: ไม่มีค่ะมีแค่คนพลเมืองดีพบศพแล้วไปแจ้งครับ
3: แล้วอย่างเนี้ยคิดว่าเขาเสียชีวิตมานานแล้วยังกว่าที่จะมีคนไปเจอ
6: น่าจะประมาณสักทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้ได้ครับ
3: ตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยวมากเลยเหรอคะรองสาวะ
6: ถามว่าเป็นจุดเปลี่ยวไหม
3: ค่ะ
6: มันบริเวณปากซอยมันก็มีรถวิ่งอยู่นะฮ
3: ะ
6: แต่ช่วงกลางคืนน่าจะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร
3: ่หรือคนอาจจะมองว่าเมาหรือว่าอะไรยังไงไหม
6: อาจเป็นไปได้อาจเป็นไปได
3: ้ครับแล้วไม่มีคนคุ้นหน้าคุ้นตาเลยอะคะ
6: สอบถามคนที่อยู่แถวบริเวณแถวนั้นเนี่ยเขาก็ไม่คุ้นหน้าเลยครับเขาก็เดินมาดูอยู่ผมก็ถามสอบถามว่าค
3: ุ
6: ้นหน้าไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่คุ้นเลย
3: ไม่คุ้นเลยไม่มีเอกสารติดตัวไม่สวมรองเท้าแต่ว่ามีโทรศัพท์มือถือติดตัวมาด้วย1เครื่องแล้วยังไม่มีคนโทรเข้ามาเลย
6: ใช่ค
3: ่
6: ะ
3: ค่ะงั้นเอาเป็นว่าถ้าว่าคนที่ฟังอยู่นะเวลานี้ตอนนี้สงสัยว่าเป็นญาติเป็นคนรู้จักก็ติดต่อไปที่ทางสน.ภาษีเจริญได้เลยนะคะ
6: คร
3: ับ
6: ผมครับจริงๆ
3: ค่ะรองสาวัตรถ้าดูจากสภาพของการเสียชีวิตเราคิดว่าคือเขามันน่าจะมาเป็นคนมันจะบอกเป็นคนในละแวกนั้นก็ไม่ใช่แถวนั้นมีสถานบันเทิงหรือว่ามีอะไรไหมคะ
6: สถานบันเทิง
3: ค่ะ
6: ละแวกนั้นไม่
3: มีด้วยเหมือนกัน
6: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นตามแนวรถไฟฟ้าครับ
3: ค่ะงั้นเอา
6: ไว้ก็จะเป็นบ้านเรือนแล้วก็ร้านขายของปกติครับ
3: เราก็ไม่มีคนรู้จักเขาด้วย
6: ใช่ครับ
3: ซึ่งอันนี้มันก็ดูแบบผิดปกติกระเป๋าเดินทางหรืออะไรก็ไม่มีมา
6: ไม่มีครับมีเพียงโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง
3: โอ้ค่ะ
6: ติดตัวมา
3: แล้วก็ไม่สวมรองเท้า
6: ครับ
3: ซึ่งไม่ได้จะสังเกตไหมว่าเขาถ้าดูจากเท้าเขาแล้วเหมือนกับเขาเดินเท้าเปล่ามาไกลหรือเปล่าหรือว่าพระมันเลอะขนาดไหนยังไงแต่ว่าถ้าดูเบื้องต้นก็คือไม่น่าจะเป็นคนไร้ร่อนนะคะ
6: ไม่ใช่แน่นอนครับเพราะมีโทรศัพท์มือถือ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวเราติดตามเผื่อว่าจะมีคนรู้จักให้ติดต่อไปทางด้านของสถานีตำรวจได้เลยที่สน.ภาษีเจริญได้เลยนะคะ
6: คร
3: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสาวัตรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่มีคุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งเพราะว่าตอนแรกเอ๊ะรู้สึกมันแบบรถมันดูเยอะผิดปกติเหมือนกันแถวทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณอนุสรก็เพิ่มเติมมาให้บอกว่าเนี่ยคุณอนุสรผ่านมาประมาณตอนช่วงสักตีห้านะคะเห็นว่าเหมือนกับว่ามีคนที่น่าจะเสียชีวิตแล้วเพราะคุมผ้าขาวแล้วช่วงก่อนถึง BTS บางว่าประมาณสัก100เมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณยาเนี่ยก็แจ้งเพิ่มเติมมาแล้วเราก็ได้มีการประสานสอบถามไปทางด้านของสน.ภาษีเจริญก็บอกว่าเนี่ยเบื้องต้นก็คือพบว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าไม่มีร่องรอยบาดแผลหรือว่าอะไรใดๆเลยนะคะตามร่างกายแล้วก็อย่างที่ทางรองสาวัตรสอบสวนสน.ภาษีเจริญเพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นี้ใครสงสัยว่าเป็นคนรู้จักเป็นญาตินะคะติดต่อไปได้เลยค่ะที่สน.ภาษีเจริญนะคะเพราะเขาไม่มีเอกสารอะไรติดตัวนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวถือว่าเป็นผู้ชายที่สูงนะเพราะว่าประมาณ170กว่าเกือบ180นะคะรูปร่างสูงใหญ่เลยค่ะแล้วก็อยู่ในวัยต้องมาใช้เป็นวัยกลางคนแล้วล่ะ30ถึง3ถึง50ปีประมาณนี้นะคะวันนั้นถ้าหากว่าใครที่สงสัยนะคะว่าเป็นคนรู้จักหรือเป็นญาตินะคะย้ำเลยว่าติดต่อไปได้เลยที่สน.ภาษีเจริญค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะจะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรคุณชัยชนะบอกว่ากลางสะพานเทิดไทยนะคะเทิดไทย2ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนอินทารามท่อประปาค่ะที่ตั้งอยู่นะคะคือตั้งเรียบอยู่กับสะพานนะคะสะพานที่ว่าเนี่ยท่อประปาแตกลำน้ำประปานี้คือไหลเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้นะคะเราได้มีการประสานไปทางด้านของการประปานครหลวงแล้วนะคะเป็นถนนเทิดไทยนะคะช่วงจากแยกบางยี่เรือมุ่งหน้าแยกตลาดพลูแล้วก็กลางสะพานเทิดไทย2นะคะบอกว่า2เทิดไทย2นะเราก็มีแจ้งของคุณเทพฤทธิ์บอกว่าใช้ราชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของแยกราชดาตลาดพลูมุ่งหน้าแยกมหาสวรรค์รถยังชะลอตัวยังเคลื่อนตัวช้าอยู่เลยเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยที่บอกว่าวันเนี้ยนะคะเป็นวันที่รถเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้การจราจรจะต้องเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวดูฝั่งของราชดาท่าพระเดี๋ยวนี้ดูต่อเนื่องให้จากที่มีคุณผู้ฟังนะคะแจ้งเป็นข้อมูลเข้ามานะราชดาท่าพระจริงท้ายยังยาวอยู่เลยนะคะท้ายเนี่ยยังยาวมากๆนะคะในช่วงนี้ต่อเนื่องมาจากตรงประมาณสักเทิดไทย18นะคะแล้วก็ต้นแถวเดี๋ยวดูให้ต้นแถวนะคะตรงช่วงของสะพานพระราม3สะพานพระราม3ยังนิ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นในช่วงเวลานี้สะพานพระราม3จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านี้แต่ตอนนี้สะพานพระราม3ยังนิ่งนะคะแล้วก็ตรงช่วงของเลยทางลงเจริญกรุงนะคะยังติดนะคะเขาต้องเลยทางลงมาอีกมาถึงตรงช่วงประมาณซักซอยก่อนถึงพระราม3ซอย3ถึงจะเริ่มดีขึ้นนะคะคือเหมือนกับว่าอ่ะเริ่มที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเว้นช่วงให้แบบหายใจได้บ้างแต่จริงๆอ่ะรถเต็มมาโดยตลอดนะคะมาถึงตรงช่วงของโฮมโปรพระราม3แต่ว่าเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงเนี้ยตั้งแต่ช่วงของพระราม3นะคะที่เลยมาเดี๋ยวนะประมาณสักพระราม3ซอย5นะคะยาวๆต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของรัชดาท่าพระนะคะรัชดาท่าพระตรงช่วงประมาณเทิดไทย16ค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยวันนี้มีอะไรอ่ะมันไม่ปกติอย่างมากๆแล้วในขณะเดียวกันฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนกาลปะพฤกษ์ณเวลานี้ตอนนี้กาลปะพฤกษ์เนี่ยนะคะจริงๆเมื่อตอนช่วงเช้าติดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเขาก็ดีขึ้นแต่พอถึงณเวลานี้นะคะ 9:28 นตอนนี้กาลปะพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าอ่ะมีท้ายแถวนะคะตั้งแต่ตรงช่วงประมาณตรงนี้เขาจะเป็นคลองรางบัว เลยจากคลองรางบัวไปเนี่ยจะเริ่มมีท้ายแถวยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของต่างระดับราชพฤกษ์เข้าราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือผ่านตรงช่วงที่ตัดกับเจริญกรุงสุรศักดิ์ยังแน่นนะคะคือต้องเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับถนนสุรศักดิ์ไปนะคะถึงจะรู้สึกเหมือนกับมันดูดีขึ้นมันเหมือนกับว่าดูแล้วรถจะใช้ได้ดีขึ้นแต่ว่ารถยังเยอะนะข้างนอกแสงแดดแรงมากค่ะนะคะแต่ในฝั่งกับการนี้ลดน้อยมากๆสำหรับณเวลานี้นะคะฝั่งของสาทรใต้ที่จะขึ้นมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะใช้ได้ต้องเลยจากตรงช่วงที่จะตัดกับเนี่ยตรงช่วงแยกช่องนนทรีนราธิวาสราชครินทร์ไปอันนี้ถึงจะเริ่มที่จะแบบดีขึ้นยาวๆแล้วมาติดอีกช่วงนึงก็คือช่วงที่เป็นสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกวิทยุวันนี้ไม่ดีวันนี้ท้ายแถวยาวแบบผิดปกติมากๆนะคะสำหรับฝั่งของรัชดาท่าพระต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของราชพฤกษ์เข้ามากรุงธนบุรีแล้วก็รวมไปถึงเส้นกาลปพฤกษ์นะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันได้คือก่อนหน้านี้บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมันมีอุบัติเหตุที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะคะตั้งแต่ประมาณสัก6 นาฬิกากว่าถึงณเวลานี้ตอนนี้ก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปแล้วอะค่ะคือจะบอกว่าติดสะสมนี่ไม่น่าจะใช่อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคือมันควรจะต้องดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ท้ายแถวนี้ยังยาวเนี่ยพอดูนะรถที่มาจากทางด้านของเนี่ยแยกสาทรเจริญกรุงเขาเข้าแถวยาวเป็นระเบียบมากเลยนะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ถ้ามาดูฝั่งของแถวเจริญนครนะคะเจริญนครที่จะขึ้นมานะคะหรือว่าอ่ะลงมาจากทางด้านของสะพานเข้ามาทางด้านนี้เอามาได้นะคะแต่ฝั่งที่จะมวนเข้ามาขึ้นมาใช้บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้จะมีชะลออยู่ด้วยเหมือนกันตรงช่วงของเชิงทางขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของอย่างที่บอกค่ะฝั่งของพระรามสามรัชดาพระรามสามอันนี้ก็แน่นนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างสะพานพระราม3กับสะพานกรุงเทพนะคะณเวลานี้เนี่ยสะพานกรุงเทพนี่ดูไหลไปได้ดีกว่านะคะดูน็อตรถเนี่ยน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเส้นทางทางด้านของพระราม3ฝั่งขาเข้าอันนี้ก็ดูผิดปกตินะสำหรับในช่วงเช้าๆคือปกติมันต้องดีกว่านี้แล้วมีเส้นไหนอีกต้องดูดังที่มีคุณผู้ฟังบอกใช่ไหมว่าแถวเกษตรนวมินทร์วันนี้ก็ไม่ดีนะคะแต่ถ้าว่าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะถนนเกษตรนวมินทร์หรือว่าประเสริฐมนุกิจดูดีขึ้นแล้วโอ้แต่ก็อาจจะมีดูติดเป็นบางช่วงค่ะยังแปลว่าก่อนหน้านี้แปลว่าติดหนักนะคะแต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นนะคะเนี่ยแถวช่วงก่อนถึงโรงเรียนเลิศล่าถนนเกษตรนวมินทร์เลยจากระเลิศล่าไปรถก็ยังเต็มผ่านตรงช่วงของใต้ทางด่วนฉลองรัฐนี่ก็ยังเต็มพื้นที่จะต้องผ่านตรงช่วงที่ตัดกับถนนสุคนธสวัสดิ์ไปอ่ะนะคะถึงจะดูแล้วรถน้อยแล้วก็ตามกันมาได้โดยตลอดแต่ก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแต่ดูดีขึ้นจากเมื่อตอนช่วงเช้านะคะแต่ในฝั่งกับการน่ะไม่มีปัญหาใช้ได้สบายๆจะติดก็คือแค่ตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นโหนี่ตรงช่วงของแยกเกษตรนวมินตัดกับถนนสุคนธสวัสดิ์เนี่ยดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.โอ้ตรงแยกนี้รถยังเยอะรถยังมากอยู่เลยอะค่ะณเวลานี้นะคะ 9:33 นะคะรถยังเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้าดูช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันเนี้ยคือต้องบอกเลยว่าติดเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงของวันพุธวันนี้คุณหมอนัด2โรงพยาบาลรวมกันทั้งหมด 7,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมากมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วนะคะแต่ถ้าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็ดูแล้วรถถือว่ายังมากอยู่ นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เข้ามาจากทางพญาไทพหลโยธินหรือว่าฝั่งของใต้ด่วนดินแดงแต่ว่าที่ยังดูเยอะมากๆก็คือที่มาจากทางวิภาวดีเข้ามาใต้ด่วนดินแดงนะคะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งทางด้านนี้ค่ะรถยังเยอะแต่ไม่นิ่งนะคะไม่นิ่งจะแตกต่างจากเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วที่ดูนิ่งๆแต่ตอนนี้นะคะเริ่มจะมีช่องว่างให้หายใจได้บ้างนะคะแต่ว่าในส่วนของรถที่เข้ามาฝั่งของถนนราชปารภนะคะตอนนี้ก็โหยังเต็มอยู่เลยค่ะยังเต็มแล้วก็ตามกันมาอย่างช้าๆใครจะเข้ามานะจากใต้ด่วนดินแดงเข้ามาถนนราชปารภนะคะเพื่อจะเข้ามาตรงช่วงที่ตัดกับจตุรทิศตรงจุดนี้เผื่อเวลาไว้เยอะๆนะคะเผื่อเวลาไว้เยอะๆแต่ฝั่งนึงนี่ฝั่งกลับกันนี่คือรถน้อยมากแต่ฝั่งที่มาจากใต้ด่วนดินแดงอ่ะรถเต็มเลยค่ะนี่ดูขยับตามไปอย่างช้ามากๆนะคะแล้วก็ฝั่งของถนนราชปารภแถวประตูน้ำยังได้อยู่นะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยแถวอินทราสแควร์นะคะดูแล้วเนี่ยแทบจะไม่เชื่อสายตาเลยดูแบบรถน้อยมากนะณเวลานี้นะคะ 9:35 นแต่ถ้าสายแบบนี้ประมาณสัก 10:30 นเป็นต้นไปเนี่ยย่านนี้เนี่ยอย่าหลงเข้ามานะคะแต่ถ้าจะต้องเข้ามาจริงๆก็ต้องมีการเผื่อเวลาเอาไว้มากๆนะคะว่าเป็นข้อมูลอัปเดตให้ทราบกันนะเวลานี้ตอนนี้วันนี้ไม่ดีเลยหลายเส้นทางนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
1: ่40ครับ
2: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
1: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูก

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: เราต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

ในช่วงนี้นะคะทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือว่าสายทองแดงแล้วก็อุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการค่ะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการกระทำดังกล่าวนะคะนอกจากจะผิดกฎหมายยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งต่อผู้กระทำแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอาจจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมไปถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้แล้วก็อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงค่ะแล้วก็ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นทั้งนี้ผู้กระทำความผิดนะคะก็มีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาแล้วก็อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วย PEA นะคะขอความร่วมมือประชาชนถ้าหากว่าพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือว่าการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าให้โทรแจ้งเลยนะคะที่1129 PEA Contact Center ค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะย้ำว่าหมายเลขโทรศัพท์1129นะคะ1129หรือว่าแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็สถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนเลยนะคะจริงๆก็มีนะในกรณีของการที่จะลักลอบแอบตัดสายไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาทำเขาก็มีอันตรายด้วยนะถ้ามันพลาดขึ้นมาก็หมายถึงในเรื่องของชีวิตนะคะเพราะนั้นสังเกตคือบางคนบางเคสเนี่ยนะคะเคยจำได้ว่าเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์หรือได้คุยนะคะบอกว่าจะแบบถ้าดูแบบผ่านๆอาจจะนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่ไม่ใช่นะคะแต่ไม่ใช่เพราะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าเห็นแล้วดับดูแล้วมันผิดปกตินะคะรีบแจ้งเลยค่ะนะคะทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบนะคะในส่วนของในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ค่ะในช่วงนี้มีเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้คุณเอกค่ะใช้ทางด่วนรามอินทราอนารงค์นะคะช่วงจากด่านบางจากมุ่งหน้าจตุโชตนะคะบอกว่าคือเคลื่อนตัวได้คือเดี๋ยวนะของคุณเอกจะใช้ช่วงของทางลงรามอินทราค่ะถนนนวลจันทร์นะคะมุ่งหน้าทางลงสุขาภิบาล5นะที่เคลื่อนตัวได้นะคะแต่มันช่วงมันยาวไงทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์เนี่ยนะคะแต่ว่าจุดที่คุณเอกใช้เนี่ยจะเป็นช่วงระหว่างทางลง

0: ถนนรามินทรามุ่งหน้าทางลงสุขาภิบาล5ค่ะส่วนคุณแจ็คเนี่ยใช้3 4 5นะคะเป็นช่วงของต่างระดับบางคูวัดมุ่งหน้าสะพานปทุมธานี2เชิงทางขึ้นสะพานปทุมธานี2นะคะรถจะชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าตรงจุดนี้นะคะเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานปฏิบัติงานอยู่ส่วนในฝั่งกับกันไปได้ค่ะคุณกวงนี่บอกว่าใช้บนทางด่วน1แล้วก็ช่วงของทางขึ้นดินแดงมุ่งหน้าต่างระดับมักกะสันช้าสลับหยุดนิ่งโอ้คุณกวงแจ้งมาช่วง 9:31 นาทีนะคะคือติดอยู่ตรงหน้าด่านดินแดงแทบไม่ขยับเลยวันนี้อย่างที่บอกนะวันนี้ดูผิดปกตินะในหลายเส้นทางติดแบบผิดปกติมากนะคะแล้วก็ถ้าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะดูอย่างในเส้นทางนะคะบนทางด่วนเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งบนทางด่วนในฝั่งที่มุ่งหน้ามาจากทางด้านของดินแดงนะคะก็รถยังยาวต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของทางด้านมักกะสันเลยอะทางด้านนี้เลยเดี๋ยวใครทราบยังไงมาเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะรถที่ติดอยู่ในช่วงเวลานี้คุณจูนคะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะสวัสดีค่ะ
0: คุณจูนใช้ถนนดินแดงติดอยู่ด้วยไหมคะตอนนี้หรือว่าดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วค่ะก็คือขับมาได้เรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะตอนนี้คุณจูนอยู่ตรงช่วงไหนอะคะของดินแดง
1: ตอนนี้เลยแยกดินแดงมาแล้วค่ะพอดีกำลังจะขับไปทำงานแล้วก็พอดีว่าติดตรงไฟแดงตรงแยกดินแดงตรงก่อนที่จะเลี้ยวขวามาถนนวิภาวดีเจอเป็นลูกไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวอะไรลูกลิงหรือข้างหรืออะไรสักอย่างค่ะมันวิ่งข้ามถนนมา
0: โอ้วิ่งข้ามถนนเลยเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบว่ารีบโทรแจ้งเพราะกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่า
0: คือเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวรถจะเบรกกันแล้วชนท้ายกัน
1: ก็ด้วยค่ะแล้วก็กลัวน้องเขาจะเป็นอันตรายด้วย
0: ค่ะนั่นเดี๋ยวจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือที่เห็นเนี่ยเห็นกี่ตัวคุณจูน
1: ตัวเดียวค่ะ
0: ตัวเดียวเป็นตัวเล็กใช่ไหมคะ
1: ค่ะตัวเล็กก็คือแต่ไม่ได้แบบเล็กจิ๋วนะคะก็คือน่าจะยังแบบไม่โตเท่าไหร่นี่แหละ
0: ค่ะแถวนั้นมันก็ไม่มีป่าเนาะ
1: ใช่ค่ะคือเขาวิ่งมาฝั่งซ้ายมันจะเป็นเหมือนแฟลตดินแดงแล้วฝั่งขวามันจะเป็นฝั่งโรงเรียนพิบูลเขาวิ่งข้ามมาคือก็ไม่ทันได้มองก
0: ็
1: ตอนจะขยับตัวออกรถเนี่ย
0: แปลว่ามันเร็วมาก
1: ค่ะคือเขาอาจจะวิ่งช่วงที่รถติดพอดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะไม่รู้เดี๋ยวเขาจะวิ่งย้อนกลับไปอีกหรือเปล่ามันอันตรายมากอันตรายทั้งตัวของเจ้าลิงหรือข้างตัวนี้แล้วก็ลงไปถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าถ่ายรูปไม่ทันเหมือนกัน
0: มันเร็วมากเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราตอนนี้เดี๋ยวตามเพิ่มเติมแถวโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะแต่เป็นมันจะเป็นเลนฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพิบูลนะคะ
0: ก็คือเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอ้ได้เลยเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันต่อแล้วเขาไม่ต้องวิ่งเขาไปอยู่บนถนน
1: ใช่ใช่ค่ะระหว่างที่รถติดไฟแดงอ่ะเขาวิ่งข้ามมาไม่รู้ว่าเขาลงมาจากตึกหรือว่าลงมาจากตรงรถหรือคันไหนอะไรหรือเปล่า
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราติดตามต่อค่ะไม่เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะที่เขาจ้าเนี่ยนั่นเป็นลิงแต่ลิงก็จะแบบไต่ไปตามอะไรนะสายไฟแต่นี่คืออยู่บนถนนเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะเขาอาจจะหลุดมาเพราะดูเขาตื่นนิดนึง
0: ยิ่งตื่นนี่ยิ่งน่ากลัวยิ่งอันตรายมากเลยค่ะคุณจูน
1: ใช่ค่ะเพราะกลัวว่าถ้าเกิดวิ่งเร็วขึ้นมาเกิดรถคันอื่นเบรกไม่ทันเดี๋ยวมันจะเป็นอันตราย
0: เดี๋ยวเพื่อนๆที่ฟังอยู่ให้ระวังกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันมาหน่อยนึงว่าตอนนี้เขาอยู่แถวไหนยังไงจะได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการในการจับเขาไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณจูนที่แจ้งมาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม
1: ่
0: ฝากด้วยใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของดินแดงนะคะในฝั่งขาเข้านะคะแถวๆฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เนี่ยยังไงช่วยสังเกตช่วยอัปเดตช่วยเพิ่มเติมกรณีของ ไม่รู้ว่าลิงหรือข้างหรืออะไรเนี่ยนะคะช่วยแจ้งมาหน่อยว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะเพราะว่าเนี่ยตรงช่วงที่เจอลิงที่คุณจูนบอกตรงจุดนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คือรถไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นใครที่ขับมาระมัดระวังคือเดี๋ยวเกิดก็เขาย้อนกลับข้ามกลับไปแล้วเกิดเห็นแล้วตกใจแล้วเบรกกระทันหันแล้วเดี๋ยวจะมีการชนท้ายกันอาจจะไปชนตัวเขาเองด้วยนะคะเพราะนั้นเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะแล้วก็รบกวนช่วยอัปเดตตรงจุดนี้มานะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนี่ก็เลยดูให้ในเส้นทางทางด้านของดินแดงในฝั่งขาเข้าถ้าจะเข้าไปฝั่งของเส้นวิภาวดีนี่คือใช้ได้ยาวๆแต่ถ้าหากว่าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าในช่วงเวลานี้ก็คือรถยังมากแต่ไม่ได้นิ่งก็คือตามกันได้โดยตลอดนะณเวลา 9:54 นนะคะแล้วก็ในส่วนของจตุรทีได้ที่จะลงมาถนนสิทธิยายังเยอะอยู่รถยังมากนะคะรถยังเนี่ยท้ายต่อเนื่องยังอยู่บนจตุรทิศนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของพระราม1บรรทัดทองนี่แหละช่วงเวลานี้นี่คือจุดพีคสุดละของบรรทัดทองเพราะว่าพอเลี้ยวเข้ามาฟึบนะคะจากทางด้านของเพชรบุรีนี่เจอท้ายแถวเลยแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องที่จะออกมาฝั่งของเส้นพระราม1นะคะเพราะว่าคนจะเลี่ยงนะคะเลี่ยงจากเพชรบุรีเพราะเพชรบุรีนี่ติดนะคะเนื่องจากว่ามีแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าคนก็จะเลี่ยงเข้ามาใช้เส้นบรรทัดทองแล้วมาออกพระราม1นะคะเมื่อตอนช่วงชั่วโมงที่แล้วประมาณสักตอนช่วง8:00 นกว่าๆนี่ยังไม่ได้ขนาดนี้นะบรรทัดทองแต่ว่าณเวลานี้นี่คือพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บนี่เจอท้ายแถวนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพระราม1ที่มาจากแยกเจริญผลที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันณเวลานี้ตอนนี้คือนิ่งเลยนะแต่อีกฝั่งนึงอ่ะรถน้อยนะคะรถน้อยนะคะค่อนเรียกว่าเคลื่อนตัวได้ดีมากแต่ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกปทุมวันอันนี้คือณเวลานี้ตอนนี้คือนิ่งนะคะนี่ดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทมนะคะแล้วก็ถ้าผ่านนะคะตรงช่วงของแยกปทุมวันเข้ามาได้เลี้ยวออกมาฝั่งของพญาไทมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยไปแยกเพชรบุรีต่อเนื่องเข้ามาตัดกับถนนสิทธิยาเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตามมาได้โดยตลอดแต่ฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันมีท้ายแถวเป็นช่วงๆจะต้องเลยจากตรงช่วงของแยกเพชรบุรีเข้ามาถึงจะดีขึ้นแล้วจะมาติดอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกปทุมวันนะคะส่วนฝั่งของพระราม1ที่มาแนวของทางด้านของสยามทางด้านนี้เนี่ยเพลินจิตนะคะฝั่งทางด้านนี้เนี่ยตั้งแต่ในช่วงเช้ามาถึงณเวลานี้นี่ถือว่ารถยังมากนะคะแถวเส้นตัดกับสุขุมวิทตัดกับอโศกยังไม่ดีขึ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวพวกในซอยนานาโอ้ซอยนานานี่ติดมากไม่จำเป็นให้เลี่ยงเลยนะคะช่วงของแยกอโศกตัดกับสุขุมวิทโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากรัชดามาจากคลองเตยท้ายแถวอยู่แถวหน้าสวนเบญจกิตินะคะก็ยาวๆต่อเนื่องเข้าอโศกก็ยังมีรถเต็มพื้นที่จะต้องเลยจากช่วงแยกอโศกเพชรแล้วในฝั่งกลับกันเนี่ยก็จะเริ่มมาโอ้ก็ยังไม่ดีนะเพราะว่ามีท้ายแถวมาตั้งแต่ช่วงก่อนถึง MRT พระราม9นะคะแล้วก็เนี่ยต้องเลยตรงช่วงของย่านอโศกเพชรแถวนี้มีอะไรนี่เขามีการปรับสัญญาณไฟหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกมันดูผิดปกติมากแล้วมีคุณผู้ฟังที่คอมเมนต์เข้ามาใน Facebook บอกว่าเป็นอย่างนี้มาประมาณ 2-3 วันว่าน่าจะมาตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะคะใครมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเขตปทุมวันปิดกั้นประกาศพื้นที่ห้ามเข้าและตรวจสอบอาคารโซนพื้นที่ชุมชนริมคลองนางหงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เขตปทุมวันปิดประกาศกั้นพื้นที่ห้ามเข้าและตรวจสอบอาคารในโซนพื้นที่ชุมชนริมคลองนางหงตรอกโรงประทูซอยวัดบรมนิวาสถนนพระรามที่6ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
9: นายนรเทพชูพูลผู้อำนวยการเขตปทุมวันฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักการโยธาสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ปิดประกาศกั้นพื้นที่ห้ามเข้าและตรวจสอบอาคารโซนพื้นที่ชุมชนริมคลองนางหงตรอกโรงประทูซอยวัดบรมนิวาสถนนพระรามที่6ที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเพลิงได้ลุกลามเป็นเวลานานในหลายพื้นที่และหลายช่วงตึกทำให้อาคารบางส่วนเช่นพื้นหน้าต่างโครงสร้างบางส่วนของตึกได้รับความเสียหายและมีเหล็กโครงสร้างที่หักพื้นห้องฝาผนังอุ้มน้ำอาจทำให้โครงสร้างดังกล่าวเกิดการทรุดตัวหรือพังทลายลงมาได้ทั้งนี้สำนักงานเขตปทุมวันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับในพื้นที่ห่วงห้ามจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของบ้านห้ามเข้าพื้นที่พักอาศัยหรือกระทำการใดๆโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาแดงจากกรมควบคุมโรคอาการและการติดต่อรวมทั้งการป้องกันต้องทำอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: โรคตาแดงพบมากในฤดูฝนและสามารถติดต่อกันได้ง่ายระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นคือประมาณ14วันโดยการสัมผัสกับน้ำตาหรือจากการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นแก้วน้ำจานชามผ้าเช็ดตัวโทรศัพท์มือถือที่เปื้อนเชื้อจากมือของผู้ป่วยแล้วไปขยี้ตาหลังผ่านไป 24-72 ชั่วโมงผู้สัมผัสจะเริ่มมีอาการอักเสบของเยื่อบุตาโดยมีอาการตาแดงระคายเคืองตาปวดตาน้ำตาไหลแสบตาเวลาถูกแสงมีขี้ตามากกว่าปกติอาจมีเลือดออกใต้เยื่อบุตาขวาและมักเป็นทั้งสองข้างอาการเลือดออกจะทุเลาภายใน 7-12 วันโรคนี้สามารถหายเองได้หากไม่ได้รับการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำแต่อาจมีอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทตาได้แพทย์แนะนำวิธีป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคตาแดงได้แก่ 1. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ 2. ไม่คุกคีใกล้ชิดกับสิ่งของหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วย 3. ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตาควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที4อย่าปล่อยให้แมลงหวี่หรือแมลงวันตอมตา5หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าปูที่นอนปลอกหมอนให้สะอาดอยู่เสมอชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ถ้า ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชมยอมควันจงช่วยกันเลี้ยงโลกหายตุกโศกและโลกไทยควันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายกายกองบาท
0: พิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: ทางด้านของรฟม.ค่ะฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องจากว่าจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะรฟม.ร่วมกับทางสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังสำนักการจราจรและขนส่งและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณคลององอ่างหรือว่าคลองรอบกรุงนะคะถึงร้านรุ่งกิจทวีแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางของการเดินรถประจำทางช่วงเชื่อมระหว่างถนนจักรวรรดิและถนนจักรเพชรค่ะตรงนี้เป็นการก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารปองระบายอากาศที่4ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะก็คือจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่2มกราคมต่อเนื่องถึง30มิถุนายนนะคะตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็มีผลให้นะคะในส่วนของรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถส่วนบุคคลไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่พักอาศัยแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็รถฉุกเฉินเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกได้แต่เฉพาะแค่กลุ่มที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยผู้สัญจรสามารถที่จะใช้เส้นทางทดแทนได้ดังนี้ค่ะเส้นทางเลี่ยงสำหรับรถส่วนบุคคลที่ต้องการสัญจรจากถนนจักรวรรดิมุ่งหน้าถนนจักรเพชรให้รถส่วนบุคคลนะคะใช้ช่องทางซ้ายก่อนขึ้นสะพานพระปกเกล้าไปตามถนนสะพานพุทธแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนบ้านหม้อเลี้ยวขวาที่แยกบ้านหม้อเข้าสู่ถนนพาวรัตค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกพาวรัตนะคะเข้าสู่ถนนตรีเพชรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจักรเพชรค่ะให้รถส่วนบุคคลซึ่งขึ้นสะพานพระปกเกล้านะคะไปตามถนนประชาธิปกแล้วก็กลับรถที่แยกบ้านแขกแล้วก็ไปตามถนนประชาธิปกแล้วก็ขึ้นสะพานพระปกเกล้าเข้าสู่ถนนจักรเพชรแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถประจำทางสาย53วงเล็บ2ขีด9วงกลมเทเวศสนามหลวงวนกว่านะคะคือจะวิ่งตามเส้นทางเดิมไปจนถึงแยกวัดตึกแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางเดินรถค่ะตรงไปตามถนนเยาวราชแยกขวาไปตามถนนมหาชัยแยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุงแยกซ้ายไปตามถนนบูรพาแยกขวาไปตามถนนพาหุรัตแล้วก็แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชรค่ะแล้วก็กลับเข้าเส้นทางเดิมนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนที่หยุดรถประจำทางชั่วคราวยกเลิกที่หยุดรถประจำทางบริเวณสำเพ็งฝั่งจักรวรรดินะคะโดยสามารถใช้ที่หยุดรถประจำทางบริเวณแยกวัดตึกทดแทนชั่วคราวค่ะแล้วก็น้องเหนือจากนี้นะคะยังยกเลิกที่หยุดรถประจำทางบริเวณชัยนาทเวอร์พาหุรัตค่ะโดยสามารถที่จะใช้ที่หยุดรถประจำทางบริเวณแยกพาหุรัตทดแทนชั่วคราวค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการดังกล่าวก็แน่นอนค่ะว่าทำให้คนที่ใช้เส้นทางนะคะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะคะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ซึ่งใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0800651138 0800651138ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็ทาง LINE ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบูรณะเขาก็จะมีการอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับในเรื่องของความคืบหน้าของโครงการนะคะแต่ที่สำคัญก็คือฝากขออภัยมาสำหรับในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางซึ่งได้รับผลกระทบนะคะก็รู้ว่ามีปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ 10:19 ฝากด้วยใครที่ใช้ทางด้านของถนนดินแดงสังเกตให้หน่อยกรณีของลิงนะคะลิงหรือว่าข้างเนี่ยนะคะที่คุณจูนจ้างมา ตอนช่วง 9 นาฬิกากว่าๆนะคะเพราะคุณจูนขับรถแล้วเขาวิ่งข้ามหน้ารถไปเลยนะคะก็ใครที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้ช่วยสังเกตให้แล้วก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมมาให้ด้วยได้ไหมคะยังเห็นอยู่ไหมคือเขาไปหลบตรงมุมไหนนะคะหรือเขาเดินต่อวิ่งต่อกระโดดไปทางไหนยังไงต่อนะคะเพราะว่าอย่างช่วงที่ทางคุณจูนแจ้งมานะคะในช่วงเวลานั้นคือถนนเนี่ยมันก็จะดูแบบยังดูแบบรถจะไม่ได้ติดมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวของลิงหรือว่าข้างตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็กระโดดไม่ใช่คำว่ากระโดดคือวิ่งนะคะวิ่งข้ามฝั่งนะคะจากในส่วนของฝั่งที่มาจากทางด้านของขาเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ใครพบเห็นมีเบาะแสอะไรยังไงเพิ่มเติมแจ้งมาหน่อยนะคะแถวๆหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์แถวๆนั้นนะคะนะคะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาจะแบบเดินหรือว่าวิ่งกลับเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งด้วยไหมหรือว่ายังไงนะคะถ้าว่าใครพบเห็นยังไงเพิ่มเติมกับเข้ามาแต่เราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของสน.ดินแดนไปแล้วนะคะกรณีที่คุณจูนแจ้งมาค่ะในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุคุณธานินแจ้งอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะฝั่งมุ่งหน้าพระราม2ช่วงกิโลเมตรที่17+500รถกระบะรถตู้ชนกันในช่องทางทางด้านขวาไม่มีคนเจ็บนะคะไม่มีคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรส่วนในฝั่งกลับกันนี่คือไปได้เดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดณเวลานี้นะคะทางพิเศษสายกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ก็มีแถวๆค่อนข้างที่จะยาวแล้วเหมือนกันอันนี้น่าจะมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าเป็นจุดฝั่งมุ่งหน้าทางด้านของพระราม2ใช่ไหมคะท้ายยาวนะคะอันนี้บอกว่าท้ายแถวยาวนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็เข้ามาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะแล้วก็จะมีเริ่มมาชะลออันนี้น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ดูรถเยอะเหมือนกันแต่อีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงของขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ท้ายแถวไม่ยาวไม่ได้ยาวมากแต่ฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้ท้ายแถวยาวเดี๋ยวเราไปที่คุณสัทธาเวชโชจากศูนย์บริหารการจราจรการทางแห่งประเทศไทยล่าสุดบอกว่าเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับ
0: แต่ว่ายังมีรถสะสมอยู่ใช่ไหมคุณสันทัศน์
1: ถูกต้องครับผมเนื่องจากว่าวันนี้ก็มีปริมาณรถมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ
0: วันนี้รถมากหลายเส้นทางค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ถูกต้องครับผมมีปริมาณรถมากครับผมครับคุณปุญญนุชครับสักครู่นี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับรถตู้กับรถกระบะทิศทางก็จากปากน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกัญจนานะครับ
0: อ๋อฝั่งนั้นก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันค่ะ
1: ก็เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณสัก20นาทีที่แล้วนะครับพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเดี๋ยวนี้ตกลงอุบัติเหตุอยู่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์เหรอคะ
1: มุ่งหน้าเทพรัตน์บางนาใช่ครับ
0: ใ
1: ช่ถูกต้องครับใช่ครับแต่ว่าก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีปริมาณรถมากสะสมต่อเนื่องเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ฝั่ง
0: จากบาง
1: แก้วนะครับครับใช่จากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนาช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะครับ
0: ติดอะไรคะ
1: ตรงบริเวณเชิงสะพานกาญจนาก่อนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้ก็มีปิดเบี่ยงการจราจรการจราจรเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าซ่อมจอยรอยต่อจุดดังกล่าวด้วยนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางด้านบางขุนเทียนก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนที่จะเชื่อมไปตรง M82 เวลานี้ไปกันได้ดีทั้งด้านบนและด้านล่างครับคุณปุญจนุชครับแต่ทิศทางฝั่งกลับกันนะครับจากบางขุนเทียนมาทางด้านสะพานเจนาช่วงนี้ก็ท้ายก็ชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือถนนประชาอุทิศนะครับก็ต่อเนื่องไปถึงกลางสะพานเจนานะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับผ่านพ้นด่านปากน้ำไปแล้วนะครับถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดแล้วก็ก่อนลง เทพารักษ์ก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านบางแก้วก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางด้านทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านท่าเรือก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็
0: ใช่เมื่อเช้าคุณรถฟังแจ้งมาเหมือนกันค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณใต้ด่วนศรีรัตน์นะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงเพลินจิตนะครับผ่านพ้นทางลงเพลินจิตไปแล้วเข้าราบบ่อนไก่ก็ไปกันได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งก่อนออกด่านพระราม42นะครับก็มีปริมาณรถมากก็ไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายแถวก็เลยก้างปลามาแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากท่าเรือลงพระราม41ช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลานะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเข้าราบบ่อนไก่ก็มีปริมาณรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีทีเดียวนะครับโดยตลอดไปจนถึงอีกทางลงดินแดงเลยครับคุณปุญญนุชครับส่วนทางด้านบางนาเวลานี้บางนาก็ก่อนเข้าด่านบางนานะครับก็ท้ายอยู่บริเวณใต้ต่างระดับมานะครับเข้าต่างเข้าด่านมาแล้วนะครับก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางต่อเนื่องมาจนถึงท่าเรือเลยนะครับทิศทางกลับกันนี่ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับฟังดาวคันนองฝั่งดาวคะนองหน้าด่านก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วขึ้นสะพานพระราม9สะพานทศนาราชันแล้วก็เบี่ยงไปทางด้านเข้าด่วน2ช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับโดยตลอดจนมาถึงต่างระดับท่าเรือครับคุณผู้ชมครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับมาดูในทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากทางด้านแจ้งวัฒนะเข้ามาด่านประชาชื่นก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณทางขึ้นบางซื่อครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประปา2ผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดเข้าต่างระดับพญาไทครับทิศทางกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณปุญญนุชครับส่วนทางด้านมุ่งหน้าไปบางโคร่เวลานี้ก็มีปริมาณรถมากเนี่ยรอบพารามานะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงยมราชนะครับผ่านพ้นทางลงยมราชไปแล้วก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับลงหัวลำโพงลงสีลมลงสีลมช่วงนี้ก็อยู่บริเวณตั้งปลาทางลงนะครับผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดทิศทางกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณปุญญนุชครับพญาไทออกไปทางด้านศรีนครินทร์ช่วงเวลานี้ก็บริเวณต่างระดับมักกะสันก็มีปริมาณรถมากนะครับที่จะเบี่ยงเข้าไปทางด่วน1นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก3ก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับส่วนฟังกลับกันจากศรีนครินทร์เข้ามานะครับด่านศรีนครินทร์นี่ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับลงพระรามเก้าปิยะเวสก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเข้าด่านอโศก4สำนักค่าผ่านทางแล้วก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องจนถึงทางลง อนุสาวรีย์นะครับผ่านพ้นทางลงอนุสาวรีย์ไปแล้วก็ไปกันได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะซึ่งแต่วันนี้ยังไม่ดีค่ะรถยังเยอะก็ยังเยอะมากจริง
1: ใช่ถูกต้องครับภาพรวมนี่ก็ถือว่ายังมีรถมากอยู่ครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านอาจนรงค์ลงอาจนรงค์ช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังมีท้ายอยู่นะครับลงอาจนรงค์นะครับส่วนฝั่งกับกันนี่ก็ไม่เป็นปัญหาช่วงลงพระราม9ขีด2นี่ก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับลงได้ตามจังหวะสัญญาณไฟพื้นที่ด้านล่างครับส่วนฝั่งกับกันนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณผู้ชมครับด่วนบูรพาวิถีจากบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายัง ไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับฝากระมัดระวังกม20นะครับก่อนลงเมืองใหม่บางพีนะครับมีรถขัดข้องอยู่หนึ่งคันเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุแล้วไหลทางซ้ายฝากระมัดระวังด้วยนะครับคุณสุมนุษย์ครับแล้วก็ในส่วนของทางพิเศษประจิมรัฐยานะครับเมื่อเช้าก็มีปริมาณรถมากนะครับแต่ช่วงเวลานี้คล่องตัวคล่องตัวทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเวลานี้ในส่วนของประจิมรัฐยานะครับอุดรรัฐยาจากบางปะอินเข้ามาแจ้งวัฒนะทั้งสองฝั่งนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณปัญญนุชครับแล้วก็ภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงนี้ก็ประมาณนี้ครับหากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษนะครับขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของ SOS ของการทางพิเศษ SOS ของจสร้อยก็ขอความช่วยเหลือเข้ามาได้นะครับเราก็ประสานงานกันตลอด24ชั่วโมงครับคุณปุญญนุชครับ
0: เดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังสายสายก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะในบางจุดที่ยังแน่นอยู่แล้วว่าจะติดต่อเนื่องมาจากทางหลวง
1: ก็มีส่วนครับแต่ก็เจ้าหน้าที่เราก็พยายามเต็มที่นะครับพื้นที่ด้านล่างก็มีประสานงานกันอยู่ครับคุณปุญญนุชครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณปุญญนุชและคุณผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านจากการช่วงหน้าสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่คุณปอนคุณปอนคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณปอนกรณีตามหารถตู้บอกคุณพ่อนี่คือจำที่จอดรถไม่ได้บอกว่าคือไปตระเวนหามาหลายจุดแล้วใช่ไหมคุณปอน
2: ใช่ครับผม
0: ไม่มีเบาะแสอะไรเลยเหรอคะ
2: ล่าสุดนะครับเท่าที่มีการได้รับแจ้งมานะครับก็คือเหมือนทางตำรวจเขาช่วยหาแถวตรงโซนที่เป็นใกล้ๆกับโรงแรมที่เป็นแจ็คมิน59หรือแถวสุขุมวิทตรงนั้นนะครับให้แล้วแต่คือมันไม่มีจริงแล้วก็มีทางตัวตำรวจนะครับเขามีการสันนิษฐานว่าหรืออาจจะไปอยู่ในโซนลุมตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้มีคอนเฟิร์มมาแต่ถ้าเป็นเบาะแสหลักๆที่แบบว่าได้มาล่าสุดนะครับตามกล้องก็คือมันจะเป็นในส่วนของตัวที่วันที่8นะครับช่วงประมาณ6โมงกว่าๆ6โมงเช้านะครับกว่าอาจจะจำเป็นตัวนาทีได้ไม่แน่ใจครับผมคือคุณพ่อครับเขาขี่รถออกจากปั๊มปตท.ห้วยน้ำไทยไป
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นตัวเบาะแสแบบเบื้องต้นเลยครับที่ได้ในตอนนี้แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเป็นเหมือนเดิมที่คุณพ่อก็ยังจำอะไรแบบเกี่ยวกับสปอตไม่ได้แล้วก็ความคืบหน้าจากตำรวจหรืออะไรก็ยังไม่มีครับนอกจากในละแวกของตัวสุขุมวิทตรงนั้นเราไม่มีแล้วครับ
0: คือที่ดูจากในกล้องเนี่ยก็คือเห็นว่าในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันที่8ก็คือวันจันทร์ใช่ไหมที่ออกมาจากปั๊มเนี่ยจะอยู่ฝั่งทางด้านไหนอะคะ
2: ปั๊มนะครับถ้าของตัวปั๊มครับหลังจากออกมาที่เป็นตัวโรงแรมใช่ไหมครับมันจะเป็นเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นปั๊มปตท.ฝั่งตรงซ้ายมือติดถนนแล
0: ้
2: วก็จะมีตรงข้ามครับเป็นบางจาก
0: ก็เป็นพระราม4ในฝั่งขาเข้า
2: ใช่ครับ
0: ค่ะพระราม4ฝั่งขาเข้าคือเห็นแค่มุมนั้นมุมเดียวเหรอคะที่ดูจากในกล้องค่ะคุณปอน
2: ใช่ครับอันนี้คือที่ทางตำรวจเขามีการแจ้งไว้ให้นะครับ
0: แล้วคุณพ่อพอจะจำอะไรยังไงได้เพิ่มเติมอีกไหม
2: ตอนนี้เขาจะยังจำไม่ได้ครับผมในส่วนของตัวสปอตที่เขาเป็นจุดที่เขาไปท่าสุดตะครับเขายังจำไม่ได้ใช่ครับคือเขาจะจำได้วนๆแค่แบบ
0: คือที่จำวนๆนี้คือจะจำได้ยังไงได้บ้างนะที่ลองถามซ้ำๆไป
2: เป็นแค่ในจุดของปั๊มครับซึ่งมันก็จะเป็นปั๊มของตรงแถวโรงแรมที่เป็นตัวปตท.กับบางจากที่เล่าไปนะครับ ปู่ครับ
0: ไม่รู้คุณพ่อครับแล้วคุณพ่อตอนที่คุณพ่อนั่งรถใช่ไหมพ่อคือจอดแล้วหลังจากนั้นก็คือนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง
2: ใช่ครับคือเท่าที่มีข้อมูลจากพ่อที่เขาจำได้เขาบอกว่าเขาไปซื้อตัวโทรศัพท์ได้จากตัวที่นั่งแบบเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไปครับ
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่เส้นสุขุมวิทอาจจะเป็นฝั่งเส้นทางทางด้านของพระราม4
2: ใช่ครับอาจจะเป็นแบบที่อื่นไปไกลกว่านี้ได้ครับผมแต่ด้วยความที่พยายามจะลองโทรหาแล้วก็ลองตรวจสอบทางตัวเบอร์หลังกล่องโทรศัพท์เขาก็พยายามดูพวกสัญลักษณ์หรือว่าดูสิ่งที่เขาซื้อมาครับเพื่อจะได้แท็กได้ว่าแบบล่าสุดอะมันเป็นยังไงบ้างแต่ก็คือเหมือนพ่อจะใช้ตัวเงินสดจ่ายหมดเลย
0: ม
2: ันทำให้เราแบบมันไม่ได้มีหลักฐานเราก็ไม่เสร็จเขาก็ไม่ได้เอากลับมาเราก็ข้าวของกล่องของเราจับอะครับมันเป็นแค่เบอร์ของศูนย์บริการที่เขาดูในหลังการขายมันจะไม่ใช่ที่หน้าร้าน
0: ค่ะ
2: ก็เลยแบบ ยังไม่ทราบ
0: ยังไม่รู้เลยว่าอยู่มุมไหนกันแน่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะไม่ใช่เส้นสุขุมวิทแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับก็ถ้าไม่งานจริงๆอาจจะฝากเป็นเลขทะเบียนอีกรอบนึง
0: นะได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณปอน
2: เดี๋ยวสักครู่นะครับ
0: ค่ะเป็นรถตู้โตโยต้าสีบรอนเงินแล้วก็อันนี้เราติดตามมาโดยตลอดค่ะ
2: ป้ายทะเบียนนะครับจะเป็นรถตู้รถตู้โตโยต้านะครับจะเป็นคอมมูเตอร์ครับส่วนของตัวที่เป็นทะเบียนจะเป็นมอนอคู่งองูนะครับ8646กรุงเทพมหานครครับแล้วก็จุดที่ได้สังเกตได้ว่าเป็นรถของคุณพ่อก็คือหลังรถจะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้คำว่าฟ้าสั่งที่ต่างถิ่นครับแล้วก็จะมีเป็นรูปนกอินทรีลงมาแล้วก็ข้างล่างสุดจะมีเป็นคำว่าเศรษฐีเหลือทองอยู่ครับ
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตได้เลย
2: รถเลยจะเห็นได้จากด้านหลังสุดของรถครับที่เป็นตรงเดียวกับป้ายทะเบียนแล้วก็สีจะเป็นสีบอลเงินนะครับรถตู้ตรง
0: คุณปอนคือแบบว่าข้ากับคุณปอนยังไม่ได้มาดูเส้นทางด้านของเส้นพระราม4เลยใช่ไหม
2: ดูเรียบร้อยแล้วครับก็คือในช่วงก่อนที่จะพาคุณพ่อไปหาหม
0: อ
2: คือมีการพาพ่อครับไปวนรถในจุดของเริ่มต้นตั้งแต่โรงแรมก่อนแล้วก
0: ็
2: ตัวปั๊มตรงนั้นก็คือมีการแบบหาทางละแวกใกล้เคียงแล้วก็ปั๊มเดิมแล้วใช่แต่มันก็ยังไม่เจอครับ
0: อย่างเส้นพระราม4เนี่ยคุณปอนมาดูไปถึงตรงไหนยังไงคะตรงจุดที่ไปขับรถตะเวนหา
2: ตรงนี้จะเป็นพี่ของผมนะครับคือผมอาจจะมีไปแค่ช่วงที่ไปกับพี่ก่อนจะขับรถไปหาหมอก็คือจะเป็นตรงแถวพระราม4ตรงนั้นที่จะเป็นสองปั๊มนั้นแล้วก็จะหาปั๊มข้างๆใกล้เคียงแล้วก็มีวนไปเส้นทางพวกพระขนงในพวกนี้ด้วยแต่คือ ก็แม้แต่ว่ามีพลาดบางปั๊มไปไหมแต่เท่าที่มีก็คือโทษครับที่มีก็คือดูเท่าที่จะดูได้แล้วแล้วก
0: ็
2: ที่ของผมก็โทษครับที่ของผมก็หลังจากไปส่งพ่อที่โรงพยาบาลก็ตั้งแต่วันนั้นที่เกิดเรื่องแล้วก็เมื่อวานนี้ทางวันคือเขาก็ไปหารถอีกรอบนึงท
0: ั้
2: งบริเวณใกล้เคียงอีกรอบแล้วก็บริเวณไกลออกไปอีกแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปตรงไหนบ้างเพราะว่าพี่จะเป็นพี่อ่ะคนไปก็คือยังไม่เจออยู่ดีอ่ะ
0: ยังไม่เจอเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นถ้าเป็นพระรามสี่หรือว่าเส้นสุขุมวิทมันก็ยาวแล้วมันก็มีความเป็นไปได้อย่าไปดูโลตัสสุขุมวิทแล้วก็ไม่เจอเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: ก็คือเป็นคุณโน้ตใช่ไหมที่เป็นคนตะเวนตามหาก็บอกว่ารัศมี10 กิโลเมตรแต่คุณพ่อบอกว่าคุณเป็นปั๊มบางจากเหรอคะ
2: ใช่ครับคือเขาจะพูดซ้ำๆว่าเป็นปั๊มบางจากกับปตท.ครับผมแต่เท่าที่ผมไปดูก็คือมันไม่มีแล้วครับแบบมันไม่เจออ
0: ่ะไม่เป็นไรแต่เบาะแสที่เราเห็นจากในกล้อง CCTV ก็คือออกมาคุณพ่อใช่ไหมรถขับออกมาจากปั๊ม PTT ปตท.
2: ใช่ครับใช่ครับป้วยน้ำไทย
0: คืออยู่ฝั่ง
2: โมงช้ากว่า
0: เพราะฉะนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ไปจอดไว้ที่ไหน
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็น่าจะยังอยู่ในโซนอาจจะเป็นกรุงเทพชั้นใน
2: ใช่ครับอาจจะเป็นงั้นก็เลยอาจจะต้องรอทางตำรวจด้วยคร
0: ับ เดี๋ยวเราช่วยกันตามหานะคะนะแล้วถ้าหากว่าไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วมีเบาะแสมีอะไรยังไงก็มาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ
2: ได้ครับก็ฝากอีกรอบนึงนะครับจะเป็นทะเบียนฮอนุกุ้ง8646กรุงเทพมหานครนะครับโดยที่จุดจะเห็นได้ดีที่สุดก็คือจะเป็นสติ๊กเกอร์ด้านหลังตรงด้านหลังรถนะครับจะมีคำว่าฟ้าสั่งที่ต่างถิ่นกับเศรษฐีเหลือทองเราก็จะมีรูปนกอินทรีติดอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวช่วยกันติดตามค่ะนะคะค
2: ่
0: ะ
2: ต้องขอบคุณอีกรอบนึงนะครับเราก็ขอบคุณล่วงหน้าครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณปอนขอให้ได้เจอให้เจอได้เร็วที่สุดแล้วคุณพ่อจะเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อ
2: ตอนนี้ยังรอผล MRI อยู่ครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ทำการสแกน MRI ก็เลยแต่เบื้องต้นที่หมอตรวจก็คือด้านร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่แบบเรื่อง
0: ความจำ
2: ใช่ความจำอาจจะต้องรอผล MRI ทีหนึ่ง
0: ค่ะเข้าใจเลยเดี๋ยวเราตามหารถกันนะคะที่จริงมันเป็นรถคันใหญ่ไงมันต้องเห็นแต่มันไปจอดอยู่มุมไหนเท่าไหร่ต้องแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันติดตามถ้ามีเบาะแสอะไรเดี๋ยวติดต่อกันเป็นระยะนะคะคุณปอน
2: ได
0: ้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นฝากรบกวนสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นห างต่างๆด้วยเพราะนั้นคืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเขาเกาะดูเส้นสุขุมวิทแต่ว่าตอนนี้ถ้าฟังที่คุณปอนบอกมานะอาจจะต้องขยายพื้นที่จุดมาฝั่งของเส้นพระราม4นะคะรบกวนด้วยถ้าหากว่าใครพบเห็นนะคะรถที่คิดว่าน่าจะเป็นรถที่เรากำลังตามหาอยู่นะคะคือช่วงไม่ได้ถูกขโมยหรอกแต่ว่าไปจอดอยู่ที่มุมไหนเท่านั้นล่ะนะคะก็แจ้งกลับเข้ามาได้เลยนะคะที่จสร้อย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะย้ำหมายเลขทะเบียนฮอนด้าคู่งองู8646กทมแต่ว่าให้สังเกตตรงสติกเกอร์ที่อยู่ตรงกระจกหลังของรถอันนี้จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
6: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2500

0: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อไปให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทาง

ที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.ร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.ร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ในช่วงนี้นะคะมีรับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะล่าสุดเนี่ยคุณประสิทธิ์นะคะบอกว่าบนทางด่วนหนึ่งช่วงก่อนถึงด่านบางนามีอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะกับรถเก๋งค่ะชนกันในช่องทางซ้ายซึ่งในเบื้องต้นนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามันก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะทางด่วนคันที่1บางนาดินแดงแล้วก็มีแจ้งของคุณสมพงษ์นะคะแจ้งมาทาง SOS อุบัติเหตุเส้นศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกค่ะเลยจากแยกศรีราชานไปเล็กน้อยนะคะเป็นรถบรรทุก6ล้อกับรถเก๋งชนกันเลนกลางจุดนี้ก็ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันหาไทยราชนะคะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงของหน้าปั๊มบางจากหรือว่าช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกวงหวานตะวันออกเป็นรถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกนะคะชนกันในช่องทางซ้ายซึ่งจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ทุกจุดที่แจ้งมาทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วคุณทนายชัยเส้นกาญจนาภิเษกเป็นช่วงของต่างระดับฉิมพลีมุ่งหน้าพรานนกพุทธมณฑลสาย4นะคะบอกว่าในช่วงเวลานี้คล่องตัวแล้วก็

0: ล้องตัวทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะคุณศรีวิชัยชัยเส้นสุนทรโกษาช่วงของแยกกรมศุลกากรมุ่งหน้าให้แยกนาละนองเคลื่อนตัวได้นะคะเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็คุณก๊อฟเยาวราชค่ะแจ้งบอกว่าชัยเส้นประชาอุทิศนะคะบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานตรงช่วงแยกสหการประมูลมุ่งหน้าแยกเลียบด่วนรามินทรานะคะบอสติดนิ่งนานผิดปกติไม่ทราบสาเหตุแล้วก็หลังจากนั้นคุณสจีทิพย์ค่ะก็แจ้งเพิ่มเติมมาเหมือนกันนะคะบอกว่าก็ติดหนักมากๆแต่ว่าเพิ่มเติมมาให้ว่าเนื่องจากว่ามีรถเมล์จอดเสียแล้วถนนเป็นเลนสวนก็เลยทำให้รถติดสะสมมากๆเดี๋ยวยังไงใครใช้เส้นประชาอุทิศทางด้านนี้เพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้เลยล่าสุดนะคะกรณีของรถที่จอดเสียมีการขยับหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ คุณสมพงษ์เจ้าอุบัติเหตุถนนศรีนครินทร์นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมขาออกครับผม
0: ค่ะ
1: เส้นสะพานข้ามศรีราชามา
0: ค่ะ
1: ก็จะเจอ6ล้อกับรถบุคคล
0: เบียดกันใช่ไหมไม่ถึงกับแรงมากใช่ไหมคะ
1: ไม่แรงครับผมพอดีรถเก๋งเขาตัดเลนไปหารถเทสล้อใหญ่อาจจะมองไม่เห็นอะไรประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้ารถครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ประตูหลังขวาเรียบร้อยครับ
0: ค่ะ
1: ก็ข้างหลังก็เริ่มติดแล้วนะครับผมแต่ว่าเลยจุดนั้นมาแล้วก็เครื่องคล่องตัวดีครับผมตอนนี้ก็ขึ้นทางด่วนกาญจนาด่วนนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าดูแลในตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็น่าจะเคลื่อนย้ายได้เร็วไหมคะไม่ต้องใช้พวกรถตัวรถลาก
1: ครับผมก็น่าจะไม่ถึงกับรถลากครับผมเพราะว่าแค่ไปตรงประตูหลังแค่นั้นเองครับผม
0: ค่ะ
1: ถ้ามีกรรมการมาก็น่าจะ
0: ก็น่าจะเร็ว
1: อยากจะให้ได้ครับผม
0: โอเคเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณสมพงษ์มากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ถ้า
1: หวัง แค่ใจเย็นๆ
0: ใช้เวลานานแค่ไหนประมาณกี่นาทีได้ครับกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได
1: ้อ๋อพอดีเมื่อกี้มาจากตรงโรงพยาบาลสิรินทร์พอดีนะครับก็เลยไม่ได้มาจากข้างหลังก
0: ็
1: เลยติดพักหนึ่งในการประมาณสัก20กว่านาที
0: ครับผมก็นานเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมมันจะไปเปียกข้อขวดนะครับผมเลนลงสะพานก็ออกขวาตรงแยกมาก็ต่างคนต่างออกซ้ายกันนะครับก
0: ็
1: เลยแบ่งๆกัน
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่
0: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะรับแจ้งเบื้องต้นว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งสูงประมาณ3ชั้นอยู่ภายในซอยโยซ่าถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลท้ายบ้านใหม่นะคะจุดต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้น1ของอาคารนะคะแล้วก็รถน้ำของทางเทศบาลบางปูอยู่ระหว่างการดำเนินการคือลักษณะเนี่ยของตัวอาคารพาณิชย์นะคะที่เห็นเนี่ยดูใน Facebook ของทางสุทยุบรรเทาบรรเทาภัยป้อมพจุลนะคะด้านล่างเหมือนกับเขาเป็นร้านค้าหรือเปล่าคะมันมีพวกกล่องหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่วางอยู่นะคะแล้วก็ไหม้อยู่เนี่ยพอเข้าไปถึงเนี่ยในบริเวณด้านหน้าเลยส่วนด้านหน้าเลยนะคะของตัวอาคารนะคะแล้วก็มันจะมีกลุ่มควันซึ่งลอยขึ้นไปในชั้นบนด้วยนะคะแต่ที่เห็นเป็นเปลวไฟเนี่ยจะอยู่บริเวณชั้นล่างนะคะก็ยังไงในช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางร่วมกันกับรถดับเพลิงก็ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุเพลิงไหม้คือมันเป็นอาคารพาณิชย์หลายห้องเลยค่ะซึ่งอยู่ติดกันนะคะแล้วก็ในส่วนของต้นเพลิงเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณชั้นล่างนะคะชั้นล่างเขาบอกเป็นซอยยัวซ่านะคะถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลท้ายบ้านใหม่ถ้าหากว่าใครอยากจะมีเพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมกันได้เลยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเปิดทางให้กับรถดับเพลิงด้วยนะคะเพราะว่าดูจากในรูปเนี่ยจะเห็นเลยว่าในส่วนของตัวที่เป็นจุดที่ไฟไหม้นี่มันมีพวกกล่องหรือว่าอะไรต่างๆอยู่ด้วยอะค่ะน่าจะเป็นร้านค้าหรือไม่ก็เป็นร้านซึ่งเก็บหรือว่าเก็บพวก พัสดุวัสดุอะไรต่างๆไว้อะนะคะเพราะมันมีกล่องมีอะไรอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้ค่ะ 10:53 นาทีเดี๋ยวมีมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางด้านของการประปานครหลวงจริงๆเมื่อตอนช่วงสายที่มีรับแจ้งเรื่องของท่อประปาแตกนะคะแต่ว่าตอนที่รับแจ้งมาในช่วงเวลานั้นทางเราเองก็ได้มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ช่วง 9:00 นกว่าๆที่คุณชัยชนะแจ้งนะคะบอกว่ากลางสะพานเทือกไทย2ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดอินทารามเป็นท่อประปาซึ่งจะตั้งอยู่เลียบกับตัวของสะพานนะคะนะคะมันท่อประปามันแตกแล้วก็มีน้ำเนี่ยไหลนองเต็มพื้นถนนซึ่งหลังจากที่ทางคุณชัยชนะแจ้งมาเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของการประปานครหลวงไปแล้วถ้าใครผ่านย่านนี้เดี๋ยวมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะคือพูดถึงในเรื่องของการทำงานของทางการประปานครหลวงเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือทุกครั้งนะคะที่รับแจ้งก็จะรีบมีการดำเนินการนะคะในการที่จะจัดการแก้ไขเพราะว่าถือว่าเป็นอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญเรื่องของการลดการสูญเสียของน้ำนะคะเพราะว่าน้ำทุกหยดเนี่ยทุกหยดน้ำนี่มีคุณค่าถือว่าเป็นภารกิจสำคัญแล้วก็เป็นความท้าทายของการประปานครหลวงนะคะในการที่จะบริหารจัดการน้ำประปาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยทางการประปานครหลวงค่ะก็มุ่งขับเคลื่อนนโยบายลดน้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าหมายในการที่จะลดอัตราน้ำสูญเสียตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีควบคู่กับการลดผลกระทบต่อประชาชนทางด้านการจราจรการขุดเปิดผิวถนนนะคะแล้วก็ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมค่ะโดยทางการประปานครหลวงนะคะก็มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะมาใช้นะคะในส่วนของการตรวจสอบแล้วก็การค้นหาท่อรั่วใต้ดินเพื่อเป็นการเพิ่มความแม่นยำในการลดน้ำสูญเสียแล้วก็ช่วยให้การซ่อมแซมเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีหลากหลายนะคะแล้วก็รูปแบบร่วมกันค่ะอย่างเช่นระบบการหาจุดรั่วอัจฉริยะเครื่องฟังเสียงรั่วใต้ดินแล้วก็เทคโนโลยีวิเคราะห์คลื่นเสียงความละเอียดสูงซึ่งสามารถที่จะตรวจจับความผิดปกติของท่อประปาได้ในระดับเซนติเมตรแล้วก็ยังช่วยลดการขุดเปิดผิวจราจรโดยไม่จำเป็นลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์ภาคสนามผสานการทำงานร่วมกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลและ AI นะคะเพื่อประเมินความผิดปกติของแรงดันแล้วก็อัตราการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถที่จะวางแผนตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ยังใช้เครื่องฟังเสียงรั่วเฉพาะทางร่วมกับเทคโนโลยีวิเคราะห์คลื่นเสียงเพื่อเป็นการแยกความถี่แล้วก็คำนวณตำแหน่งรอยรั่วได้อย่างละเอียดเป็นการช่วยลดระยะเวลาของการทำงานเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียของทางการประปานครหลวงที่มุ่งจะยกระดับประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำประปาควบคู่กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้วก็การให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างครบวงจรโดยทางการประปานครหลวงนะคะก็เรียกว่ายังคงเดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายประปาการบริหารแรงดันน้ำแล้วก็การตรวจสอบท่อประปาเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของมหานครและให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างมั่นคงตลอด24ชั่วโมงค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุไทยทราบล่วงหน้ากรณีรถถังจีนที่ส่งมอบให้กัมพูชาพร้อมปฏิเสธข่าวผู้ช่วยทูตจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเพื่อชี้แจงกรณีนี้และราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ลดลง 2,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ราคาทองคำวันนี้ร่วงแรงเปิดตลาดลดลง 1,900 บาทล่าสุดเวลา 9:39 นาทีสมาคมค้าทองคำรายงานปรับราคาลงครั้งที่6ลดลง 2,000 บาททำให้ทองคำแท่งซื้อเข้าบาทละ 65,200 บาทขายออก 65,400 บาทส่วนทองรูปพรรณซื้อเข้าบาทละ 63,899 บาท40สตางค์ขายออก 66,200 บาทพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวไม่มีรายงานว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนคนใดเข้ามาในกระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยติดภารกิจอยู่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งปกติจะรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหมได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเข้ามาพบใดๆในวันดังกล่าวสำหรับในเรื่องข้อมูลข่าวการถ่ายโอนรถถังจีนให้แก่กัมพูชานั้นเคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วซึ่งการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชานี้อยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเหตุการณ์การปะทะปิดท้ายกันที่55ปีกองพลเสือดำหน่วยกำลังรบหลักแห่งภาคตะวันตกเดินหน้าภารกิจพิทักษ์อธิปไตยดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยเมียนมาควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องสะท้อนบทบาทสำคัญของกองทัพบกในการดูแลความมั่นคงของประเทศไปติดตามรายละเอียดจากคุณณัฐชัยหลินพลอยค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: กองพลทหารราบที่9มีจุดเริ่มต้นจากการจัดตั้งเป็นกองพลทหารอาสาสมัครเมื่อปี2511และได้รับสมญานามว่ากองพลเสือดำจากการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก่อนพัฒนาเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพบกในพื้นที่ภาคตะวันตกปัจจุบันหน่วยรับผิดชอบการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในนามกองกำลังสุรสีครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์รวมระยะทางกว่า846กิโลเมตรโดยมีภารกิจสำคัญทั้งการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดนการสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดระยะเวลา55ปีกองพลทหารราบที่9ยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังหลักในการดูแลความมั่นคงของพื้นที่ภาคตะวันตกพร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างมั่นคงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารรัชชัยหยิมพลอยรายงานครับ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: อันนี้คุณพ่อน้องจอยแจ้งบอกว่าใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้าอะค่ะแล้วบนสะพานพระราม4มีรถกระบะสีเขียวจอดเสียแล้วประเด็นคือกำลังเปลี่ยนยางกันเองค่ะแล้วรถคันนี้จะจอดอยู่บนเลนซ้ายนะคะอยู่บนสะพานเลยสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะยังไงใครที่ผ่านตรงจุดนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆกำลังเปลี่ยนยางกันเองเลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคาดว่ารถจะน่าจะเริ่มชะลอแล้วด้วยไหมคะใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้นะคะในเบื้องต้นเพิ่มความระมัดระวังกันนี่คือต้องรีบบอกเลยกลัวว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าจะอยู่ตรงช่วงของบนสะพานแล้วก็ในข้อมูลที่ให้มาในเบื้องต้นก็คือว่ากำลังเปลี่ยนยางกันเองนะคะเพิ่มความระมัดระวังแต่หากว่าใครอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้บนสะพานพระราม4รถชะลอนะคะชะลอเคลื่อนตัวช้านะคะแต่คือรถก็จะเต็มพื้นที่เลยนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยจะดูจากในกล้อง CCTV ของนนทบุรีนะคะย้ำนะคะว่ารถที่จอดเสียเนี่ยจะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายเพราะว่าถ้าว่าดูจากในส่วนของกล้องตรงบนสะพานพระราม4เนี่ยคือโหรถมากันเต็มเลย3ช่องจราจรนะคะแล้วคือถึงแม้ว่าจะดูรถเยอะก็ตามแต่รถเนี่ยนะคะคือถ้าดูนะมันเหมือนกับว่ายังใช้ความเร็วกันได้เพราะนั้นอันตรายมากสำหรับกรณีของรถที่จอดเสียใครที่ใช้ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะเลนซ้ายอ่ะเพิ่มความระมัดระวังเลยเพราะว่าบนสะพานนะคะบนสะพานพระราม4มีรถกระบะจอดเสียแล้วก็กำลังเปลี่ยนยางกันเองค่ะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้านี่พูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุและอะไรต่างๆบนท้องถนนเนี่ยนะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะโครงการนี้นะคะทางด้านของเรียประกันภัยร่วมกับทางจสร.ค่ะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าใครที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ซึ่งหมายความพวกเราพยายามที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุก็จะมีเงินกองทุนคืนนะคะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะแล้วก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนผ่อนได้ 0% 6เดือนค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณนะคะมีอายุของรถเนี่ยคือเกิน7ปีไปแล้วนะคะก็สามารถจะทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ได้นะคะประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็ยังรวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะรับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888 021500888ค่ะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะคะ021500888 นะคะก็มาช่วยกันในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมานะก็คือในเรื่องของเงินกองทุนคืนและมันเป็นความภูมิใจด้วยนะคะว่าถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆในการที่ช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วทุกๆปีที่ผ่านมานี่เขาได้เงินกองทุนคืนกันทุกๆปีนะคะมาเพิ่มเติมกันค่ะในเรื่องของข้อมูลการจราจรที่รับแจ้งล่าสุดสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงก่อนถึงปั๊มบางจากนะคะช่วงก่อนถึงตรงซอยสุขุมวิท62เป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันแล้วชนกันในช่องทางด้านขวาบาดเจ็บ1คนนะคะให้บอกว่าตอนนี้ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นี่ก็คือทราบแล้วนะคะเพราะนั้นหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางนี้อยู่นะคะแล้วก็รถชะลอก็นี่แหละค่ะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะเป็นห่วงตรงเรื่องของรถที่จอดเสียตรงช่วงของสะพานพระราม4ยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็รับแจ้งอย่างกรณีของอุบัติเหตุจักรยานยนต์กับรถบรรทุกชนกันถนนฮาไทยราชนะคะเล่นดูจากใน S แล้วก็ใน Facebook ของทาง JS Radio ดีโอการชนนี่ชนแรงมากรถจักรยานยนต์นะคะก็จุดนี้เนี่ยดูจากลักษณะคือเป็นการชนเหมือนกับชนด้านข้างอะค่ะแล้วมันเป็นการชนที่แรงนะคะแล้วอยู่ตรงช่วงของหน้าปั๊มบางจากคือเหมือนกับตัวของรถบรรทุกนี่กำลังเลี้ยวออกมาหรือกำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มไหมคะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็อาการของคนที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่คือนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ได้มีการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะอีกจุดหนึ่งกรณีของเหตุเพลิงไหม้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการตรงซอยยัวซ่านะคะสุขุมวิทสายเก่านะคะก็ตอนช่วง 10:35 นะคะที่ได้รับแจ้งคิดว่าตอนนี้น่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวใครที่ผ่านเส้นทางนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันคือเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะซึ่งมีความสูง3ชั้นนะคะแล้วก็จุดต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณชั้น1นะคะของตัวอาคารโอ้แต่กลุ่มควันนี่คือหนาแน่นมากนะคะเพราะว่าคือต้นเพลิงเนี่ยจะอยู่ตรงชั้นล่างอะชั้น1แต่ว่ากลุ่มควันเนี่ยมันก็จะพวยพุ่งขึ้นไปที่ชั้น2ชั้น3นะคะของตัวอาคารนี่กลุ่มควันนี่ค่อนข้างที่จะหนาเหมือนกันนะคะนะคะแต่ว่ามีรถดับเพลิงมีอะไรแล้วหาตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะมันก็เป็นควันลอยขึ้นมาลอยออกมาเนี่ยนะคะจากในส่วนของตัวของอาคารด้วยนะคะก็ถ้ายังไงนะคะใครที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้นะคะก็อัปเดตแต่ดูแล้วมันเหมือนจะเป็นซอยที่ถ้าดูมันไม่ค่อยจะมีรถผ่านเข้าไปด้วยนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารพาณิชย์ไม่น่าจะลุกลามไปที่ห้องข้างเคียงแต่ว่ากลุ่มควันนะคะกลุ่มควันที่ลอยขึ้นสูงเนี่ยนะคะกลุ่มควันเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาทึบนะคะชั้น2ชั้น3นะคะนี่มันมองดูจากในคลิปใน Facebook ของทางศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพจุลนะคะกลุ่มควันนี่จะค่อนข้างจะเป็นกลุ่มควันสีดำเดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่ค่ะกรณีนี้ว่าล่าสุดเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุบนทางด่วน1ช่วงก่อนถึงด่านบางนาที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกว่าล่าสุดเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายรถไปไว้ชิด ขอบทางทางด้านซ้ายแล้วนะคะคาดว่าใช้เวลาไม่นานก็คงจะเคลื่อนย้ายได้เรียบร้อยคือแจ้งไปนั้นแต่ตอนช่วงที่เราสอบถามเพิ่มเติมนะคะคือหลังจากที่คุณประสิทธิ์แจ้งมาตอนช่วง 10:49 เราก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าในช่วงเวลา 10:52 ก็คือชิดขอบทางทางด้านซ้ายแล้วนะคะใครผ่านมาเพิ่มเติมมาอัปเดตกันได้นี่เคสหนึ่งนะคะของคุณอนุพงศ์ตั้งแต่เมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งละนะคะที่ขับรถจักรยานยนต์แล้วปรากฏว่ากระเป๋าเป้หล่นลงมาจากรถจักรยานยนต์ของคุณอนุพงศ์แล้วก็ไล่ดูกล้อง CCTV นะคะแล้วก็เห็นเบาะแสเพิ่มเติมนะคะที่มีคนเนี่ยหยิบไปแล้วก็เป็นคนที่ปั่นจักรยานยนต์นะคะจากปั่นจักรยานค่ะไม่ใช่จักรยานยนต์เมื่อวานทางเราได้มีการสอบถามกับทางสวัสดิ์สอบสวนสน.โชคชัยนะคะเขาบอกว่าทางฝ่ายสืบสวนที่เขารับทราบนะคะรับภาพจากทางคุณอนุพงษ์แล้วก็อยู่ระหว่างการไล่กล้องเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการขยายผลแล้วก็ตอนนี้ค่ะนะคะก็คือในส่วนของเบาะแสของคนที่เก็บไปนี่ก็เริ่มจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ติดตามฟังจสร้อยอยู่เนี่ยนะคะแล้วอาจจะมีเบาะแสเพิ่มเติมเพราะว่าทางคุณอนุพงษ์เองก็มีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็จะเห็นชัดเลยว่าคนที่ปั่นจักรยานแล้วก็เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็สวมเป็นเสื้อยืดสีเข้มๆแล้วก็กางเกงขา3ส่วนสีครีมออกขาวนะคะแล้วเขาก็สะพายเป้ของคุณอนุพงษ์ไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็สวมหมวกแก๊ปนะคะเป็นสีเข้มๆนะคะก็คนนี้ล่ะนะคะที่เป็นคนที่เก็บไปนะคะณเวลานี้ผ่านมา1อาทิตย์อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้าว่าเขาพยายามที่จะตามหาเจ้าของก็น่าจะมีการไปแจ้งหรือว่าให้กับข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ถึงณเวลานี้ผ่านมา1อาทิตย์เต็มเจ้าหน้าที่เขากำลังติดตามอยู่นะคะก็ฝากเผื่อจะฟังจสร้อยอยู่นะคะถ้าไงก็ติดต่อกลับมาทางจสร้อยไม่งั้นถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตามตัวไปถึงมันจะกลายเป็นการลักทรัพย์ไปเลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะนี่ก็พยายามที่จะติดตามกันมาโดยตลอดนะคะผ่านมา1อาทิตย์สำหรับกรณีของคุณอนุพงษ์ ในกระเป๋าเป้ใบนี้นะคะมีทั้งกล้องแล้วก็มีเลนส์ซึ่งเลนทั้งหมดคือ6ตัวด้วยกันน่ะนะคะแล้วยังมีพวกใหม่พวกอะไรต่างๆด้วยนะคะถ้ารวมมูลค่านี่ก็น่าจะประมาณสัก 300,000 ได้เนาะน่าจะ 300,000 กว่าด้วยซ้ำไปส่วนในช่วงนี้นะคะก็บอกว่าทางด้านของทางคุณบุษบงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะได้มีอัปเดตกันนะว่าบอกเป็นการขยายผลในเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์แต่ว่าอันนี้คือพร้อมใช่ไหมโอเคนะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะขยายผลนะคะในเรื่องของพวกแก๊งเป็นโรแมนต์สแกมอะค่ะนะคะแล้วก็มีการรวบตัวบิ๊กบอสค่ะแล้วปรากฏว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดชาวไนจีเรียคุณบุษบงคะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ชาวไนจีเรียแล้วค่ะ
2: ไนจีเรียมาแล้ว
1: ค่ะ
2: นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการขยายผลนะคะจากการที่ไปจับแก๊งโรแมนต์สแกมแถวเป็นคอนโดหรูย่านพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22พฤษภาคม
1: ค่ะ
2: นะคะเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการทลายห้องมืดค่ะแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาต่างชาติ6รายนะคะโดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็เปิดเผยค่ะว่าเมื่อคืนวานนี้เนาะวันที่9มิถุนายนตอน4ทุ่มนะ
1: คะ
2: เมื่อคืนนี้เองนะคะตำรวจได้เปิดปฏิบัติการนะคะเด็ดปีกหัวหน้าแก๊งดูริม่านะคะสามารถจับกลุ่มนายแพทริกค่ะอายุ36ปีเป็นชายสัญชาติไนจีเรียนะคะซึ่งแฝงตัวอยู่ในคอนโดหรูย่านพระราม3นี่เองนะคะแขวงบางพงพางเขตยานาวาพร้อมกับของกลางเป็นโคเคน18กรัมยึดทรัพย์สินเป็นรถยนต์1คันมูลค่า 200,000 บาทเงินสด 178,800 บาทและอีก 11,900 ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งหมายถึงว่าแลกเป็นเงินไทยก็ประ มาณ 57,000 บาทเงินสดในบัญชีธนาคารประมาณ 40,000 บาทแบรนด์เนมหลายรายการหลายรายการนะคะประมาณ 200,000 บาทแล้วก็ยึดทรัพย์สินรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยที่อ่านมาเนี่ย 700,000 บาทก็มีการแถลงข่าววันนี้ค่ะบอกว่าคดีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันขยายผลมาจากแก๊งโรแมนสแกมนะคะแล้วก็มีการแกะรอยเพิ่มเติมจนรู้ว่าแก๊งโรแมนสแกมนี่แหละมันไปเชื่อมโยงกับธุรกิจค้ายาเสพติดประเภทโคเคนนะคะซึ่งหัวขบวนการใหญ่ทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยมีเงินหมุนเวียนในขบวนการกว่า300ล้านบาทนะคะซึ่งหลักฐานการรวมกลุ่มขบวนการนี้ภายใต้ชื่อดูเรม่านะคะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มหัวแถวในโซนภูมิภาคประเทศไทยแตกหน่อมาจากเครือข่ายใหญ่ระดับโลกที่ชื่อว่า NAM Africa นะคะนอกจากนั้นจากการสืบสวนยังพบด้วยนะคะว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมันมีพฤติกรรมรวมกลุ่มเดินสายทำบุญค่ะคุณเดินสายทำบุญด้วยการรวมกลุ่มตะเวนบริจาคสิ่งของงานการกุศลเพื่ออำพรางการทำธุรกิจผิดกฎหมาย
1: ดูเป็นคนดีมาก
2: ใช่โดยสืบทราบว่าหัวหน้าขบวนการคือนายแพทริกเนี่ยแหละค่ะแฝงตัวอยู่ในประเทศไทย7ปีนะคะแล้วก็เดินทางไปมาระหว่างไทยกับแอฟริกาเริ่มแรกเนี่ยมาเป็นแค่เด็กเดินโคเคนนะในประเทศไทยตามสถานที่ท่องเที่ยว
1: แล้วขยาย
2: แต่ผลงานเนี่ยมันก็ทำให้ได้ยกระดับเป็นหัวหน้าขบวนการในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นแล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเนี่ยค่ะเห็นไหมที่มีที่ทำเป็น
1: ร้อยล้าน
2: เป็นบริจาคนะคะในเครือข่ายเขาว่าหมุนเวียนประมาณ380ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังสืบทราบเพิ่มเติมว่าปัจจุบันเนี่ยแพทริกได้นำเงินเนี่ยที่ค้าโคเคนเนี่ยส่งกลับประเทศจนตัวเองเนี่ยสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่ในไนจีเรียนะคะส่วนการจะสืบสาวไปถึงหัวหน้าขบวนการรายนี้เนี่ยทำได้ยากเพราะว่ามีลูกน้องจำนวนมากแล้วก็มีทักษะต่อต้านการสืบสวนอำพรางการฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พบว่าแสสำคัญแม้ว่าแพทริกจะไม่ได้ค้าขายโคเคนเป็นงานหลักแต่พบว่ายังคงหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีชื่อเสียง
1: ในไทยไหม
2: ไม่ได้บอกว่าในไทยหรือเปล่าด้วยโคเคนจนนำมาสู่ปฏิบัติการดังกล่าว
1: คือเรียกว่าเป็นการขยายผล
2: ตำรวจก็ต้องสืบจากพวกนั้นนั่นแหละนะคะซึ่งทำให้ต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สนที่กำลังกับปปส.กรุงเทพนะคะติดตามจนกระทั่งพบกับแพทริกขณะขับรถเข้าคอนโดหรูย่านพระราม3จึงสกัดจับด้วยใช้ยุทธวิธีคาร์บล็อกนะแต่ว่าแพทริกเนี่ยขัดขืนจับกลุ่มโดยใช้วิธีการขับรถถอยชนเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุบกระจกรถจนสามารถดับเครื่องยนต์คนร้ายไว้ได้ทันนะคะแล้วก็ควบคุมตัวลงจากรถยนต์ได้สำเร็จจากการตรวจค้นนะคะพบโคเคน18กรัมนะคะแล้วก็นำขึ้นไปตรวจค้นห้องพักในคอนโดหรูตรวจยึดเงินสดและทรัพย์สินมูลค่ารวมแล้ว 700,000 บาทอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ยังมีการขยายผลพบข้อมูลสำคัญระดับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยนะคะและยังพบข้อมูลแชทในกลุ่มลับที่พูดคุยถึงกลุ่มผู้ติดยาเสพติดโคเคนในประเทศไทยนะคะคราวนี้แหละเสียวละเสียวสลังว่าไปเลยทีเดียวขยายผลต่อซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.บางพงพางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำการค้าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานผู้ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ในส่วนของข้อหาการฟอกเงินอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ตามพรบ.มาตรการดังกล่าวได้นำส่งเจ้าหน้าที่ปปส.เพื่อเก็บรักษาและขยายผลสืบทรัพย์ต่อไปนะคะซึ่งการสอบสวนแพทริกเบื้องต้นให้การภาคเศษนะคะรับสารภาพเพียงข้อหาเดียวคือการมียาเสพติดโคเคนคือเสพยาเสพติดนะคะแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการ อยู่ในขบวนการฟอกเงินนะคะอ้างว่าเป็นการรวมกลุ่มทำบุญบริจาค การกุศลจากการประกอบอาชีพขายล้งปลาจากประเทศไทยไปไนจีเรียค่ะ
1: มีอาชีพ
2: มันซับซ้อนจริงๆเนาะ
1: มีอาชีพชอบทำบุญ
2: แล้วก็
1: โปรไฟล์ดี
2: โปรไฟล์ดีเลิศระหูแต่ว่านะเบื้องหลังอันนี้ก็ต้องบอกว่าขยายผลมาจากโรแมนสแกมเลยนะคะมันก็เลยทำให้สามารถจับกลุ่มได้เพิ่มเติม
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นความคืบหน้าคดีที่เป็นคดีใหญ่อีกคดีนึงค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี
1: ้
2: อย่างที่เล่าไปว่านายกก็ไปแถลงข่าวใช่ไหมคะเรื่องการทลายโกดังที่ใช้สารตั้งต้นอะที่ผลิตสารตั้งต้น
1: ยาเสพติด
2: ที่ส่งไปที่สามเหลี่ยมทองคำอันนี้ก็วันนี้ก็เพิ่มเติมต่อเนื่องด้วย
1: นี่เราจะเป็นแหล่งซ่องสุมของอาชญากรข้ามชาติซึ่งสึกว่า
2: เขาบอกว่าเราทลายค่ะต้องทลายแหล่งซ่องสุมอย่าบอกว่าเราเป็นแหล่งซ่องสุมไม่ได้นะคะมันจะไปเข้าทางเพื่อนบ้าน
1: อ๋อโอเคโอเคโอเคเรามีการทยาทลาย
2: เราพยายามกวาดล้างเปิดปฏิบัติการเรามีชื่อปฏิบัติการทุกอันนะคะว่าเราใช้ปฏิบัติการอะไรบ้างในการกวาดล้างแหล่งอาชญากรรมยิ่งจับยิ่งเจอยิ่งจับยิ่งเยอะ
1: เท่ากับว่าเรา
2: เห็นไม่หมด
1: ถึงการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ว่ามีความเข้มแข็งมาก
2: ใช่แต่ว่าจะทำให้คนหยุดเสพได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคนไม่อยู่คือจับประจับได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไม่คิดจะหยุดเสพก็พูดยาก
1: ไม่เพราะอย่างช่วงหลังๆที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของยาเสพติดนี่เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับคุมได้แบบล็อต
2: ใ
1: หญ่ๆทั้งนั้น
2: ยิ่งเจอยิ่งทั้งการสนธิกำลังกันของทหารตำรวจตามแนวชายแดนเนี่ยเจอทุกวันเลยนะคะแล้วก็เยอะด้วยเป็นหลักแบบ
1: เป็นล้าน
2: ใช่เป็นล้านไม่ใช่ว่าเป็น 200,000 300,000 ไม่ใช่เป็นล้าน10ล้าน100ล้านก็
1: ม
2: ีนะคะก็อัปเดตสถานการณ์ให้เพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุญชูขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเออจริงๆเพราะว่าคือเนี่ยมันเป็นการติดตามขยายผลต่อเนื่องนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาเกี่ยวโยงกับในเรื่องของแก๊งค้ายาใช่ไหมคะยาเสพติดข้ามชาตินะคะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดจากทางคุณบุษบงก็ต้องขอบคุณมากๆไทยเราก็เป็นหูเป็นตาให้นะคะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เห็นอะไรผิดปกติก็แจ้งเออแต่จริงๆไอ้กรณีของการหลอกให้รักหลอกให้หลงนี่มันก็เป็นข่าวกันมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังถูกกลุ่มคนเหล่านี้หลอกลวงหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของขบวนการยาเสพติดแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ล่ะที่มีความพยายามอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดในการที่จะติดตามนะคะในเรื่องของกลุ่มคนเหล่านี้นะคะต่างชาติเนี่ยจะบอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเราฟรีวีซ่าไหมนี่ก็เลยเปิดดูถ้าเป็นของไนจีเรียมาไม่ได้ฟรีวีซ่านะต้องดูเหมือนกันว่าเป็นคนสัญชาติไหนนะแต่คนมาเลเป็นคนเป็นชาวไนจีเรียนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่มีการติดตามขยายผลกันส่วนกรณีของอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงก่อนถึงปั๊มบางจากซอยสุขุมวิท62นะคะที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์กับรถกระบะนะคะแล้วก็ชนกันเก๋งแล้วก็กระบะคือทั้งหมดอ่ะ3คันชนกันจุดเนี้ยถ้าดูในเรื่องของผลกระทบทางการจราจรเนี่ยท้ายแถวยาวนะคะณเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของสุขุมวิท62นะคะคือยาวมาถึงตรงช่วงแยกตรงแถวทางด้านของอุดมสุขหรือมันมีเหตุอื่นอีกด้วยไหมเดี๋ยวใครที่กำลังใช้เส้นทางฝั่งขาเข้านะคะมาเพิ่มเติมกันได้คือชนกันถึง3คันนะคะตรงช่วงก่อนที่จะเลี้ยวเข้า62แล้วในขณะเดียวกันนะในซอยทางด้านของลงมาจากทางด่วนสุขุมวิท62เองที่จะมาออกตรงช่วงของปากซอยเองก็มีท้ายแถวยาวแต่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟจราจรแต่ว่าฝั่งขาเข้าอันนี้ยาวกว่านะคะเพราะว่าเนี่ยต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของอุดมสุขส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกนี่ก็เคลื่อนตัวตามได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะตามได้โดยตลอดวันนี้เส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะคะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะตั้งแต่ช่วงของแยกพระโขนงนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเอกมัยสุขุมวิท42ทองหล่อนะคะวันนี้ดูแล้วรถเยอะนะคะเนี่ยคือมันน่าจะมาจากสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกตัดกับอโศกไหมคะเพราะว่าพอเลยจากช่วงนี้ไปก็จะตามกันได้ดีขึ้นไม่เหมือนกับเมื่อตอนช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้โซนแถวเพลินจิตชิดลมวันนี้หนักนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าท้ายแถวก็ยังค่อนข้างที่จะยาวแต่ดูดีขึ้นที่แน่ๆคือสุขุมวิท26ตอนนี้นะคะมันก็จะมีท้ายแถวคือใครเข้าไปในซอยนี้เนี่ยต้องเจอติดค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของเส้นทางนะคะฝั่งของสุขุมวิท สุขุมวิท42ยังได้อยู่แต่ก็ถือว่ามีท้ายแถวเหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยซอยด้านข้างบิ๊กซีก็คือสุขุมวิท26ใช่ไหมคะตรงเนี้ยนะคะก็จะเริ่มมีท้ายแถวยาวมากขึ้นเพราะว่าจะไปติดตรงช่วงของทางออกเส้นสุขุมวิทล่าสุดกรณีเหตุเพลิงไหม้บอกว่าเพลิงสงบแล้วแล้วมีสายของดาบตำรวจสายยันแผนชัยภูมิผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะดาบคะสวัสดีค่ะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนอะคะ
3: ก็ตึก4ชั้นก็ทั้งหมด4ชั้นก็ควบคุมได้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีผู้บาดเจ็บ
1: ค่ะคือไหม้ไป1ห้องใช่ไหมคะ
3: ครับผมครับผม
1: 1ห้องนี่คือทั้ง3ชั้นเลยเหรอคะหรือว่า4
3: ใช่ใช่ครับ4ทั้งหมดครับ4ชั้น
1: อ๋อหมด4ชั้นอ๋อมีต่อเติมด้านบนขึ้นมาอีก1ชั้นเหรอคะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะทุกคนปลอดภัย
3: ปลอดภัยครับ
1: แล้วมันไหม้เห็นข้างล่างมันเหมือนกับมันมีกล่องมีอะไรเขาเป็นร้านค้าหรือเปล่าคะดาบ
3: ต้นน่าจะเป็นร้านซ่อมครับร้านซ่อม
1: ค่ะ
3: ก็เลยมีพวกขวดน้ำมันอะไรพวกนี
1: ้อืมค่ะแต่ไหม้จากด้านในไม่ได้จากด้านนอก
3: ด้านในครับเฉพาะด้านในอย่างเดียวครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเรามีโอกาสได้สอบถามคนที่อยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุไหมคะมันเริ่มมาจากตรงไหนอะไรยังไงอะค่ะ
3: น่าจะเริ่มจากข้างล่างประกายไฟนะครับ
1: ค่ะ
3: เห็นเขาบอกว่าน่าจะซ่อม
1: คือกำลังซ่อมรถอยู่เหรอคะดาบ
3: น่าจะใช่และน่าจะเกิดสะเก็ดไฟนี่นะมั้ง
1: ก็เลยทำให้เกิดไฟไหมคือเขาไม่สามารถจะดับไฟได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะ
3: เ
1: พราะมันลุกลามเร็วแต่ยังดีที่ไม่ลุกลามไปที่ห้องข้างเคียงนะคะ
3: ใช่ครับไม่ใช่ไปข้างเคียงคร
1: ับ ค่ะถ้าฟังที่ดาบบอกมาไม่ความเสียหายนี่คือเฉพาะแค่ชั้นล่างอย่างเดียวไหมคะที่ถูกไฟไหม้ส่วนชั้นอื่นๆเป็นเฉพาะแค่กลุ่มควันอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: ครับผม
1: ค่ะโอเคตอนนี้ดับสนิทเรียบร้อยนะคะ
3: ครับเรียบร้อยครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: คร
1: ับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะก็เป็นเพิ่มเติมนะคะในซอยยัวซ่าถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะนะคะคือถ้าเรานับมันเป็น4นะไม่ใช่3คือ1 2 3 4นะคะแล้วก็ไม่เฉพาะเสียหายแค่ห้องที่เป็นต้นเพลิงนะคะก็ชั้นล่างสุดเนี่ยที่จะเสียหายมากที่สุดแล้วก็ในส่วนชั้นถัดไปเราจะเห็นเป็นกลุ่มควันค่ะนะคะอันนี้ก็อัปเดตล่าสุดให้นะกรณีเหตุเพลิงไหม้ต้องระวังเลยช่วงนี้พูดถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นี่เคสใหญ่ๆนะคะอย่างเมื่อช่วงเดี๋ยวนะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารวันจันทร์ใช่ไหมที่เป็นบริเวณชุมชนวัดบรมนิวาสซอยพระราม6อะค่ะนะคะซึ่งโหพอเห็นถึงในเรื่องของสรุปภาพรวมของความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ต้องส่งกำลังใจให้มากๆเลยนะคะสำหรับผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็เสียหายไปหลายหลังคาเรือนมากๆจริงๆนะคะตั้งแต่ตอนช่วงเช้าใช่ไหมกว่าที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วเห็นเลยว่าในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นี่เป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นชุมชนนะคะแล้วก็การทางที่จะเข้าไปนี่มันก็แบบแทบจะต้องใช้คำต้องเป็นการระเบิดตึกหรืออะไรต่างๆต้องเข้าไปทางบ้านหลังอาคารพาณิชย์นะคะแล้วมันคือไฟลุกลามรวดเร็วมากคือเห็นจากในคลิปแล้วก็ดูจากในภาพคือเป็นพื้นที่ซึ่งมองเห็นได้ในระยะไกลเลยนะคะส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้มากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของหลายหน่วยงานเลยค่ะที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะทั้งในส่วนทางกองทัพทหารเองก็ลงพื้นที่นะคะแล้วยังมีในเรื่องของจิตอาสานะคะที่ลงพื้นที่แล้วก็มีการแจกจ่ายอาหารต่างๆให้กับประชาชนนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยค่ะก็ส่งกำลังใจให้นะเพราะว่าเวลาที่ไฟไหม้นี่คือมันไม่ทันแล้วมันคือความเสียหายที่มันรวดเร็วมากๆนะคะก็ส่งกำลังใจให้ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
4: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
5: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เช่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
8: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
7: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
9: งั้นไปคาเฟ
10: ่ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
10: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
15: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
16: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
17: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
19: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
20: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
18: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
20: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
21: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
1: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของรถตู้ซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของ

ำไม่ได้ว่าไปจอดรถไว้ที่ไหนนะคะแต่ว่าที่คุยกับคุณปอนเนี่ยค่ะคือตรวจสอบจากทางกล้อง CCTV นะคะคือเห็นว่ารถเนี่ยขับออกมาจากปั๊ม PTT กล้วยน้ำไทยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะทางเราได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทอัฐวุฒินินแสงสาวสืบสวนสน.ทองหล่อนะคะก็เพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ช่วยไล่ติดตามดูจากกล้อง CCTV นะคะแล้วก็ไปพบจุดสุดท้ายในช่วงเวลา17 นาฬิกาตรงถนนศรีอยุธยาค่ะนะคะคือเห็นว่ารถคันนี้คือขับผ่านตรงช่วงของแยกสิทธิยามุ่งหน้าไปทางพระบรมรูปทรงม้าโอ้อันนี้แปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือไปไกลจากที่มีการคาดเอาไว้แล้วล่ะจุดที่รถจอดอยู่เพราะตอนแรกเนี่ยก็คือที่เราพยายามติดตามกันมานะคะในช่วงแรกที่รับแจ้งเรื่องของรถจอดรถที่รถจำที่จอดรถไม่ได้นะคะแล้วก็ติดตามในตอนแรกก็คือเกาะติดเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทแล้วก็ฝั่งของเส้นพระราม4แต่ว่าล่าสุดที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางสวสืบสวนของสน.ทองหล่อนะคะบอกว่าดูไล่ดูจากกล้อง CCTV เพิ่มเติมนี้ไปออกทางด้านของถนนสิทธิยาผ่านแยกสิทธิยามุ่งหน้าไปทางพระรูปทรงม้านะคะโอ้ฝากด้วยค่ะใครที่พบเห็นหรือว่ามีเบาะแสนะคะของรถตู้โตโยต้าสีบรอนเทาฮอนคูกเงางู8646กทมไปจอดอยู่ที่ไหนช่วยแจ้งกลับมาทางจอสอร้อยด้วยจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือสติกเกอร์ที่อยู่ตรงกระจกหลังของรถนะคะจะเขียนจะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นคำว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็มีรูปนกอินทรีนะคะคุณพ่อของคุณปอนี่มีการหลงลืมแล้วคือจำไม่ได้ว่าไปจอดเอาไว้ที่ไหนที่ปั๊มไหนนะคะแต่ว่าตอนนั้นที่ให้ข้อมูลก็คือว่าไปส่งลูกค้าที่โรงแรมจัสมินสุขุมวิทนะคะซึ่งอยู่ช่วงระหว่างสุขุมวิท57มุ่งหน้า59นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะบอกว่าดูไล่ดูนะคะในกล้อง CCTV แล้วก็ขับรถตะเวนตามหาทางเส้นสุขุมวิทแล้วก็รวมไปถึงนะคะในฝั่งของเส้นพระราม4ไม่เจอแต่เบาะแสล่าสุดนู่นเลยค่ะไปเส้นทางทางด้านของถนนศรีอยุธยาผ่านแยกศรีอยุธยามุ่งหน้าไปทางพระบรมทรงม้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนค่ะแถวนั้นมีปั๊มที่ไหนอะไรยังไงไหมใครวะปั๊มต่างๆช่วยสังเกตแล้วก็ช่วยดูรถคันนี้ให้ด้วยถ้ามีเบาะแสนะคะแจ้งกลับมาทางจอสอร้อยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะหรือพูดถึงคุณพ่อของคุณปอตะกี้ที่ถามอาการก็บอกองค์ตัวจะมีอาการที่แบบเหมือนกับว่าความจำหายไปอะค่ะนี่เลยก็เลยนึกถึงโครงการนี้ขึ้นมานะคะโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงเดี๋ยวใครที่มีญาติต้องดูแลผู้ป่วยไม่การหลงลืมนี้ก็มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้กับทางจสร้อยกันได้นะคะโทรมาที่ดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะก็จะได้รับเป็นเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ค่ะสำหรับไปรีดติดเสื้อผู้ป่วยถ้าเป็นเข็มกลัดก็ไปกลัดที่ไว้ที่เสื้อของผู้ป่วยนะคะแล้วเป็นสติกเกอร์ก็ไปรีดติดเสื้อของผู้ป่วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาพัดหลงขึ้นมาแล้วมีตัวเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ชื่อว่านี้มีคนไปเจอแค่สแกน QR code ซึ่งอยู่ข้างๆดอก Forget Me Not นะคะแค่นี้ก็จะเป็นการติดต่อกลับมาทางจอสอร้อยแล้วนะคะแล้วจริงๆถ้าสังเกตเนี่ยด้านล่างของ QR code จะมี ID ซึ่งระบุถึงชี้มาที่ไปหรือว่าในส่วนของคนคนนั้นว่าเป็นใครนะคะซึ่งเราก็จะได้มีการติดต่อกลับไปทางครอบครัวเพื่อจะรับตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยก็เป็นการช่วยกันดูแลค่ะนะคะในส่วนของคนที่จะมีการหลงหรือคือบางคนนี่ปกติดีทุกอย่างนะและจู่ๆก็อาจจะมีความจำหายไปชั่วขณะนะคะเพราะนั้นก็เลยมาชวนค่ะนะคะสังเกตดูนะในเรื่องของพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆของคนในครอบครัวยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่จอสอร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะย้ำค่ะดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงพูดถึงเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีการแชร์กันในโซเชียลนะกรณีของรถเร่งมรดกนะคะที่เป็น

รถไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นคันที่ไปขับอยู่บนถนนนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะคือจริงเขาบอกว่าเป็นรถมันใช้ความเร็วสูงกันไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเขาแชร์กันนี่ไปเจออยู่แถวๆทางด้านของแยกลาดพร้าวแถวทางด้านนั้นนะคะซึ่งอันตรายมากอันตรายมากๆเลยนะคะคือรถเร่งมรดกนี่ที่เป็นคำที่เขาชาวเน็ตชาวโซเชียลเขาใช้กันที่เรียกรถสามล้อไฟฟ้าหรือว่าสตูเกอร์ไฟฟ้าของผู้สูงอายุนะคะคือพอนำไปใช้อยู่บนถนนเส้นหลักๆอ่ะถนนใหญ่เนี่ยนะคะมันอันตรายมากๆเนื่องจากว่ามีความเร็วคือมันเป็นความเร็วที่ไม่ใช่ความเร็วสูงอ่ะแล้วก็มันจะต้องขับแบบค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็คือเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุนะคะเขาก็เลยเรียกกันว่าเนี่ยรถเร่งมรดกเพราะว่าเหมือนกับว่าจะทำให้ใช้คำว่าเป็นความไม่ปลอดภัยรู้อยู่แล้วก็ยังให้ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันนะเพราะมันเป็นการเตือนภัยเลยสำหรับกรณีของผู้สูงอายุที่ขับขี่รถสามล้อไฟฟ้าแล้วไปใช้บนถนนเส้นที่มีรถเยอะรถใช้ความเร็วอันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุภายในบ้านเนี่ยเอารถแบบนี้ออกมาขับอยู่บนถนนนะคะมันไม่ปลอดภัยจริงๆนะคะนี่จะเห็นมีการแชร์กันในโซเชียลอัปเดตล่าสุดเลยซึ่งอันตรายมากนะคะก็จะเป็นเส้นทางเนี่ยถ้าดูจากป้ายนะก็ตรงไปเป็นรัชโยธินหรือบางเขนนะคะแล้วก็นี่เลยขับอยู่นะประมาณโอ้โหอันนี้คือเลนกลางๆด้วยนะคะในขณะที่ล้อมรอบไปด้วยรถใหญ่เลยรถเก๋งรถกระบะนะคะซึ่งอันตรายมากๆอันตรายมากๆเป็นช่วงของ5แยกลาดพร้าวค่ะแล้วทะเบียนเนี่ยโหบอกว่าเลขสวยมากนะคะคนเขามีการคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะในส่วนของประเด็นที่เขามีการแชร์กันนะคะในโซเชียลอันนี้คือเรื่องความปลอดภัยนะทุกคนเป็นห่วงนะคะทุกคนเป็นห่วงนะคะก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียหรือว่าอะไรต่างๆตามมานะคะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้อีกจุดหนึ่งไหมนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นในพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการน่าจะเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่าอันนี้มีรับแจ้งอีกจุดหนึ่งบอกว่าในเทศบาลบางปู55นะคะก็เป็นเหตุเห็นเป็นเฉพาะแค่กลุ่มควันเดี๋ยวกำลังติดตามเพิ่มเติมเพิ่งมีอัปเดตล่าสุดนะคะจาก Facebook ของที่นี่ สมุทรปราการก็ดูนะคะในเรื่องของพวกความปลอดภัยหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะนะคะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ในช่วงหลังนี่มันค่อนข้างที่จะถี่มากๆนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะดูเรดาร์แป๊บหนึ่งเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกับเมฆจะเริ่มที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมันกับฝนจะมาอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะก็โอ้มีล่ะฝนแต่เป็นกลุ่มฝนรอบๆนอกกรุงเทพนะคะก็จะเป็นอยู่แถวโซนทางด้านของนครนายกนะคะแล้วก็แถวทางด้านของฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราโหนี่เป็นฝนกลุ่มที่แบบตกหนักเลยนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะชลบุรีนะคะแล้วก็3จังหวัดปราจีนบุรีนะคะนครนายกแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นอีกด้วยไหมนะคะที่มีฝนอยู่ในช่วงเวลานี้เอาเป็นว่าเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะเพราะดูจากเรดาร์นี่เป็นฝนซึ่งคือมันดูกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆแต่ว่าในความเป็นหย่อมๆเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นฝนที่ดูแล้วคือตกหนักนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยใครที่อยู่ตรงจุดที่มีฝนแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นเลยว่าแสงแดดนี่คือแดดเนี่ยมันแรงมากนะคะแล้วสังเกตว่าในช่วงเนี้ยฝนจะมาเนี่ยคือช่วงประมาณเที่ยงๆบ่ายๆใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็หนักนะในช่วงบ่ายๆนะคะวันนั้นก็เดี๋ยวใครที่อยู่ตามจุดที่มีฝนนะคะมาเพิ่มเติมกันแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพสมุทรปราการนะคะในช่วงเวลานี้นี่ ยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะยังไม่มีกลุ่มฝนเข้ามาเดี๋ยวพยายามจะไล่ดูในส่วนของเส้นทางนะคะแถวทางด้านของมอเตอร์เวย์
ถ้าเป็นมอเตอร์เวย์ในช่วงประมาณกิโลเมตรที่62+006อันนี้ฟ้ายังสว่างนะคะแดดยังแรงมากยังไม่มีฝนนะคะนี่เป็นโซนแถวใกล้ๆจะชลบุรีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงของกิโลเมตรที่51+120อันนี้ก็ยังไม่มีฝนเหมือนกันนะคะนี่ไล่ดูจากในกล้องของทางมอเตอร์เวย์แล้วก็รวมไปถึงเส้นทางด้านของวงแหวนตะวันออกแต่ดูแล้วฟ้าเนี่ยมันจะเริ่มมีเมฆนะคะเมฆที่มันจะก่อตัวเข้ามานะคะก็เอาเป็นว่าใครที่ผ่านตรงจุดที่มีฝนก็เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะอุ้ยแถวกิโลเมตรที่99ค่ะมอเตอร์เวย์นี่ก็ยังแดดแรงมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ดูรถเยอะโซนทางด้านนี้จะเป็นรถบรรทุกโดยส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในช่วงของกิโลเมตรที่116+100อันนี้เมฆเยอะแดดยังแรงอยู่แต่ก้อนเมฆเนี่ยมาเต็มแล้วนะคะเพิ่มเติมอัปเดตให้ในเรื่องของการจราจรรถก็ค่อนข้างที่จะมากวงแหวนตะวันออกนะคะในช่วงเวลานี้ก็ดูรถเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ได้ติดนะคะตามมาได้โดยตลอดนะคะสำหรับตั้งแต่ช่วงของต่างระดับบางปะอินต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของทางออกถนนเทพรัตน์แต่ว่าทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเนื่องจากว่าที่บอกเป็นแนวที่มีการปรับปรุงในเรื่องของพื้นผิวการจราจรใช่ไหมคะบนทางด่วนนะคะก็เลยทำให้ฝั่งที่ขึ้นมาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์อันนี้จะมีชะลอจะมีท้ายแถวส่วนในฝั่งกลับกันน่ะไม่มีปัญหาค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะแม่ทัพภาคที่2สั่งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และชุดช่วยเหลือประชาชนและวราวุธแจงปมอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลย้ำเป็นอำนาจอธิบดีกรมโรงงานชี้บริษัททำครบเงื่อนไขตามกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
5: ์สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: วราวุธแจงปมอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลย้ำเป็นอำนาจของอธิบดีกรมโรงงานชี้บริษัททำครบเงื่อนไขตามกฎหมายเตรียมแจงรายละเอียดต่อฝ่ายค้านในสภาพรุ่งนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีการอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานอีกครั้งโดยยืนยันว่าการสั่งปิดหรืออนุญาตให้เปิดโรงงานเป็นอำนาจตามกฎหมายของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรีโดยตรงโดยระบุว่าจากรายงานที่ได้รับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆให้บริษัทดำเนินการแก้ไขและเมื่อบริษัทปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจึงสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างไรก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและพร้อมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการตอบกระทู้ถามของฝ่ายค้านในวันพรุ่งนี้ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพเหล็กและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบุว่าหากตรวจพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้จะมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขและหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็อาจต้องมีการสั่งปิดโรงงานอีกครั้งโดยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากสายการผลิตจะต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเตาปรุงน้ำเหล็กที่ถูกระบุว่าไม่มีอยู่จริงนั้นนายวราวุฒิเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับรายงานเพียงด้วยวาจาว่าโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่ในการปรุงคุณภาพน้ำเหล็กได้จึงอาจไม่จำเป็นต้องใช้เตาปรุงตามที่เคยเข้าใจกันอย่างไรก็ตามจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: 2 สั่งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดย้ำกองทัพภาคที่2พร้อมเป็นที่พึ่งและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์คุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
7: กองทัพภาคที่2เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูฝนโดยพลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการในการประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกองบัญชาการกองทัพภาคที่2โดยให้หน่วยทหารทุกระดับเตรียมกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือกู้ภัยและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเพื่อรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมกับนี้ได้กำชับให้จัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงภัยและประสานความร่วมมือกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงจัดผู้แทนเข้าร่วมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่2ย้ำว่านอกจากภารกิจด้านการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติแล้วกองทัพยังมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสะท้อนความมุ่งมั่นของกองทัพภาคที่2 ในการเป็นที่พึ่งและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นัทชัยดิ่มพลอยรายงานครับ
8: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่ขายเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับแม่นี่เนาะ

0: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก็เดี๋ยวฝากตามหารถตู้นะคะซีที่เราก็ตามหากันมาตั้งแต่เมื่อวานนะใช่ไหมเมื่อวันศุกร
1: ์ครับ
0: นะคะแต่ตอนนี้คือบอดสารล่าสุดของรถตู้ฮอนคู่เงางู8646กทมเพราะตอนแรกเราจะคิดว่าเป็นเส้นทางได้ของเส้นสุขุมวิทหรือไม่ก็ฝั่งพระราม4แต่ตะกี้ที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางสวัสดิ์สืบสวนสน.ทองหล่อนะบอกว่าดูจากกล้อง CCTV คือตัวตั้งแต่ช่วงที่รถออกมาจากปั๊ม PTT กล้วยน้ำไทยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอรถคันนี้ตรงจุดสุดท้ายนะคือตอนช่วงประมาณสัก17 นาฬิกาตรงถนนศิริยาผ่านแยกศิริยาค่ะมุ่งหน้าไปทางพระบรมรูปทรงม้าโอ้อันนี้คือไปในทิศทางที่เราไม่ได้คิดเอาไว้เลยนะก็ฝากด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางเพราะว่ามีโอกาสได้คุยกับทางคุณปอนเพิ่มเติมเหมือนกันบอกว่าคือน่าจะคือจอดอยู่ในปั๊มมากนะคะแต่จะเป็นปั๊มไหนอะไรยังไงเนี่ยเพราะนั้นก็คือฝากเส้นทางที่อัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดเข้ามาให้ด้วยนะคะใครที่ผ่านนะคะก็รบกวนค่ะรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมให้ดูตรงด้านหลังของกระจกรถก็ได้นะคะที่จะมีสติกเกอร์สีฟ้าเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็มีรูปนกอินทรีนะคะถ้าหากว่าใครพบเห็นก็แจ้งกลับมาทางจอสร้อยค่ะรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์สีเทาบรอนฮอนคู่งองู8646กทมแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่มีเพิ่มเติมกันในเรื่องของโดยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการจราจรวันนี้ที่ดูแบบรถแน่นมากๆแล้วก็มีคุณผู้ติดตามจอสร้อยเองก็ได้มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมทั้งใน Facebook มาด้วยเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็แถวทางด้านของพระราม9เพชรบุรีนะคะคือดูแบบติดยาวมากยิ่งทางเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเมื่อช่วงเช้าว่าท้ายเนี่ยมาถึงตรงช่วงแถวแยกขนงเลยนะคุณซึ่งแบบผิดปกติจริงๆนะคะแล้วนี้ก็จะมีในเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องของรถที่จอดเสียหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ทุกจุดตอนนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะอุบัติเหตุทั้งหมดคือ20 รายที่รับแจ้งมานะคะแล้วก็ในเรื่องของฝนนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูจากในเรดาร์ฝนยังอยู่นอกๆกรุงเทพนะคะนู่นเลยแถวทางด้านของสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีนะคะแล้วก็บางจุดของฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลยังไม่มีกลุ่มฝนแต่เมฆเยอะมากนะคะก็รอติดตามกันในเรื่องของฝนมันมีการคาดการณ์ว่าวันนี้คงจะมีฝนละเป็นช่วงบ่ายๆนะคะแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้ซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะในซอยโยซ่าคือตอนแรกเนี่ยนะคะที่เห็นในเบื้องต้นเนี่ยคือจะไฟไหม้จากชั้นล่างให้บอกว่าเป็นร้านซึ่งซ่อมพวกจักรยานยนต์นะคะนะคะแล้วก็คือไฟลุกไหม้เฉพาะแค่ห้องนี้ห้องเดียวนะคะมีทั้งกลุ่มเรื่องของไฟแล้วก็มีทั้งกลุ่มควันนะคะไม่ได้ลุกลามไปที่ห้องข้างเคียงแล้วก็ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไรนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรต่างๆอ๋อแล้วก็ย้ำกรณีที่แจ้งเรื่องของที่ทำเป้อะค่ะหล่นแล้วในกระเป๋าเป้ใบนี้อะค่ะซึ่งมีทั้งกล้องแล้วก็ทั้งเลนอีกหลายตัวเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีเบาะแสอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วกำลังติดตามในสองคนที่เก็บไปที่ขับปั่นจักรยานนะคะผ่านเข้ามานะคะที่เป็นผู้ชายแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็สวมเสื้อแขนสั้นเป็นเสื้อยืดแล้วก็เกง3 ส่วนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสีขาวๆครีมๆแล้วก็จะถือแล้วก็สวมหมวกแก๊ปสีเข้มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้คือเบาะแสของทางเจ้าหน้าที่กำลังติดตามเพราะมันก็แคบลงมาแล้วล่ะนะคะกรณีของคุณอนุพงศ์ก็ฝากด้วยเผื่อว่าใครมีเบาะแสมีอะไรยังไงก็อาจจะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าอาทิตย์นึงละที่ทำหล่นไว้ในช่วงเช้าของเมื่อวันพุธที่แล้วกระทั่งมาถึงนะวันนี้ก็เรียกว่าครบอาทิตย์แล้วล่ะนะคะแต่เบาะแสก็แคบลงแล้วนะคะในเวลานี้ตอนนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางครับจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฝากติดตามใน Facebook Fanpage JS100 ทาง X นะรวมไปถึงทาง YouTube ด้วยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดรายการไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับทาง JS100 Radio Official ผ่านช่องทาง YouTube กับทางจส100ของเรานะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีทางเว็บไซต์ครับจส100ให้ได้ติดตามรับข้อมูลข่าวสารกันทาง LINE ครับเพิ่มเพื่อน @js100 พิมพ์ติดกันนะครับสามารถส่งคลิปส่งภาพนะครับหรือว่าแจ้งเหตุได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยรบกวนช่วยโทรมานิดหนึ่งให้เจ้าหน้าที่เราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะได้ประสานงานให้1137และดอกจัน1808นะนอกเหนือจากนี้ยังมีทาง Instagram ทาง TikTok จส100รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันสำหรับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android ก็สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน JS100 ได้นะครับรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายมีฟังก์ชันเยอะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือตัวฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชัน SOS ที่อยู่ใน JS100 แอปพลิเคชันของเรานะเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในแอปจส100ของเราก็ดาวน์โหลดได้นะครับแจ้งเหตุแจ้งแทนกันได้ด้วยสำหรับตัวฟังก์ชัน SOS นะอ่ะมาเดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับมีทางด้านของคุณประเสริฐแจ้งเป็นอุบัติเหตุมาใกล้กับทางลงยมราชนะครับด้านของทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณช่วงใกล้กับทางลงยมราชนะครับมาจากพญาไทเนี่ยเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนไม่แน่ใจว่าคู่กรณีเป็นใครนะครับแต่ว่ามีรถพยาบาลเนี่ยจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะครับเราสอบถามไปที่ทางด่วนแล้วนะเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนนี่แหละนะครับไปชนกับรถกระบะก็อยู่ดำเนินการกันอยู่นะครับในที่เกิดเหตุการจราจรเนี่ยชะลอตัวครับบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณประเสริฐให้ข้อมูลว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณกำธรครับมีรถเข็นอยู่แจ้งวัฒนาฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุเลยแจ้งวัฒนะ14มาเล็กน้อยครับบอกว่ามีผู้พิการนั่งรถเข็นพยายามที่จะเข็นตัวเองไปทิศทางเดียวกับรถอยู่ในช่องทางซ้ายคือดูแล้วมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเขาอยู่ชิดเลนซ้ายเลยจุดนี้เราประสานงานสภ.ปากเกร็ดรับทราบแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกับนะครับคุณวีมีรถจอดเสียเทิดดำรินะครับแยกนครชัยศรีพบรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายเปิดไฟฉุกเฉินไว้ฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้ครับติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับกับคุณวัฒนพรวัฒนปุรภากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: วันนี้ในช่วง8นาฬิกา48นาทีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มาถึงทำเนียบนะคะวันนี้ก็เป็นเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจากวันอังคารมาเป็นวันนี้นะคะเพราะว่านายกเพิ่งกลับจากทางเวียดนามนะคะ
0: คร
2: ับแล้วก็ช่วงเช้าค่ะเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยมีทางพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถนายกสมาคมนักเรียนเก่า FBI พาในชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและนายแอนดรูว์เบลลี่รองผู้อำนวยการร่วมสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า FBI นะคะแล้วก็นายเบนจามินจีเวอร์ชิลผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกามาเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทั้งหมดก็เดินทางมาร่วมประชุม FBI NAA ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะร่วมกันต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิตอลนะคะซึ่งคาดว่าการเข้าเยี่ยมนายกเข้าพบนายกครั้งนี้เนี่ยนะคะจะมีการหารือเป็นการภายในเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือรองรับอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนและก็ไร้พรมแดนค่ะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็มีการส่งภาพต่อกันเรื่องของคลิปนะคะที่บอกว่ามีคลิปของประเทศจีนได้ส่งรถถัง T59D นะคะให้กับกัมพูชาจำนวน39คันและกัมพูชาก็ได้ส่งรถถังเนี่ยเข้าพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่9มิถุนายนผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทยได้เดินทางเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมโดยไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้านะคะแล้วก็ผู้แทนกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับเพื่อที่จะเข้าพูดคุยในหลายประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านทหารพร้อมทั้งระบุถึงกรณีที่เรื่องของรถถังนี่แหละค่ะที่จีนส่งให้กัมพูชา39คันซึ่งเป็นล็อตแรกนะคะจากทั้งหมดจำนวน93คันค่ะรถถัง T59D เนี่ยนะคะกัมพูชาได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการความร่วมมือทางทหารในทุกปีค่ะทางด้านของวันนี้นะคะพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกของกระทรวงกลาโหมปฏิเสธข่าวนี้นะคะบอกว่าไม่มีรายงานว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนคนไหนเข้ามาที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยติดภารกิจอยู่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างไรก็ตามได้สอบถามไปยังเจ้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งปกติจะรับผิดชอบในเรื่องของการรับรองแขกต่างประเทศในการเดินทางมาเยือนกระทรวงกลาโหมก็ได้รับคำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเข้าพบนะคะในวันที่9ที่ระบุนะคะสำหรับเรื่องข้อมูลเรื่องของข่าวการถ่ายโอนรถถังจีนให้กับกัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยนะคะทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วโดยการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชานี้อยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนที่จะมีเหตุปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาค่ะ
0: ครับ
2: ทางด้านของคุณชัดชัยบางชวดนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ก็ได้พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้กรอบกฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรือว่าอันโครสนะคะหลังจากที่กัมพูชาเดินหน้าแก้ไขกฎหมายปณิปนอมภาคบังคับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็จะมีกลไกในการพิจารณาเตรียมการในเรื่องรายละเอียดขณะที่ความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนหลังจากที่กัมพูชาได้รับมอบรถถังจากจีนและเคลื่อนย้ายมานะคะอย่างบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาคุณชัดชัยก็บอกว่าถือเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางแต่เราก็ยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ดำเนินการอยู่นะคะส่วนว่าจะกังวลหรือไม่นั้นก็เชื่อว่ายังอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ในระดับพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นอย่างที่พอที่จะพูดคุยกันได้นะคะแม้ว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ถามถึงท่าทีของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาที่ออกมาระบุว่าจะใช้กลไกเจรจาและกำลังทหารในการทวงคืนดินแดนจากประเทศไทยคุณชัดชัยระบุว่าเข้าใจว่าเขาก็คงต้องพูดในบริบทเช่นนั้นแต่ในฝ่ายไทยก็คงมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ซึ่งก็ยังไม่อาจจะประเมินได้ว่านายฮุนเซนจะใช้แนวทางเช่นนั้นจริงหรือไม่นะคะแต่ก็ยืนยันได้ว่าเราพร้อมในส่วนของเราแล้วก็ย้ำว่าจะต้องประเมินและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะก็มีการถามต่อนะคะบอกว่าท่าทีของนายฮุนเซนเนี่ยเป็นท่าทีที่ประเมินได้ยากใช่หรือไม่นะคะทางคุณชัดชัยก็บอกว่าก็ต้องติดตามว่าเป็นอย่างไรส่วนจะยากหรือไม่ต้องไปพิจารณาดูกันอีกครั้งและก็ย้ำว่าข้อตกลงหยุดยิงก็เป็นกรอบที่ทั้งสองประเทศจะต้องดำเนินการแม้แต่ในยุครัฐมนตรีของกัมพูชาก็ระบุให้ยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงนะคะ
0: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ก็ต้องติดตามกันเรียกว่ากระพริบตาไม่ได้นะคะมาดูเรื่องของทองคำบ้างวันนี้โอ้โหคุณเสมา เตรียมตังค์ไว้ยังคะ
0: ลงเยอะเลยนะ
2: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเปิดตลาดมาครั้งแรกนี่นะคะวันนี้ทองคำในประเทศเนี่ยร่วงลงไปแรงเลยนะปรับครั้งแรกเนี่ยลงไปถึง 1,900 บาทเลยในครั้งแรกแล้วก็จนถึงขณะนี้ครึ่งวันเช้าปรับไปแล้ว11ครั้งนะคะโดยเป็นการปรับลบไป7ครั้งแล้วก็บวกไป4ครั้งนะคะตอนนี้นะคะณสถานการณ์ปัจจุบันทองคำในประเทศลบอยู่ 2,100 บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,100 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,300 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,793.28 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ66,100 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะตอนนี้อยู่ที่ 4,182 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.94 นะคะบาทนะคะส่วนเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลงไปอย่างหนักนะคะปิดต่ำสุดเป็นสถิติของปี2569เลยนะคะเขาบอกว่าโดยทองคำเนี่ยปรับลดลงลบ 1% ปิดที่ 4,217.2 ดอลลาร์ต่ำที่สุดนะตั้งแต่10ธันวาคมปี2568ค่ะขณะที่เรียกว่าตอนที่สงครามอิหร่านเริ่มต้นเนี่ยทองคำก็ปรับตัวลงไปถึงลบ18.32% นะคะส่วนไม่ใช่ทองอย่างเดียวเงินก็โลหะเงินก็อ่อนตัวลงไปนะคะที่ลบ 1% เช่นเดียวกันค่ะทางหัวเซ่งเฮงนะคะก็ได้วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบนทรูทโซเชียลแสดงความไม่พอใจต่อการที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐตกเมื่อคืนนี้นะคะโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องได้รับการตอบโต้จากสหรัฐค่ะขณะที่ Fitch Watch True นะคะของ CME Group ค่ะก็ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์นะคะเป็น 47.3% จาก 42.6% ว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธันวาคมปี2026นะคะจากปัจจัยข้างต้นทำให้ตลาดมีความกังวลว่าเฟดอาจจะมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากภาวะสงครามที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวสูงแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์ของ Commerce Bank ค่ะได้บอกว่าหากดัชนี CPI ประจำเดือนพฤษภาคมของสหรัฐที่จะมีการประกาศในคืนนี้เนี่ยออกมาสูงนะคะเกินที่คาดการเหมือนครั้งก่อนเนี่ยนะคะราคาทองคำก็อาจจะมีแนวโน้มร่วงลงไปได้อีกค่ะทางด้านกองทุนของ SPDR มีการประกาศขายทองคำนะคะถึง 3.43 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ 1,016.50 ตันค่ะนะคะก็เรียกว่าทำให้ทองนี่ร่วงลงอย่างหนักค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะคะคุณเสมานะคะราคาน้ำมันเวสเท็กซัสเนี่ยนะคะปรับตัวขึ้นอีก32เซนนะคะราคาตอนนี้เวสเท็กซัสอยู่ที่ 88.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ปรับขึ้นอีก31เซนราคาอยู่ที่ 91.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าบ้างนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,573.39 จุดนะคะลดลงไป 10.75 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 32,174.15 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะคุณเสมา
0: ค
2: ุณเสมาเรื่องของความร้อนประเทศไทยนี่หรือว่าเราร้อนแล้วนี่นะคะ
0: ใช่มีร้อนกับเราอีกเหรอ
2: เรื่องของมีค่ะยุโรปนี่เขาซึ่งคือด้านนั้นเขาจะเป็นเมืองหนาวใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่านะคะหน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสนะคะหรือว่า C3S ค่ะของสภาพยุโรปได้เปิดเผยในวันนี้ว่าโลกเพิ่งจะผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุด เป็นอันดับ2นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติเลยนะคะสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากผลกระทบร่วมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์สภาพอากาศแบบเอลนีโญที่กำลังที่กำลังก่อตัวขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งพื้นดินและพื้นน้ำพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกค่ะรายงานระบุว่าเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2567จากการเก็บสถิติย้อนหลังไปจนถึงปี2483นะคะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมของปีนี้นะคะสูงกว่านะคะพุ่งขึ้นสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมคริสตศักราชที่19อยู่ราว1.42 องศาเซลเซียสเลยภูมิภาคยุโรปตะวันตกนะคะเป็นพื้นที่ที่เผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในช่วงของต้นปีนี้ C3S ระบุว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างรุนแรงในทวีปยุโรปนั้นสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นกับยุโรปซึ่งถือว่าเป็นทวีปที่อุณหภูมิโลกอุ่นขึ้นเร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้พื้นที่บางส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะยังตรวจพบอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติในขณะที่สภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเอลนีโญซึ่งภาวะดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็จะเป็นตัวเร่งให้เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะคะขั้นรุนแรงทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะยุโรปค่ะ
0: ครับ
2: ทั้งนี้สภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงในเดือนพฤษภาคมได้จุดชนวนให้เกิดภัยพิบัติหลายแห่งรวมทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตในจีนและก็ตุรกีโดยปกติแล้วนะคะปรากฏการณ์เอลนีโญจะเกิดขึ้นในทุกๆ 2-7 ปีเมื่อลมค้าหรือว่าเทรดวินหรือว่าลมประจำปีที่พัดอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูงใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะอ่อนกำลังลงส่งผลให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกอุ่นขึ้นและมักจะทำให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นนะรวมทั้งทำให้ปริมาณฝนก็เกิดความแปรปรวนจนนำไปสู่ภัยแล้งหรือบางที่ก็อาจจะเกิดฝนตกหนักในบางภูมิภาคที่บอกว่ามีการน้ำท่วมจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะก็คือการแปรปรวนอย่างรุนแรงของสภาพอากาศค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
4: อะดูนี
3: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: รับแจ้งก่อนหน้านี้ทางด่วนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปด่านพระราม2ตรงบางขุนเทียนนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำกาญจนาภิเษกมีรถกระบะตู้ทึบไปจอดเสียอยู่เลนขวานะท้ายแถวเนี่ยสะสมไปที่ด่านบางเมืองเลยล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับแต่ว่าการจราจรยังคงติดขัดสะสมอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับขอบคุณทางส่วนทางด่วนด้วยนะครับกรณีรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์สีบรอนเงินเรายังคงประกาศประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่นะครับหากันมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่7ที่ผ่านมาเนื่องจากคุณพ่อของคุณปอหรือว่าคุณโน้ตเนี่ยนะฮะคุณปอเนี่ยเป็นลูกนะคุณโน้ตก็เป็นพี่ของคุณปออีกทีนึงก็เป็นลูกคุณพ่อเหมือนกันนี่แหละได้ออกอากาศทั้งสองท่านเลยแล้วก็บอกว่าคุณพ่อท่านปลอดภัยดีแต่ว่ารถเนี่ยนะฮะรถเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มีเพิ่มเติมจากทางด้านของคุณสมใจนะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารที่โรงแรมจัสมินรีสอร์ทสุขุมวิท67คุณสมใจสวัสดีครับคุณสมใจครับครับพี่สมใจที่รถเนี่ยมีไหมฮะที่โรงแรมเจอรถคันนี้ไหมที่ประชาสัมพันธ์ตามหา
1: เจอครับผมตอนนี้จอดอยู่ครับจอดอยู่ด้านข้างโรงแรมทางเข้าครับ
0: ทางเข้าจอดอยู่นานหรือยังอ่ะพี่สมใจตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
1: วันที่8 6โมงครึ่งครับ
0: ตอนเช้าเหรอครับ
1: ครับผมตอนเช้า
0: อ๋อแล้วเขาล็อกรถอะไรดีไหมครับ
1: ล็อกครับผมปกติดี
0: อ๋อชื่ออันนี้ชื่อโรงแรมอะไรครับแล้วตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่สมใจ
1: จัสมินรีสอร์ทครับผมอยู่ระหว่างสุขุมวิท67 69
0: อ๋ออยู่ระหว่างซอย60
1: สุขุมวิทครับ67 69ครับผม
0: อยู่ปากทางไหมหรือว่าต้องเข้าซอยไหมครับ
1: อยู่ปากทางเลยครับ BTS พระขนงเลยครับผม
0: อ๋อแ
1: ล้ว BTS พระขนงเลยครับผม
0: ที่รถเขาจอดแบบเข้าซองอะไรดีไหมหรือว่าเขาจอดลักษณะรีบร้อนไหมหรือยังไงลักษณะการจอด
1: จอดชิดทางไอ้กำแพงข้างตึกทางเข้าครับผมตอนรถตู้ขึ้นลานจอดไม่ได้ครับต้องจอดในครับผม
0: แล้วตอนนั้นเราได้ตรวจสอบกล้องหรือว่าเราได้ประกาศประชาสัมพันธ์ตามหาคนขับคันนี้ไหมเจ้าของรถว่าเขาไปไหนทำไมจอดนานจัง
1: ไม่ได้ประกาศหาครับผมก็เห็นเขาเข้ามาจอดลูกค้าพัก
0: ครับแล้วทางเราติดต่อไปหรือว่าคุณสมใจแจ้งกลับมาเอ่ย
1: ทางจอสร้อยติดต่อมาครับ
0: อ๋อ
1: คุณติดต่อมาวันนี้ครับผมเพิ่งมาเข้างานเที่ยงนี่ครับผมจะเจอทัวร์ครับ
0: ขอบคุณมากเลยพี่สมใจ
1: แล้วผมขอสอบถามหน่อยครับรบกวนว่าลูกค้าจะมารถออกตอนไหนครับ
0: เดี๋ยวแจ้งทางเจ้าของรถให้พอดีเขาก็ประชาสัมพันธ์ตามหาอยู่พอดีเห็นข้างหลังรถข้างหลังรถมันมีสติ๊กเกอร์อะไรเขียนไหมครับ
1: ฟ้าต่างถิ่นครับผม
0: โอ้ใช่เลยตัวสีฟ้า
1: แล้วรบกวนให้มาออกวันนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้รถขยะเข้ามาเก็บขยะมันอยู่หน้าห้องขยะพอดีครับ
0: เดี๋ยวไปคุยกับลูกเขาแล้วกันคุณโน้ตสวัสดีครับ
2: เชิญ
0: คุณโน้ตตอนนี้อยู่กับคุณสมใจเขาเจอรถที่ตามหาแล้วนะ
2: อ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนนะหนูจะร้องไห้เลยแม่จะได้หายเครียด
0: เอ้ยเป็นไรเอา

0: เต็มที่เลยเต็มที่เลยรู้สึกยังไงมีอะไรอยากจะบอกคุณสมใจมีอะไรอยากจะสอบถามคุยได้เลยนะ
1: ได้ค่ะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ช่วยคือตัวหนูอ่ะหนูยังไม่ได้เครียดเท่าไหร่แต่หนูสงสารแม่เขาดูแบบทุกข์มากเนาะอะไรเงี้ยหนูถ้าหนูเจอหนูขอกราบขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่ช่วย
0: ยินดีพี่สมใจ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับตอนนี้อยู่กับพี่สมใจเขาดูแลรถให้อยู่เขาบอกว่าให้รีบไปเอาออกได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องมาเก็บขยะแล้วตรงนั้น
1: ได้ค่ะอันนี้รถอยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่โรงแรมแซฟมินรีสอร์ทระหว่างสุขุมวิท67 69ครับผมหรืออยู่สถานีวีทีเอสรถไฟฟ้าพระโขนงครับผม
1: อ๋อเดี๋ยวสักครู่นะครับหนึ่งขอยืมประกันเขาสักแป๊บนึงสักครู่นะคะ
0: ได้
1: เป็นการโทษนะคะแล้วขอยืมประกันธรรมดาจัดมินรีสอร์ทใช่ไหมคะ
2: ครับผมจัดมินรีสอร์ทพระโขนงครับ
1: พระโขนง
0: อยู่เลยซอย67แต่ว่าอยู่ก่อนถึงซอย69
2: ครับผม
1: อยู่ตรงจอดพระโขนง
2: ครับผมอยู่
1: เลยแล้วก็ที่สนใจค่ะทานโทษนะคะตอนนี้หนูไม่แน่ใจว่าสามารถขอเบอร์พี่เอาไว้ได้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวให้หลังไมค์ได้เดี๋ยวให้หลังไมค์เดี๋ยวเราให้แลกเบอร์กันหลังไมค์นะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: อ้าวคุณโน้ตเต็มที่เลยมีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอยากจะพูดหน่อยไหมว่าไง
1: ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยทีจนไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงแล้วก็รู้สึกดีที่สิ่งที่เราเคยทำดีๆมาทุกอย่างเนี่ยเขารู้สึกว่าการทำดีไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นจอสาวร้อยเองหรือว่าบิ๊กซีเองที่ช่วยกันตามแล้วติดตามแบบดีมากอะค่ะมันทำให้รู้สึกว่าคือคนไทยใจดีทุกคนจริงๆเลยอะค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพี่สมใจ
2: ครับผม
0: พี่สมใจเดี๋ยวยังไงรบกวนขอแลกเบอร์กันเนาะแลกเบอร์กับทางคุณโน้ตเนาะเจ้าของรถเดี๋ยวเขาจะได้เดินทางไปรับคุณโน้ตแล้วทางคุณพ่อเป็นยังไงบ้างอะอาการคุณพ่อตอนเนี้ย
1: ตอนนี้ค่ะกำลังมารับคุณพ่อที่อยู่โรงพยาบาลตอนนี้เพิ่งที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวไปรับคุณพ่อเพราะว่าก็ต้องรอMRIเนื่องจากคุณพ่อค่ะเขามีภาวะแพนิคด้วยเวลาเขาเข้าอุโมงค์ MRI แล้วเขารู้สึกว่าเขาอาจจะหายใจไม่ออกก็เลยยังไม่ได้ทำการ MRI
0: แต่คืออาการก็ดีขึ้นกว่าวันนั้นใช่ไหม
1: ค่ะคือความจำเขาจะหายบางช่วงค่ะยังไม่ได้ขนาดเป็นอัลไซเมอร์ก็คือว่าจะมีจำได้บ้างเพราะบางทีเขาก็จะจำได้ว่าเขาเพิ่งซื้อรองเท้ามาอะรองเท้าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะกราบขอบคุณทุกคนยังไงจริงๆใจขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆ
0: ยินดีมากๆดีใจด้วยนะแล้วเดี๋ยวต้องบอกคุณแม่ก่อนเลยไหมคุณแม่เครียดอยู่ด้วย
1: คุณแม่ก็รอกล้าอยู่นี้พอดีพามพ่อแม่เขาไม่กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานจนเราก็บอกว่าไม่ต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องเครียดเลยทุกอย่างมันสามารถหาใหม่ได้มันมีสิ่งอื่นที่เราสามารถให้ความสำคัญได้มากกว่านั้นอีกเราสามารถมีชีวิตกันเพื่ออยู่ครอบครัวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพ่อไม่เป็นอะไรอย่างสำหรับหนูโอเคแล้ว
0: ใช่
1: ก็พยายามปลอบใจ
0: ขอให้คุณพ่อหายไวๆสุขภาพแข็งแรง
1: ขอบคุณนะคะ
0: แล้วก็
1: อันนี้ทานโทษนะคะจอสอร้อยอยู่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากทุกอย่างเคลียร์หมดหนูขออนุญาตน้อยจะซื้อกระเช้าไปให้แต่ละที่เพราะว่าท
0: ุ
1: กคนช่วยเหลือแบบสุดๆจริงๆอะค่ะ
0: โอ้จริงๆไม่ต้องก็ได้นะ
1: ไม่รู้ว่าจะกราบขอบคุณยังไง
0: จริงๆไม่ต้องก็ได้นะคุณโน้ตไม่เป็นไรนะไม่ต้องก็ได้เราช่วยเหลือเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วนะฮะ
2: ขอสอบถามหน่อยครับ
0: ว่าไงพี่สมใจ
2: ตอนนี้คุณโน้ตอยู่ที่ไหนครับผม
1: ตอนนี้ค่ะอยู่โรงพยาบาลจุฬาค่ะแต่เดี๋ยวจะให้แฟนน่ะรีบตีรถมาเพราะว่าหนูขับรถแมนนวลไม่เป็นแต่ว่าคนโดนหนูอยู่รัชดาค่ะ
2: ครับผม
0: อยู่ไม่ไกล
2: นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ขยะเข้าแล้วเสร็จเดือดร้อนครับผม
0: ต้องไปเอาภายในวันนี้เนาะไปเอาภายในวันนี้เลยดีกว่าเนาะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้หนูขอรบกวนขอเบอร์คุณสนใจแต่ว่าเดี๋ยวให้กันหลังไมค
0: ์ได้
1: ขอบคุณทุกคน
0: ขอบคุณมากยินดีครับสว
2: ั
0: สดี
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: คร
0: ับดีใจกับทางครอบครัวคุณโน้ตด้วยนะฮะตามหามาตั้งแต่วันอาทิตย์อะช่วงเย็นช่วงค่ำอะนะฮะตามวันจันทร์ก็ตามเมื่อวานก็เพิ่งคุยกับคุณโน้ตไปเองนะครับคุณโน้ตก็กำลังใจเขาดีมากเลยนะแล้วเขาเป็นคนที่ทัศนคติค่อนข้างดีนะฮะสุดท้ายสมหวังครับขอบคุณทุกท่านเลยนะโอ้เอาใจช่วยกันนะฮะตั้งแต่วันอาทิตย์นะกว่าจะมาเจอรถวันนี้วันพุธละนะวันพุธพอดีช่วงบ่ายเจอรถเป็นที่เรียบร้อย ขอบคุณมากครับทุกกำลังใจนะฮะทุกกำลังใจขอบคุณทางพี่ๆตำรวจหลายๆสน.ขาดไม่ได้เลยฮะโอ้โหช่วยแบบส่งสายตรวจไปดูส่งเจ้าหน้าที่จราจรไปดูส่งอูขอบคุณมากครับตำรวจหลายพื้นที่ที่ทางทีมงานจสร้อยติดต่อไปพลเมืองดีทุกๆท่านครับทั้งหน้าไมหลังไมใน YouTube ในโซเชียลมีเดียช่วยกันพิมพ์เบาะแสเข้ามาช่วยกันแนะนำเข้ามาลองไปดูตรงนู้นหรือยังตรงนี้ไหมเอ๊ะตรงนั้นก็มีนะขอบคุณมากครับทุกๆท่านวันนี้เขาเจอรถแล้วนะฮะเชื่อเลยว่าใครที่ฟังอยู่นี่ประทับใจนะเมื่อสักครู่นี่คุณโน้ตก็มีน้ำตาซึมเหมือนกันนะโอ้คุณแม่นี่ไม่ได้ทานอะไรเลยอะตั้งแต่เมื่อวานนะคุณแม่นี่เป็นกังวลใจมากส่วนคุณพ่อนี่ที่บอกว่ามีอาการหลงลืมชั่วขณะนี่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นละนะความจำไม่ได้หายไปทั้งหมดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีอาการแพนิคอยู่เป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวคุณโน้ตด้วยคุณโน้ตเนี่ยเป็นพี่สาวคุณปอนนะฮะคนแรกที่เขาแจ้งมาก็คือน้องชายคือคุณปอนนี่แหละที่แจ้งมาว่าตามหารถคันดังกล่าวนะฮะขอบคุณมากๆครับเป็นหน้าที่ของพวกเราจสร้อยฮะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมา30กว่าปีนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีดีแค่เรื่องการจราจรนะฮะอุบัติเหตุจราจรรถจอดเสียลืมของเราก็ช่วยได้นะครับสุนัขพัดหลงนะฮะจำที่จอดรถไม่ได้อัลไซเมอร์หลงลืมกลับบ้านไม่ถูกเราก็มีโครงการ Forget Me Not นะครับเพราะฉะนั้นจสร้อยนี่ไม่ใช่แค่จราจรแล้วฮะตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าเรายินดีดูแลแล้วก็สำหรับท่านใดที่มีปัญหานะครับนึกอะไรไม่ออกก็บอกพวกเราละกันค่อยๆกันช่วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะฮะอยู่กับจสร้อยไปนานๆนะทุกคนนะครับสวัสดีทักทายใน YouTube ด้วยกำลังใจเพียบเลยนะฮะคุณกระปุกแดงคุณจิรทีพคุณวันยุมาคุณวิรัตพี่สุวรรณทองพี่วันบางรักคุณ AA พี่พัชนีนะฮะหลายท่านก็แสดงความยินดีมานะครับขอบคุณทุกๆท่านฮะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับทิ้งท้ายไว้พร้อมกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะตามหากันมาตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้ครอบครัวคุณโน้ตดีใจมากครับคุณแม่ก็น่าจะทานอิ่มนอนหลับแล้วแหละนะไม่ได้ทานอะไรเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกข์ใจมากฮะวันนี้เจอรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา70รายในคดีหัวประมูลถนนในจังหวัดนครปฐมเชื่อมโยงเครือข่ายกำนันนกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
1: DSI ส่งสำนวนคดีหัวประมูลถนนนครปฐมฟ้อง70ผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีกำนันนกหลังสอบสวนพบขบวนการจัดหัว e-bidding เอื้อเอกชนชนะประมูล2โครงการถนนวงเงินรัฐคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
8: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งสำนวนคดีหัวประมูลโครงการก่อสร้างถนนในจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องเชื่อมโยงกับคดีกำนันนกหรือนายประวินให้อัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม70รายหลังการสอบสวนพบพฤติกรรมจัดหัวประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-building ในโครงการปรับปรุงถนน2โครงการโดยมีบริษัทเอกชนเป็นผู้ยื่นเสนอราคาและได้รับงานเพียงรายเดียวส่งผลให้รับความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเมื่อวันที่8มกราคม2569พันตำรวจตรีจตุพลบงกชมาศรองอธิบดีดีเอสไอมอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนนำสำนวนคดีพิเศษจำนวน 50,000 รวมกว่า 15,668,000 พร้อมความเห็นสั่งฟ้องบริษัทปอพัฒนาลุ่งโลดก่อสร้างจำกัดบริษัทปอระวีกนกก่อสร้างจำกัดและพวกรวม70รายส่งให้อัยการดำเนินการตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันหัวประมูลเสนอผลประโยชน์และรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมทั้งนี้ดีเอสไอได้ส่งตัวผู้ต้องหา66รายพร้อมสำนวนให้อัยการแล้วยกเว้นนายประวินหรือกำนันนกที่อยู่ระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและผู้ต้องหาอีก3รายที่ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ออกหมายจับไว้แล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันนี้เหตุจากฝนตกหนักเสี่ยงอันตรายและทบทวนมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
9: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเหตุมาจากฝนตกหนักทำให้เสี่ยงอันตรายและอยากให้ธรรมชาติฟื้นตัวพร้อมทั้งยังเป็นการทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพัดหลงและเสียชีวิตทั้งนี้เพื่อทบทวนปรับปรุงและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการกำหนดและชี้แจงกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันและปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดและเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีโอกาสฟื้นตัวและลดผลกระทบในการดำรงชีวิตและเป็นการขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเส้นทางธรรมชาติทั้งหมดประกอบไปด้วย5เส้นทางได้แก่เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาลานหินไออุ่น เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล่อนนมสาวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลักและเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระชนาการเหรียญทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเมืองพัทยาเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการระหว่างวันที่6ถึง28มิถุนายนนี้เพื่อสนับสนุนการจัดเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพพร้อมเชิญชวนประชาชนที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสูญหายชำรุดหรือมีความประสงค์จะทำบัตรใหม่ให้เข้ารับบริการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาได้อย่างสะดวกและครบถ้วนในวันที่28มิถุนายนนี
10: ้อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้วันนี้พยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลตามข้อมูลในหน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36นะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับส่วนเรดาร์ตรวจอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาไม่พบกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูช่วงเย็นกว่านี้นะแล้วก็ไปจนถึงช่วงค่ำๆว่าจะมีฝนก่อตัวหรือว่าพัดพามาจากทิศทางไหนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับรับแจ้งทางหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ใช้เส้นทางบอกว่ารถจอดเสียเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเป็นกระบะตู้ทึบนะครับทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกดำเนินการเคลื่อนย้ายได้แล้วนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับคุณวีบอกว่าเทิดดำริเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียแยกนครชัยศรีคุณประจักษ์พบเห็นถุงตกหล่นกลางสะพานข้ามแยกนรนองนะครับมีถุงขยะหล่นอยู่2ใบสีขาวนะฮะ1ถุงแล้วก็สีดำ1ถุงอยู่เลนขวาการจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ด้านคุณเอกวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้านะครับหน้าสนามบินดอนเมืองมีรถแท็กซี่จอดรับส่งผู้โดยสารหลายคันเลยอยู่เลนซ้ายทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวเลยไปใช้การได้ปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พี่เบนนลิตการจราจรทางพิเศษศรีรัฐทางด่วนขั้นที่2ติดพันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีรถพยาบาลมาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเป็นช่วงหัวลำโพงที่จะมุ่งหน้าไปอุรุพงศ์กลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีรับแจ้งจากคุณดุยวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกก่อนถึงแยกหลักสี่ประมาณ500เมตรมีรถบรรทุก6ล้อแบบมีกระเช้า1คันจอดทำงานน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับสายไฟนะครับเขาบอกว่าอยู่เลนขวาช่องทางหลักการจราจรเคลื่อนตัวช้าคู่ขนานเคลื่อนตัวได้นะครับช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวิชาญ93เทพารักษ์ขาออกมุ่งหน้าไปสีเทพาการจราจรยังใช้การได้ไปกลับนะครับคุณก๊อฟอยู่ที่ชิดลมนะเขาบอกว่ามีรถบรรทุก10ล้อบรรทุกดินจอดเสียอยู่เลนกลางเลยอยู่ด้านข้างเซ็นทรัลชิดลมส่วนหัวเนี่ยมันยื่นออกมาอยู่เลนซ้ายด้านของเพลินจิตนะครับทำให้รถที่มาจากราชประสงค์เนี่ยจะไปทางด้านของใต้ทางด่วนเพลินจิตเนี่ยไปไม่ได้นะเราก็เลยประสานงานพื้นที่สน.ลุมพินีให้นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวการจราจรคุณก๊อฟบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับคุณใจงานตนานะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุลงมาจากสะพานข้ามคลองบางละมาดประมาณสัก100เมตรนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าลงมาจากสะพานข้ามคลองบางละมาด100เมตรมีรถเก๋งกับรถปิกอัพชนกันอยู่ในช่องทางหลักเลนขวานะครับก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้มีท้ายแถวนะก็ยังใช้การได้อยู่ทั้ง2ด้านขอบคุณทุกข้อมูลนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะฮะถ้ามีข้อมูลก็สามารถแจ้งฝากทิ้งไว้ก็ได้นะครับหรือว่าต้องการออกอากาศเพิ่มเติมหน้าไมค์ก็ยินดีเลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้เป็นประจำนะครับทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปวันนี้เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเราอีกนะฮะสำหรับแม่ประนอมเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันนะครับกับกิจกรรมสนุกๆ นะฮะแม่ประนอมแล้วก็ไปลุ้นรับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีกันนะครับเล่นเกมกันครับตอบคำถามแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: โทรมาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าสำหรับคุณแล้วเนี่ยสินค้าของแบรนด์แม่ประนอมตัวไหนคิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดและเพราะอะไรถูกใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมนะครับน้ำพริกก็ได้นะครับบ๊วยเจี๋ยก็ได้น้ำจิ้มก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องปรุงรสนะครับเป็นชุดทำข้าวมันไก่ทำสเต๊ะเป็นชุดสำเร็จรูปเป็นเครื่องแกงได้หมดเลยขอแค่เป็นผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมตัวไหนที่ถูกใจคุณมากที่สุดอ่ะตัวไหนที่คุณชอบที่สุดอ่ะแล้วก็ยกเหตุผลประกอบไม่มีถูกไม่มีผิด โทรมาขอแค่มีเสียงคุณออกอากาศคุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับเป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมทั้งหมด9รายการรวมกับกระเป๋าสารของแม่ประนอมอีก1ใบก็เป็น10รายการพอดีผู้โชคดีทั้ง2ท่านแต่ละสัปดาห์จะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับนะครับหากไม่สะดวกเดินทางมาส่งตัวแทนนะครับส่งผู้รับมอบอำนาจเดินทางมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโทรมาได้เลย1137หรือดอกจัน1808 1137หรือดอกจัน1808ใช้ดอกจัน1808ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรนะครับดอกจัน1808โทรฟรีไม่ว่าคุณจะใช้ AAS True Dtac ติดต่อผ่านดอกจัน1808ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายร่วมสนุกกันครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้ในชุดกิฟต์เซตของแม่ประนอมเนี่ยแหมมันช่างอร่อยคุ้มอิ่มเหลือเกินมีตั้ง9ผลิตภัณฑ์ที่คุณจะได้รับไปแล้วก็อีก1กระเป๋าสารนะที่ใส่ผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมทั้ง9รายการมีอะไรบ้างมาดูกันน้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัมน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัมน้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัมน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัมน้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัมน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและสุดท้ายก็คือกระเป๋าสารของแม่ประนอมที่ใส่บรรจุภัณฑ์ทั้ง9รายการนี้ทั้งหมดในชุดกิฟต์เซตประกอบด้วย10รายการด้วยกันนะครับผู้โชคดีทั้ง2ท่านจะได้เหมือนกันนะครับมาแล้วท่านแรกผู้ร่วมสนุกนะครับคุณกิตติยาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอบว่าอะไรครับ
2: สุดยอดของที่ต้องใช้คือน้ำพริกเผาค่ะ
1: ติดใจสูตรไหนเป็นพิเศษไหมครับ
2: สูตรไม่เผ็ดค่ะ
1: อ๋อทำไมถึงเป็นส
2: ู
1: ตร
2: เพราะว่าเด็กๆทาขนมปังติดใจกันมากค่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขนมปังมีเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะ
1: ใช้ของแม่ประนอมมานานหรือยังครับเนี่ย
2: โอ้หลายสิบปีแล้วค่ะ
1: แล้วครับอะไรทำให้เราติดใจแม่ประนอมอะครับ
2: รสชาติของเขาอะค่ะเขาไม่เคยที่จะทำให้ผิดหวังนะคะแล้วมันมีประโยชน์หลากหลายนะคะน้ำพริกเผาเนี่ยค่ะทำกับข้าวก็ได
1: ้
2: ทำทาขนมปังทานอย่างรีบด่วนไปโรงเรียนหลานๆก็ได้
1: ได้เลยครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับคุณกิติยา
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณกิติยานะครับมาเป็นสายแรกนะตอบว่าน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะลำพังแค่น้ำพริกเผาไทยเนี่ยเขาก็มีหลายสูตรนะน้ำพริกเผาไทยสูตรออริจินัลดั้งเดิมน้ำพริกเผาไทยสูตรเจน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาลนะครับน้ำพริกเผาไทยผสมน้ำมันมะกอกน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำน้ำพริกเผาไทยชนิดผสมต้มยำฉลากสีเหลืองเห็นไหมครับแค่ลำพังน้ำพริกเผาไทยเนี่ยมีเยอะมากนะมีหลายสูตรมากๆเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย84รายการด้วยกันนะครับ84รายการด้วยกันนะคุณพิสมัยสวัสดีครับคุณพิสมัยครับ
3: ค่ะ
1: ครับ
3: ตอบเล่นเกมกับแม่ประนอมค่ะ
1: ครับตอบว่าอะไรครับ
3: ตอบน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นน้ำจิ้มไก่อะครับคุณพิสมัยเราถูกใจ
3: ตัวนี้เก่าแก่มานานปีนะคะแล้วก็ตัวน้ำจิ้มไก่เนี้ยไม่แยกชั้นนะคะก็คือระหว่างแบบพริกกระเทียมกับไอตัวใส่หลับน้ำเชื่อมอะค่ะมันเวลาซื้อมานะคะแล้วก็เปิดทานก็เข้มข้นเราตั้งทิ้งไว้ก็ยังคงสภาพเดิมอะค่ะ
1: แล
3: ้วพกพาไปต่างประเทศหรือว่าพาไปต่างจังหวัดก็สะดวกค่ะ
1: ติดตามแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ใช้ของแม่ประนอมนี่มานานหรือยังอะครับเนี่ย
3: นานแล้วค่ะ50กว่าปีถ้าอายุตัวเองก็40ปีอะ
1: โอ้ครับแสดงว่าติดใจแม่ประนอมมาตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนใจเลยอย่างนั้นหรอ
3: มีหลายๆยี่ห้อขึ้นมานะคะแต่ว่า เวลาถ้าไปตลาดแล้วถ้าตัดสินใจซื้อก็จะเลือกแม่ประนอมอะค่ะ
1: อืมครับครับอะไรทำให้เราติดใจแม่ประนอมถ้าไม่ใช่ตัวน้ำจิ้มเมื่อสักครู่คุณพิสมัยอธิบายเกี่ยวกับตัวน้ำจิ้มตัวอื่น
3: น้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาก็เข้มข้นเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะแบบคนจะทานเผ็ดมากเขาก็ใส่เยอะหน่อยทานเผ็ดน้อยเขาก็ทาขนมปังบางหน่อยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเขาพัฒนาสูตรแบบตัวไม่มีน้ำตาลนะคะก็เลยเขาเรียกต้องตาต้องใจผู้ที่ลดน้ำหนักพวกเนี้ยค่ะ
1: อืมครับครับโอ้เดี๋ยวรอลุ้นเคยร่วมสนุกหรือยังครับคุณพิสมัย
3: เคยนานแล้วอะค่ะ
1: นานแล้วหรอสักกี่ปีได้ละหรือว่าต้นป
3: ีนี้ค่ะ
1: ปีนี้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าตอนนี้จะโชคดีเหมือนกับที่ผ่านมาไหมนะครับ
3: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณปราโมทสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับตอบว่าอะไรพี่ปราโมท
4: การันตีของน้ำพริกของพริกเหมือนเดิมครับ
1: น้ำพริกเผาไทย
4: มาตั้งแต่เด็กแล้วสูตรดั้งเดิมเลย
1: อะไรทำให้พี่ติดใจแม่ประนอมอะครับ
4: เครื่องมันขึงดีเปิดมาก็หอมทำต้มยำก็อร่อยเพราะมันเป็นสูตรที่ว่าแม่ประนอมเขาคิดอ่านการเขียนมาละเอียดมากคิดว่าเครื่องมันจะเป็นหอมกระเทียมพริกแล้วที่ผมหลักๆเลยผมชอบกินน้ำพริกมากที่สุดเลยอย่างอื่นก็แซมแซมบ้าง
1: ใช้มากี่ปีแล้วครับติดตามแม่ประนอมมานาน
4: แค่ไหนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยฮะเพราะว่าปีหน้าผมก็ได้เงินสวแล้วอ่ะ
1: เออนานมากเลยเนาะได้ครับ
4: โอ้โหอร่อยมากครับ
1: เคยได้รางวัลหรือยังพี่ปาโมด
4: ได้แล้วตอนนั้นไม่สบายครับแล้วก็ไปรับไม่ได
1: ้เอ้าหรอเอ้าแล้วยังไงสละสิทธิ์ไปหรอหรือยังไงตอนนั้นอ่ะ
4: ไม่ได้สละครับก็ติดต่อเจ้าที่บอกเสียค่าใช้จ่ายค่าอะไรนะร้อยหนึ่งผมก็บอกว่ามาส่งได้เลยเดี๋ยวผมบอกเอง
1: อ๋อจ
4: ะไม่เห็นมาส่งถึงทุกวันนี
1: ้นานหรือยังอ่ะ
4: วันที่7เองฮะ
1: 7เดือนไหน
4: เดือนที่แล้วฮะ
1: 7เดือนที่แล้วหรอ
4: ตรงกับวันพุธพอดีที่ผมได
1: ้อ๋อๆๆๆ
4: ก็ยังไม่ส่งอ่ะ
1: เดี๋ยวบอกให้
4: ครับ
1: ได้ขอบคุณมากคุณปาโมด
4: ครับขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
1: ับ ฮะด้านนอกนะช่วยติดตามคุณปาโมดให้หน่อยได้ตั้งแต่วันที่7เดือนที่แล้วนะฮะเขาบอกว่าเขาเคยได้รางวัล7เดือนที่แล้วหรอ7เดือนที่แล้วมันพฤหัสไม่ใช่หรอมันไม่ใช่วันพุธนี่7เดือนที่แล้วอะอ่ะไม่อะไรเดี๋ยวลองเช็คดูแล้วกันคุณทองใบสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับ
5: วันนี้ขอร่วมด้วยคนนะ
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
5: ก็คือน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยนะผมติดตามมาก็ผมว่า40ปีได้นะ
1: ครับผม
5: แต่ก่อนเนี่ยบริษัทที่ทำน้ำพริกเผาแม่ประนอมไม่ได้อยู่ที่ถนนพุทธมณฑลนะอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ
1: ข้างในหมู่บ้านเศรษฐกิจเลยเหรอ
5: ครับผม อยู่ตรงใกล้ๆวงเวียนที่สองอ่ะอยู่ขวามือน่ะทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่เดี๋ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจมีทั้งหมดกี่วงเวียนนะพี่3
5: สามวงเวียนหลัก
1: สาม
5: วงเวียน
1: ใช่ไหม
5: ครับวงเวียนแรกแล้วเราเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายแล้วบริษัทแม่ประนอมเนี่ยอยู่ขวาม
1: ือ
5: ก่อนถึงวงเวียนที่สองนะครับก็คือก็40ปีได้อ่ะ
1: 40ปี
5: นับจากอายุตัวเองเนี่ยนะผมก็ทานมาประจำนะครับคุณเดมา
1: ครับผม
5: ฮะ
1: ติดใจน้ำพริกเผาเนาะ
5: น้ำพริกเผาครับ
1: อ๋อครับ
5: ไม่ว่าจะเป็นทานขนมปังหรือคุกข้าวกินนะครับและอีกสูตรหนึ่งเนี่ยผมจะแปลกไปกว่าคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาไปผสมกับอาหารญี่ปุ่นก็ได้นะ
1: ยังไงอ่ะ
5: ก็คือมาม่าไงเราต้มมาม่าให้มีน้ำแล้วก็เอาน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยลงสักไม่ถึงช้อนนะแล้วรสชาติมันจะแบบมันไม่ใช่มาม่าตัวเดิม
1: อ๋อหรอ
5: เป็นลักษณะน้ำพริกเผา
1: เหมือนเราปรุงเพิ่ม
5: ครับปรุงเพิ่มนะครับ
1: อ๋อครับ
5: ครับอร่อยครับคุณเลยมา
1: อร่อยเน
5: า
1: ะ
5: ไม่เชื่อลองทำดู
1: เดี๋ยวลองดูครับ
5: คร
1: ับ ขอบคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: สว
1: ั
6: สดีคร
1: ับ วันนี้น้ำพริกเผาครับจากแม่ประนอมนี่ต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งเลยนะนี่กินขาดเลยอ่ะนะฮะหลายๆท่านก็ติดอกติดใจมากๆเลยนะครับ กับน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมส่วนใหญ่นี่จะชอบไปทางสูตรดั้งเดิมนะเขาบอกว่าของดั้งเดิมนี่มันอร่อยอยู่แล้วอ่ะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยอ่ะคือมันอร่อยด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหลายๆท่านนะฮะอ่ะข้างนอกสายหมดยังถ้าสายหมดแล้วจะได้แรนดอมสุ่มหาผู้โชคดีเลยแต่ถ้ายังมีติดพันอยู่ยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผู้โชคดีทั้ง2ท่านจะได้เป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมเนี่ยเหมือนกันนะครับต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเรานะฮะระหว่างรอด้านนอกแรนดอมสุ่มหาผู้โชคดีนะครับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านจะคิดถึงน้ำพริกเผาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมขอนำเสนอน้ำราดไข่ลูกเขยครับอันนี้เนี่ยมาพร้อมกับหอมเจียวเลยนะไม่ต้องเสียเวลาไปหาเครื่องไปหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้ยุ่งยากมากความนะครับเขาบอกว่าในขวดเนี่ยสามารถใช้ทำน้ำปลาหวานสะเดาได้เลยอ่ะนะครับเป็นตัวน้ำราดไข่ลูกเขยมาพร้อมกับหอมเจียวแล้วก็พริกทอดในขวดนะครับอย่างที่บอกว่าสามารถใช้ทำน้ำปลาหวานสะเดาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับน้ำราดพริก3รสอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลายท่านเนี่ยถูกอกถูกใจเพราะว่ามันสามารถดัดแปลงแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วแต่จินตนาการที่จะเข้าไปถึงเลยว่าคุณจะดัดแปลงมาใส่นู่นเติมนี่อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคุณทองใบเขาก็บอกว่าเขาใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันก็ยิ่งช่วยเพิ่มรสชาติอ่ะให้มันอร่อยมากยิ่งขึ้นให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับน้ำราดพริก3รสของแม่ประนอมเนี่ยใช้ราดปลาทอด3รสก็ได้หรือว่าจะเป็นไก่3รสก็ได้นะครับอาหารทะเลชุบแป้งทอดแล้วเอามาจิ้มเอามาราดก็ได้เหมือนกันนะผัดปลาทอดกรอบก็ได้คือเรียกได้ว่าสามารถราดกับอาหารทอดอ่ะได้ทุกชนิดเลยช่วยเพิ่มรสชาติที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเขาไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่ผงชูรสนะฮะน่ะเขาอร่อยมาจากใจฮะเชื่อแม่ฮะผู้โชคดี2ท่านได้แล้วนะครับในช่วงเวลานี้ท่านแรกครับคุณพิษสมัยภาชีทรัพย์ครับดีใจกับคุณพิษสมัยด้วยนะครับส่วนท่านที่2ครับคุณทองใบอินเทเวศครับดีใจกับผู้โชคดีทั้ง2ท่านด้วยนะครับทั้งคุณพิสมัยและคุณทองใบด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานจากจสร้อยติดต่อกลับไปนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเรานะครับหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถซักถามสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โทรกลับไปหาท่านได้เลยนะครับช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมนะสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆและร่วมลุ้นรับของรางวัลจากแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปขอบคุณแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
0: ผู้ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: แม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะครับสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะฮะที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์แม่ประนอมครับก่อนหน้านี้นะครับกรณีของอุบัติเหตุคุณใจกตนาฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังนิดนึงนะครับลงมาจากสะพานข้ามคลองบางละมาด100เมตรถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเก๋งกับปิกอัพกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับรถขับมาเร็วต้องมาเบี่ยงหลบกันเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ฝากระวังด้วยนะครับราชพฤกษ์ขาเข้าลงมาจากสะพานข้ามคลองบางละมาด100เมตรช่องทางหลักด้านขวานะครับมีอุบัติเหตุอยู่การจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณแขบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ทันตกรรมแจ้งแทนลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยลืมกระเป๋าโค้ชของผู้หญิงสีขาวเหลืองเหตุเกิดวันที่7ตอน10โมงลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้เป็นกระเป๋าสตางค์สีขาวเหลืองยี่ห้อโค้ชข้างในมีเงินสดมีเอกสารส่วนตัวขึ้นมาจากหมู่บ้านธนานนท์ราชพฤกษ์แล้วก็มาลงที่ตั้งหัวเสง ตอนวันอาทิตย์ที่7ช่วงเวลา10โมงนะครับรบกวนพี่ๆคนขับรถสาธารณะนะหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้หรือว่ากรณีผู้โดยสารที่ขึ้นรถต่อแล้วไปเจอของที่ตกหล่นอยู่บนรถนะครับก็สามารถติดต่อแจ้งกลับจสร.ได้เช่นเดียวกัน1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสวัสดีคุณระพีคุณวิชัยเพิ่มเติมด้วยคุณครูน้อยพี่ประพพรสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็มาตรวจสอบข้อมูลนะครับหลังไมค์กันเขาบอกว่าพระราม4ช่วง3ย่านเริ่มชะลอตัวในขณะที่เพลินจิตพระราม1วันนี้รถแน่นแล้วด้านของพญาไทเข้าออกแยกพญาไทบอกว่าชะลอตัวไปกลับเลยส่วนด้านของรัฐวิถีแยกตึกชัยชะลอตัวอีกด้านหนึ่งมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับทั้งฝั่งของสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนไม่มีปัญหาการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับเลยติดตามข้อมูลจากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับโครงการคนรักรถของวิริยะมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3นะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้ครับสำหรับประเภทที่1 0% นาน6เดือนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับสำหรับประเภทที่3ครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแค่นั้นเองส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อันนี้ยังคงมีให้อยู่นะครับแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้เช่นเดียวกันสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน3เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะครับ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับ02-150-0888ครับขอบคุณวิริยะด้วยนะครับทักทายคุณตู่ระยองสวัสดีพี่ตู่ด้วยนะครับพี่ตู่ระยองแล้วก็คุณอนุกูลเล่นเกมจบไปแล้วครับติดตามได้ใหม่พุธหน้านะฮะพี่อนุกูลฮะขอบคุณมากนะครับมาช้าตลอดนะฮะหลังบ่ายโมงนะติดตามกิจกรรมแม่ประนอมได้นะครับเพิ่งประกาศรายชื่อผู้โชคดีไปเมื่อสักครู่นี้เองพี่อนุกูลนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับติดตามได้ใหม่พุธหน้าหลังบ่ายโมงนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับในขณะที่ฝั่งสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้งไปกลับนะครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งกรณีคุณพิมพ์สิรีนะครับบอกว่ามีสุนัขครับอยู่ตรงข้ามบริษัทไทยสมิตนะฮะมีสุนัขสีดำตัวใหญ่ยืนอยู่เกาะกลางถนนถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้านะครับตรงข้ามบริษัทไทยสมิตออโต้พาร์คอินดัสตี้จำกัดนะครับอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาเขาบอกว่าเหมือนว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่เท้าด้วยนะสุนัขตัวเนี้ยตัวใหญ่สีดำการจราจรคุณพิมพ์สิรีบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับใช้กันได้2ฝั่งนะฝากระวังด้วยนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่วงตรงข้ามบริษัทไทยซับมิกมีสุนัขตัวใหญ่สีดำนะครับยืนชิดอยู่ช่องทางหลักด้านขวานะแล้วก็เหมือนว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บที่เท้าด้วยแต่การจราจรเนี่ยไม่ติดนะผู้แจ้งเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรแต่ว่าฝากระวังสุนัขตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงลองแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะทั้งตัวผู้ใช้เส้นทางเองทั้งตัวสุนัขเองด้วยนะครับยังไงฝากระวังก่อนนะครับถนนเทพรัตน์นะบางนาตราดขาเข้าจะอยู่ช่วงกม18กม15เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับบริษัทไทยสมิทเนี่ยนะฝากระวังด้วยนะครับฝากระวังด้วย แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรเห็นบอกวันนี้เนี่ยด้านของอโศกวันนี้ชะลอตัวเร็วไปด้านของอโศกเพชรแล้วก็กลับกันเนี่ยจะมีตามรอบไฟตรงอโศกสุขุมวิทถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับฝั่งที่จะไปพระราม3ไป5แยกนรนองเนี่ยก็บอกว่าใช้การได้นะไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็เพชรบุรีตรงคลองตันไทยสั้นนะแต่ว่าขาเข้าเนี่ยจะมีชะลอตัวทองหล่อแล้วก็ด้านของเพชรอุทัยพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับพระราม9นี่ยังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็แถวโซนรามคำแหงแยกรามมีชะลอตัวนิดหน่อยตัดพระราม9แต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-chaothai.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน 2566

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: คุณจักรพงศ์สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับเก็บอะไรได้อ่ะพี่จักรพงศ
1: ์เป็นกระเป๋าสะพายครับผม
0: กระเป๋าสะพาย
1: สะพายข้าง
0: สีอะไรครับพี
1: ่สีดำครับ
0: สีดำหมอพี่จำผู้โดยสารได้ไหม
1: จำไม่ได้แต่มันมีบัตรเขาอยู่ในกระเป๋าด้วยครับน่าจะเป็นใบขับขี่
0: อ๋อเหรอเป็นต่างชาติเหรอพี่
1: ใช่ครับใช
0: ่หรอเขามากับใครยังไงขึ้นที่ไหนลงที่ไหนจำได้ไหมฮะ
1: คือเขาผมไม่ได้ไปส่งเขาครับคือผมจอดรอลูกค้าที่หน้าโรงแรมแอมไชน่าตรงถนนเจริญกรุงอ่ะใกล้ๆเยาวราช
0: ครับ
1: ทีนี้ลูกค้าน่ะเขาคิดว่าผมเป็นรถแอปลูกค้าเรียกแอปเขาก็เลยขึ้นรถผมมาพอขึ้นมาแล้วมาดูปรากฏว่ามันไม่ใช่ผมบอกว่าน่าจะเป็นคันหลังเขาก็เลยลงไปเขาลงไปแต่ผมไม่รู้นะเขาลงไปเสร็จเขาก็ไปขึ้นรถคันนั้นเลยแล้วก็ประมาณอีกสักประมาณสัก20นาทีผมก็ได้ผู้โดยสารไปส่งที่สำเ
0: ภ
1: าพอดีไปถึงที่สำเภาพลูกค้าเขากำลังจะลงรถเขาไม่ได้เจอกระเป๋าเขาบอกว่ามีกระเป๋าอยู่บนรถเขาก็เลยเอามาให้ผมก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งรับลูกค้าต่างชาติมีเจ้านั้นแหละที่ขึ้นรถมาเป็นต่างชาติ
0: ก็เท่ากับพี่เก็บได้วัน
1: เขากำลังจะลงรถเขาไม่ได้เจอกระเป๋าเขาบอกว่ามีกระเป๋าอยู่บนรถเขาก็เลยเอามาให้ผมก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งรับลูกค้าต่างชาติ

0: ว่า
1: พอดีมีลูกค้าโรงแรมมีโรงแรมอ่ะติดต่อมาบอกว่าลูกค้าลืมของให้ผมเอาไปส่ง
0: พี่จักรพงศ์นี่ขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรอ่ะ
1: นี่เป็นเขียวเหลืองครับ1ม้าไข่5410ครับ
0: อ๋อเดี๋ยวไปคุยกับคุณอนุภากันเขาบอกว่าแจ้งแทนชาวต่างชาติที่ลืมของสวัสดีครับคุณอนุภา
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นชาวอะไรครับที่เขาลืมของไว้ครับ
2: ค่ะเราแจ้งจสรไปเมื่อเช้านี้ช่วงประมาณ7โมงกว่าว่าลูกค้าลืมกระเป๋าสีน้ำตาลนั่งแท็กซี่จากเยาวราชมาลงถนนข้าวสารเมื่อคืนนี้ตอนช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่ม
0: เขาเป็นชาวอะไรครับ
2: เป็นไอแลนด์ค่ะ
0: มากี่คนนะครับ
2: 3คนค่ะ
0: อ๋อผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ย
2: ผู้หญิง2ผู้ชาย1คนค่ะ
0: อ๋ออ่อพี่จักรพงศ์ตอนที่ขึ้นรถพี่นี่ขึ้นกันกี่คน
1: 3คนครับ
0: อ๋อชื่ออะไรครับ
1: ผู้หญิง2ผู้ชาย1
0: อ่าฮะเค้าชื่ออะไรพอจะบอกได้มั้ยครับคุณอนุภา
2: คนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าชื่อคุณรีเบคก้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่มั้ยตรงกับในบัตรมั้ยฮะพี่จักรพงศ์
1: น่าจะใช่เพราะว่าน่าจะประมาณผมก็สะกดไม่ถูก
0: ไม่เป็นไร
1: น
0: ั่
1: นแหละแต่เป็นชาวไอร์แลนด์
0: ใช่ไหมเป็นชาวไอร์แลนด์ป่ะฮะ
2: ใช่ค่ะไอร์แลนด์ค
0: ่
2: ะ
1: ไอร์แลนด์เป็นชาวไอร์แลนด
0: ์แล้วเดี๋ยวจะส่งคืนกันยังไงดีเดี๋ยวให้แลกเบอร์กันไว้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอะพี่จักรพงศ
1: ์ตอนนี้ผมอยู่บ้านครับกำลังจะออกรถไปกำลังจะว่าจะไปส่งนี่แหละครับว่าจะเอาของไปส่งนี่แหละคร
0: ับ อ๋อไปที่โรงแรมเลยเหรอฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่โทรมาบอกแล้วว่าอยู่โรงแรมที่3 เสนซอย 3
0: ใช่ไหมครับคุณอนุภา
2: ใช่ค่ะโรงแรมชื่อเพนพาร์คเพสอยู่3 เสนซอย 3
0: อ๋อเดี๋ยวเอาไปส่งคืนให้เลยเนาะ
1: ครับ
2: คุณนะคะ
0: มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับคุณอนุภาเชิญเลยนะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะคุณจักรพงศ์ขอบคุณที่เก็บของให้ลูกค้าเรานะคะแต่ตอนนี้เราติดต่อลูกค้าไม่ได้เลยแต่ว่าเขาออกไปข้างนอกอะค่ะพยายามติดต่อกันอยู่ว่าให้เขาเร
1: ียกลูกค้าไม่อยู่เนาะ
0: เขาเช็คอินถึงวันไหนอะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: เขาอยู่ถึงวันไหนครับ
2: เช็คเอาท์วันนี้แต่เขาฝากกระเป๋าไว้แล้วเขาออกไปข้างนอกแล้วตอนนี้เราพยายามติดต่อเขาทางอีเมลแล้วเขาก็ไม่มีเบอร์ไทยด้วยค่ะก็ติดต่อเบอร์เขาก็ไม่ได้เดี
0: ๋
2: ยวรอเขาตอบกับอีเมลมาอีกทีนึงค่ะ
0: เห็นบอกว่าข้างในมีเงินมีทั้งเงินสดไทยมีทั้งเงินยูโรด้วยใช่ไหมครับ
2: ประมาณนั้นแล้วก็มีพวกบัตรเครดิตบัตร ATM แล้วก็กล่องใส่แว่นตาประมาณนี
0: ้
2: ค
0: ่ะอ๋ออ่ะยังไงเดี๋ยวคุณจักรพงศ์ไปส่งคืนให้ถึงโรงแรมขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านดีใจด้วย
2: ขอบคุณเช่นกันนะ
1: คร
0: ับ ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณจักรพงศ์นะครับพลเมืองดีนะพี่จักรพงศ์ทูลธรรมขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่5410กทม.พลเมืองดีของเรานะครับเก็บเป็นกระเป๋าของชาวต่างชาติได้ข้างในอย่างที่บอกมีทั้งเงินสดไทยมีทั้งเงินต่างประเทศเป็นเงินยูโรนะฮะก็เก็บได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาก็แจ้งมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะประมาณสัก3ทุ่มคือปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เนี่ยเขาขึ้นรถแท็กซี่ผิดคันแล้วก็ขึ้นมานั่งแต่ยังไม่ทันได้ไปอ่ะนะก็เข้าใจกันผิดก็เลยลงจากรถนะไปขึ้นคันที่ถูกต้องหลังจากนั้นก็เลยลืมเป็นกระเป๋าสะพายเมื่อสักครู่ตามที่คุณจักรพงศ์เพิ่มเติมให้ส่วนคุณอนุภาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงแรมนะครับเขาบอกว่าชาวต่างชาติเป็นลูกค้า3ท่านก็มาแจ้งกับทางโรงแรมว่าได้ลืมกระเป๋าเอาไว้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ลืมคันที่เขาขึ้นนะที่บอกว่าขึ้นจากเยาวราชไปเข้าสารเขาไม่ได้ลืมคันนั้นนะแต่เขามาลืมคันเนี้ยของคุณจักรพงศ์เนี่ยแหละโอ้นี่โชคดีนะที่คุณจักรพงศ์เนี่ยเขาติดต่อกลับมานะครับก็เดี๋ยวตอนเนี้ยจะนำไปส่งคืนให้ถึงที่โรงแรมเลยนะครับขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะครับพี่จักรพงศ์ทูลธรรมขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง15410กทม.นะครับขอบคุณมากๆก็เดี๋ยวไปส่งคืนให้ถึงที่โรงแรมเลยดีใจกับชาวต่างชาติด้วยนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบนะว่าเจอของแล้วนะเดี๋ยวนำไปส่งคืนให้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะในรอบวันฮะคุณละพีบอกว่าบางขุนนนท์ตอนนี้ฝนยังไม่มาแต่ก็เริ่มครึ้มๆแล้วแสงแดดมาหายนะครับข้อมูลเพิ่มเติมให้ทาง YouTube ของเราแล้วก็มีทางหลังไมค์นะครับก่อนหน้านี้รับแจ้ง ทั้งเรื่องจราจรแล้ว

ว่าอุบัติเหตุนะครับทางศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าที่โรงเรียนสุโขทัยจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะครับที่โรงเรียนสุโขทัยตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปแต่ไม่ได้แจ้งมาว่าถึงกี่โมงนะบอกแค่ว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปที่โรงเรียนสุโขทัยจะมีการซ้อมอพยพหนีไฟนะครับขอบคุณข้อมูลทางศูนย์วิทยุพระราม199แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับกรณีรถจอดเสียสะพานกาญจนาภิเษกดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบนทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์ที่บอกว่ามีรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชนกับรถกระบะก็เห็นบอกว่าชะลอตัวกันอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับใกล้กับทางลงยมราชการจราจรก็ชะลอตัวกันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เห็นบอกว่าการจราจรนี้ก็จะใช้การได้ดีขึ้นนะครับมีข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับในช่วงเวลานี้ทาง PEA นะครับเตือนเรื่องของลักขโมยสายไฟนะฮะติดตามข้อมูลทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ไปพร้อมๆกันนะครับPEA เตือนลักขโมยสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือสายทองแดงและอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทั้งผู้กระทำและประชาชนในพื้นที่ครับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตครับเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นผู้กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาครับอาจได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด PEA ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรดแจ้ง1129 PEA Contact Centerตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีครับเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับในช่วงเวลานี้มาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ฝากไว้ทางด้านหลังไมค์ทั้งเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็สภาพฝนฟ้าอากาศนะ เรื่องของฝนเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงไม่พบกลุ่มฝนนะครับจะมีก็แถวสระบุรีแถวนครนายกประปายแถวปทุมบางพื้นที่ฉะเชิงเทรารวมไปถึงราชบุรีกาญจนบุรีบางพื้นที่เช่นเดียวกันสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรที่เพิ่มเติมเข้ามาหนาแน่นขึ้นจะเป็นด้านบนสะพานตากสินขาเข้าเห็นบอกว่าชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็ด้านของสุขุมวิทอโศกรัชดาอโศกสุขุมทางฝั่งดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์บทแม่พระนะครับที่ชะลอตัวนะรับแจ้งมาแต่ฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับการประปาที่ตากสินฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์นะครับจะมีงานซ่อมท่อประปาขนาดใหญ่ที่แตกรั่วครับที่ซอยเทิดไทย23ก็จะส่งผลให้น้ำไม่ไหลที่ถนนเทิดไทยนะครับซอยเทิดไทย21ถึงซอยเทิดไทย25นะครับซอยรัชดาภิเษก14และถนนราชพฤกษ์ถนนเลียบริมทางรถไฟทั้งหมดจะทำงานตั้งแต่ช่วง12นาฬิกาที่
ที่ผ่านมาจนถึง 17:00 นจุดนี้จะทำจนถึง 5:00 นของวันนี้นะครับประปาตากสินฝากประชาสัมพันธ์เป็นงานซ่อมท่อประปาขนาดใหญ่ที่แตกรั่วซอยเทิดไทย23ก็ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลถนนเทิดไทยซอยเทิดไทย21ถึงซอย25ถนนรัชดาภิเษกซอย14ถนนราชพฤกษ์ถนนเลียบริมทางรถไฟทั้งหมดนะครับจนถึงช่วง 17:00 นครับขอบคุณข้อมูลจากการประปาสาขาตากสินด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบมาเฟียภูเก็ตเตรียมฟื้นคณะกรรมการปราบผู้มีอิทธิพลและเลขาสมช.ยอมรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเปราะบางสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินกลับมายังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนยืนคุยกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความคืบหน้าการจัดการมาเฟียภูเก็ตเนื่องจากล่าสุดยังได้รับรายงานว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขขณะที่นายพลพีเปิดเผยภายหลังการพูดคุยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ไปดำเนินการสิ่งที่ยังค้างคายังไม่สำเร็จซึ่งจะลงไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่านายกรัฐมนตรีเตรียมจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยนายกรัฐมนตรีจะนั่งตำแหน่งประธานด้วยตนเองแต่จะมอบหมายให้นายพลพีเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนกับที่นายชาดาไทเศษเคยได้รับหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขาสมช.ยอมรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเปราะบางหลังพบเครื่องรถถังประชิดแนวบอกรอประเมินท่าทีฮุนเซนย้ำทั้งสองชาติต้องยึดกรอบเจรจาหยุดยิงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้กรอบมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสภายหลังจากกัมพูชาเดินหน้าใช้กลไกประนีประนอมภาคบังคับโดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งกำลังดำเนินการพิจารณารายละเอียดและเตรียมความพร้อมในทุกมิติส่วนความเคลื่อนไหวบริเวณแนวชายแดนหลังมีรายงานว่ากัมพูชาได้รับมอบรถถังจากจีนและมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยนั้นนายชัดชัยยอมรับว่าเป็นประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังมีความเปราะบางแม้ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ตกลงร่วมกันไว้แม้จะมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันในบางพื้นที่แต่ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้โดยหน่วยงานในพื้นที่ยังสามารถใช้กลไกการพูดคุยเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และทำให้การดำเนินงานต่างๆเดินหน้าต่อไปได้สำหรับกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาระบุว่าจะใช้กลไกการเจรจาและกำลังทหารในการทวงคืนดินแดนจากไทยนั้นนายชัดชัยระบุว่าเข้าใจว่าเป็นการแสดงความเห็นในบริบทของฝ่ายกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยมีแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนไว้ก่อนหน้านี้ทั้งนี้ยอมรับว่ายังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนว่าฮุนเซนจะดำเนินการตามถ้อยแถลงดังกล่าวจริงหรือไม่แต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงเป็นกรอบสำคัญที่ไทยและกัมพูชาต้องยึดถือร่วมกันต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณเหรอจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีโยคะแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ใส่ใจทุกเมนูรสหวานมันเค็มจากสสส.ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับด้านบนทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2นะครับแจ้งวัฒนาที่จะมุ่งหน้ามาบางโคลใกล้กับทางลงยมราชนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนนะครับชนกับรถกระบะนะครับกีดขวางอยู่2ช่องทางซ้ายจุดนี้มีรถเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุนะครับยังไงชะลอตัวกันอยู่ฝากระวังเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนนะครับเกิดอุบัติเหตุกับทางด้านของรถกระบะนะครับบริเวณใกล้กับทางลงยมราชฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์ครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือณที่เกิดเหตุแล้วนะครับฝากเพื่อนสมาชิกที่ตามหลังมาเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับรับแจ้งจากทางด้านของผู้ใช้เส้นทางนะครับก็บอกว่าประดิษฐ์มนูธรรมคุณวิชาญนะครับเลียบทางด่วนรามิทาอัตนรงจากพระรามเก้าที่จะมุ่งหน้าไปประชาธรรมการจราจรณขนาดนี้ยังไม่มีปัญหาครับเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับมีเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุจากคุณใจกันตนานะครับถนนราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าลงมาจากสะพานข้ามคลองบางระมาด100เมตรก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นเก๋งกับปิกอัพชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาครับเราประสานงานไปท้องที่สน.บางเสาธงรับแจ้งกลับมาได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางแล้วนะครับต้องขอบคุณทางสน.บางเสาธงด้วยนะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้เป็นปกติสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับมีหนึ่งข่าวครับที่หลายท่านให้ความสนใจนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายน2569เมื่อวานนี้นะครับมีทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้มีการเข้าตรวจสอบร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งที่อุดรธานีหลังพบว่ามีลูกค้าครับทานก๋วยเตี๋ยวทานอาหารจากทางร้านไปแล้วเกิดอาการเหมือนกันเลยลักษณะคล้ายๆกันเลยนะก็บอกว่าอาหารเป็นพิษ13 คนนะครับจากการตรวจสอบพบเกลือที่ทางร้านเนี่ยได้นำมาใช้ประกอบอาหารนะฮะแล้วก็มาทราบภายหลังนะเขาบอกว่าเป็นคนในครอบครัวที่ไปเก็บของเก่าและเขาเห็นเกลือเนี่ยมันวางทิ้งไว้อยู่ข้างถังขยะก็เลยหยิบมาปรุงใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องตรวจสอบแล้วนะว่าด้านในเนี่ยเป็นเกลือจริงหรือไม่นะครับทางนี้เนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยกับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีก็ได้เข้าไปตรวจสอบร้านนะครับภายในชุมชนพรสวรรค์ร้านนี่แหละที่บอกนี่แหละอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีมีชาวบ้านมารับประทานก๋วยเตี๋ยวบางคนเนี่ยรับประทานเป็นอาหารตามสั่งแต่ว่ามีการซดน้ำซุปของทางร้านไปนะเมื่อวันที่8ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยมีอาการเหมือนกันเลยก็คือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะหายใจลำบากอุจจาระร่วงเป็นเหมือนกัน13คนรวมถึงหลานของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเองก็มีอาการดังกล่าวเช่นเดียวกันนะก็เลยต้องพาตัวไปส่งโรงพยาบาลนะฮะที่โรงพยาบาลอุดรธานีทางเจ้าของร้านเขาก็มีการเปิดเผยนะบอกว่าก่อนหน้าวันที่เกิดเหตุเนี่ยลูกชายที่มีอาชีพเก็บของเก่าได้นำเกลือที่เก็บได้2ถุงนำมาใส่ในน้ำซุป2ช้อนเนื่องจากว่าทางร้านเนี่ยเกลือหมดพอดีซึ่งก่อนจะปรุงเนี่ยเขาบอกเขาก็ได้มีการเอามือไปแตะชิมมันก็มีรสเค็มอ่ะนะก็เลยนำมาใส่ในน้ำแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นตนเองเนี่ยก็มีอาการวิงเวียนศีรษะแล้วก็ท้องเสียเหมือนกันเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจนะหากสิ่งที่ปรุงลงไปเนี่ยไม่ใช่เกลือจริงๆก็รู้สึกสงสารลูกค้าแล้วก็อยากจะขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะส่วนญาติที่มาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวนะเขาก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีทั้งคนที่รับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับแต่คนที่สั่งอาหารตามสั่งเนี่ยก็ได้มีการรับประทานน้ำซุป จากหม้อต้มน้ำเดียวกันไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมเหตุการณ์ดังกล่าวกันกับทางด้านของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒน์เวลาสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับจากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ตอนนี้ล่าสุดอาการผู้ป่วยแต่ละรายนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับ
1: ครับตอนนี้ก็ถือว่าทางในส่วนของทางการแพทย์เรานะครับถือว่าได้ดูแลคนไข้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือสถานการณ์ในวันนี้นะมีผู้ป่วยทั้งหมดนอกที่เราได้ดูแลเนี่ยครับที่นอนโรงพยาบาลครับ12รายนะครับแล้วก็วันที่10วันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีจำหน่ายกลับบ้านแล้ว2รายนะครับส่วน8รายเนี่ยพ้นระยะวิกฤตแล้วนะครับแล้วก็มี2รายที่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้ก็ถอดท่อช่วยหายใจแล้วก็ถือว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะครับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอุบัติการที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับโดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อแล้วก็ในส่วนเทศบาลหนองบัวตลอดจนทางโรงพยาบาลอุดรแล้วก็ในปปสต.ที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้มีการสอบสวนโรคนะครับซึ่งก็พบว่าในเขตต่างกล่าวนี้นะครับเราได้มีการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมว่ามีไหมที่สัมผัสแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจนะครับแล้วก็มันจะมีข้อที่มันเกี่ยวข้องกันคือข้อกฎหมายซึ่งทางเทศบาลซึ่งเขามีพรบการสาธารณสุขเรื่องอาหารปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
1: เขาคงจะดำเนินการจะแจ้งความเรื่องต่างก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพรบที่ทางท้องถิ่นต้องดำเนินการนะครับส่วนเราก็เป็นฝ่ายที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งพบว่าสิ่งส่งตัวตอนนี้เราก็หาข้อเท็จจริงก็ยังต้องส่งไปศูนย์พิทยานะครับในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนาะก็ใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์นึงนะครับแต่เราก็เร่งรัดไปสัก3วันนึงเพราะว่าจะมีเรื่องของทางตำรวจทางอะไรเกิดมาขอข้อมูลเอกสารเราเพื่อที่จะดำเนินการนะครับแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ครับว่าจากเราได้สืบสามดูเหตุการณ์เนี่ยเราก็พบว่ามันเกิดเหตุตั้งแต่ที่8นะครับ
0: ใน
1: เวลาบ่าย2ก็ได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยสงสัยเป็นพิษหงกลายก่อนนะครับมาที่ห้องฉุกเฉินวังอุดรแล้วก็มีอาการวิงเวียนหายใจพิษสุขอาเจียนแล้วก็มีอาการชัก2รายแล้วก็มีการจำแนกผู้ป่วยก็พบว่าจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ได้ดำเนินการนะครับก็อาจจะสงสัยการปนเปื้อนนะครับซึ่งก็ได้สอบถามเบื้องต้นก็ทางผู้เกี่ยวข้องบอกว่านึกว่าเป็นกระปุกเกลือที่ต้องใส่น้ำซุปมาเนาะแต่แล้วก็เอาไปสิ่งอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับได้เก็บตัวอย่างแล้วก็เอาไปทั้งกระปุกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปเป็นวัตถุพยานในการที่จะสอบสวนว่าเป็นสารอะไรกันแน่นะครับซึ่งก็ต้องรอทางผลออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมีความเข้มข้นเนาะในเรื่องของการที่จะเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะการดำเนินการซึ่งก็พบว่าก็มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเป็นลูกสาวเจ้าของร้านนะครับแล้วก็ได้รับประทานนะครับก็ประมาณ5ทีก็มีการปวดท้องถ่ายเร็วเหมือนกันก็ต้องมาโรงพยาบาลนะครับส่วนที่สงสัยก็คือผงสีขาวไม่ทราบชนิดที่เอาไปทำน้ำซุปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้ออะไรเปล่า ก็ต้องเอาสิ่งประกอบอาหารทั้งหมดนะครับมาส่งตรวจทั้งหมดเราคงไม่ได้ไปโฟกัสว่าจะต้องเป็นยาใดอย่างหนึ่งแต่ความสงสัยก็พยายามจะเข้าว่าไอ้มีสารอะไรที่จะต้องปนเปื้อนในอาหารไม่เป็นเนื้อสัตว์ผักหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ต้องมาปรุงน้ำซุปเนี่ยที่เข้าข่ายที่ทำให้เกิดอาการอย่างนี้โดยเฉพาะอาการที่เรียกว่ามีภาวะพร่องออกซิเจนทำให้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจช่วยเนี่ยซึ่งก็ถือว่าจะต้องเฝ้าระวังนะครับว่าจะให้เห็นความกระจ่างนะครับ
0: อย่างนี้เราพอจะคาดคะเนคาดการได้ไหมว่าไม่ได้รับสารประเภทไหนเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยถึงมีอาการลักษณะดังกล่าวครับคุณหมอ
1: ก็มีหลายตัวนะม
0: ี
1: หลายตัวเพราะว่าโดยปกติพอกินเสร็จมีส่วนใหญ่อาหารเป็นพิษส่วนใหญ่จะกินเสร็จขึ้นอยู่กับ1สารพิษที่มันรุนแรงไหมเนาะ2ปริมาณที่ได้รับแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนว่ามันน่าจะเป็นอะไรโดยเฉพาะถ้าส่วนใหญ่อาหารเป็นอาหารปนเปื้อนที่เกิดจากอาหารที่ทำให้เกิดภาวะอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่ จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือเป็นพวกการติดเชื้อซึ่งจะต้องมีระยะฟักตัวอย่างน้อย12ถึง48ชั่วโมงอ่ะนะครับที่มีระยะฟักตัวขึ้นกับความรุนแรงแต่ถ้าเป็นไม่ใช่การติดเชื้อก็คงจะไปพอยต์ไปที่ว่าเป็นสารอะไรแล้วสำคัญคือถ้าสารโดยทั่วไปที่ปนเปื้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการคือไส้อาเจียนถ่ายเลี้ยวอันนี้ก็เป็นโรคทางเดินอาหารปกติแต่ถ้าเผื่อถึงขั้นต้องเรียกว่าเกิดภาวะพร่องออกซิเจนก็คืออาจจะมีมือเท้านะครับ
0: ครับ
1: เขียวอย่างเงี้ยนะเขียวหมายความว่าเหมือนกับเอาเชื้อไปไม่ถึงเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจหรือว่าทำให้การปั๊มเลือดไปสู่อะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีสารพิษบางตัวที่มีหลายตัวนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของสารทางเกษตรกรที่เราใช้ถ้าเกินปริมาณก็เป็นได้นะครับเช่นพวกออร์แกโนฟอสเฟตที่อยู่ในปุ๋ยในไอ้น้ำยากำจัดศัตรูพืชต่างๆที่ซึ่งมันก็เป็นพิษที่ทำให้มีตาเบิกกว้างแล้วเกิดภาวะนี้ได้หรือแม้กระทั่งไซยาไนด์ที่อยู่ในสารปนเปื้อนที่อาจจะมีอยู่ในตามดินเพราะว่าวันนี้เราก็ต้องรณรงค์เหมือนกันว่าเกษตรกรที่ใช้สารทางภาคเกษตรกรรมนี่บางทีอาจจะมีการลงไปปนเปื้อนในผักก็ต้องล้างให้ดีเนาะประมาณต้องแช่น้ำโซดาไฟเนาะน้ำไปกินโซดาเรื่องต้องล้างให้หลายๆครั้งอะไรก็ว่าไป
0: ครับ
1: แต่เราก็สงสัยว่ากลุ่มที่ทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนหรือว่ามีอาการมือเท้าเขียวจากเลือดออกจากการพร่องออกซิเจนเนี่ยก็น่าจะมีพวกไซยาไนด์นะครับพวกออร์แกโนฟอสเฟตนะครับที่เรียกว่าในเชิงปริมาณที่เยอะก็ทำให้มีอาการพร่องออกซิเจนได้เพราะว่าม
0: ีไหมครับในผู้ป่วยทั้ง12รายเนี่ยมีรายไหนที่มีอาการพร่องออกซิเจนอย่างที่คุณหมอบอกไหมครับ
1: เขามี2รายก็คือการว่าพร่องออกซิเจนก็คือไม่สามารถหายใจได้เองเนาะไม่สามารถ
0: ที่บอกว่าเพิ่งถอดเครื่องช่วยหายใจเหรอครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่แล้วต้องใส่ท่อออกซิเจนใส่ท่อช่วยหายใจที่เป็นที่เราอยู่ในหนังนะครับ
0: ครับครับ
1: ซึ่งก็เป็นภาวะที่เรียกว่าต้องรีบช่วยชีวิตเพราะว่าเขาหายใจเองไม่ได้ก็อาจจะเป็นทำให้กล้ามเนื้อกับบางลมอะไรต่างเรียกว่ากล้ามเนื้อตรงช่องอกมันอาจจะไม่มีแรงพอก็ต้องช่วยกันก็ถือว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ถือว่าช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตภายใน24-48ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าร่างกายก็จะมีการขับสารพิษถึงการให้ยาแอนติโดดหรือว่ายาที่จะต้องช่วยทำให้นะครับที่เขาใช้ในทางการแพทย์ก็จะทำให้เป็นการลดความเป็นกรดด่างในร่างกายเพื่อที่จะทำสมมติว่าอาหารเป็นกรดก็ต้องใช้ด่างไปทำให้เป็นกลางแล้วก็พยายามที่จะขับออกไม่เป็นการล้างท้องก็ตามไปทำให้ถ้าไม่ออกก็ต้องทำให้ร่างสารดังกล่าวออกจากร่างกายเพื่อไม่ให้มีการกระจายไปสู่กระแสเลือดต่างๆประมาณนั้นครับ
0: ครับครับอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานี่อยู่ในช่วงวัยไหนครับคุณหมออ
1: ายุเฉลี่ยเนี่ยมันก็มาก็เป็นกลุ่มวัยแรงงานนะกลุ่มวัยแรงงานนะครับประมาณคนหนักๆเลยที่เป็นก็เป็นพวกไปอายุประมาณ49ปีเนาะแล้วก็35ปีก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงวัยกำลังงานนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้รู้สึกตัวดีสบายใจหน่อยอ่อนอันนี้ก็คุณหมอก็วินิจฉัยว่าภาวะการหายใจเนาะอาจจะเรียกว่าล้มเหลวในเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเราก็กลับคืนมาได้ซึ่งเขาก็บอกว่าน่าจะทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เม็ดเลือดแดงนะเนาะที่เรียกว่าจะต้องเป็นตัวที่นำออกซิเจนไปสู่ร่างกายเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะนำออกซิเจนไปได้แล้วทำให้เกิดการพร่องออกซิเจนที่ว่าเรียกว่าภาษาหมอเรียกเป็นเม็ดฮีโมโกลบิน
0: ครับครับ
1: นีเมียเม็ดฮีโมโกลบินนีเมียก็คือว่าภาวะเม็ดฮีโมโกลบินก็คือภาวะที่มองโควิดนะครับในกระแสเลือดที่พอตึงปกติในการที่จับออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับของกำมะถันการทำเพื่อไปเลี้ยงสู่อวัยวะต่างๆได้ไม่ดีประมาณนั้น
0: ครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นี่จะมีการสั่งการให้ดำเนินการยังไงต่อกับร้านเนี้ยให้หยุดขายก่อนไหมฮะหรือว่ายังไงต่ออ
1: ๋อนี้เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายทางเทศบาลเนาะซึ่งเขาได้มีพรบการสาธารณสุขซึ่งในเรื่องอาหารปลอดภัยหรือจะตักไปถ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ผู้ช่วยดำเนินการในท้องถิ่นซึ่งตอนนี้เขาก็มีการดำเนินการอยู่สองสามส่วนนะส่วนที่หนึ่งคือว่าสั่งการว่าปิดร้านให้ละนะสั่งปิดร้านเลยนะครับอันที่สองก็คือต้องตรวจสอบ นะครับคนที่เกี่ยวข้องเนาะตั้งแต่การตรวจสอบบอกมือการต่างๆว่ามีสารปนเปื้อนในมือมีอะไรเกี่ยวข้องไหมหรือว่าผู้ที่ปรุงอาหารใกล้เคียงเราก็ถือโอกาสที่จะให้ทางเทศบาลเนี่ยนะครับที่มีการเฝ้าระวังหรือว่ามีการตรวจร้านอาหารที่เป็นประเภทเดียวกันเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการมารับบริการหรือว่าปรุงอาหารจะต้องมีถูกขาสนาซึ่งก็ทีมงานของทางสาธารณสุขจังหวัดเราก็ได้ไปให้คำแนะนำแล้วก
0: ็
1: ไปช่วยสนับสนุนทางเทศบาลนะครับในข้อกฎหมายแต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาซึ่งเขาก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีผ่านตำรวจอะไรก็เป็นหน้าที่ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าพนักงานนะครับแต่เราเองจะเป็นฝ่ายที่เรียกว่ากระจายอำนาจมอบอำนาจไปแล้วก็ต้องให้เขาแอคชั่นนะครับ
0: ครับอ่ะก็ตอนนี้คนไข้ทุกรายนี่อยู่ในอาการที่ดีขึ้นนะไม่มีตรงไหนที่ต้องน่ากังวลใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ครับใช่ใช่เพราะว่า2รายที่เรากังวลตอนนี้ก็สามารถเอาท่อออกซิเจนออกได้หมดแล้ว
0: ครับ
1: ออกได้หมดแล้วแล้ววันนี้จาก12รายแล้วก็ให้กลับบ้านเมื่อวานนี้2รายก็เหลืออยู่ที่โรงพยาบาล10รายวันนี้ก็คนที่หนักที่มี2คนก็เอาท่อออกซิเจนออกแล้วก็ถือว่ากลับมาเป็นภาวะที่น่าจะฟื้นตัวได้ดีนะฮะแล้วก็รูดเราดูอาการอีกนะก็ประมาณวัน2วันถ้าปลอดภัยก็คงได้กลับบ้านได้นะครับก็โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้นะเราช่วยได้ครับ
0: น่าจะเพราะมันมีอาการเร็วแล้วก็ไปหาคุณหมอได้ทันเวลาอย่างนั้นหรือเปล่าคือไปเร็วอ่ะ
1: ก็ถือว่าเขาพาคือทีมที่นำส่งเราเนี่ย
0: ครับ
1: เขานำส่งมาในระยะเวลาที่เรียกว่าทางการห้องฉุกเฉินเราแล้วก็ทีมความพร้อมของโรงพยาบาลอุดรซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องพวกนี้จัดกำลังนะฮะไว้อยู่แล้วซึ่งเราก็สามารถดูแลได้อย่างทันท่วงทีแล้ววันนี้ก็ประเดิมว่าเป็นความโชคดีของคนไข้ที่ถูกนำส่งเร็วเพราะว่ามาถึงเราก็รีบดำเนินการนะครับแล้วก็วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วว่าจะเข้าข่ายอะไรแล้วก็รีบดำเนินการเจาะเลือดเจาะอะไรเพื่อที่จะค้นหาแต่แล้วก็มีพื้นฐานจากการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วว่าน่าจะเพราะว่าขาดฟองออกซิเจนเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างเขาคุณหมอเขาก็รักษาตามประวัติเนาะจากการสัมผัสจากการที่น่าจะเป็นตรงนี้ก็ทำให้เราได้รู้นะครับส่วนผลแลบนะฮะที่เราต้องตรวจสารในต่างไปก็คงเป็นพยานวัตถุที่จะนำมาสู่การดำเนินการใน 2-3 เรื่องที่หนึ่งก็คือในเรื่องของด้านสาธารณสุขเราที่เราประจานได้แล้วเคยให้เทศบาลในเทศบาลอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังในสารตกค้างในเกษตรหรือว่าสารที่ต้องมีการใช้ในครัวเรือนที่อาจจะเป็นพิษได้หรืออะไรต่างไปนะครับส่วนที่สองก็คือส่วนทางด้านการแพทย์เราก็ถือโอกาสยกระดับประสบการณ์เพราะว่าวันนี้เราก็มีแพทย์มีน้องๆพยาบาลจบใหม่ซึ่งอาจจะไม่มีประสบการณ์ถ้าอยู่ในใกล้ชิดประชาชนจะได้ตระหนักนะครับส
0: ่
1: วนที่สามก็เป็นฝ่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลหรือทางผู้บังคับใช้กฎหมายก็จะได้มีการที่จะดำเนินการตามหน้าที่แต่ละส่วนไปนะครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณหมอที่มาช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกับทางจสร้อยของเรานะครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒน์เวลานะครับนายแพทย์สาธารณสุขที่จังหวัดอุดรธานีกับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย12รายด้วยกันนะก็มีการอนุญาตให้กลับบ้านได้เพิ่มเติมนะวันนี้เนี่ยช่วงสายช่วงเช้าเนี่ย2รายนะก็จะเหลือ8รายนะคราวนี้เหลือ10ราย8รายเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับส่วนอีก2รายก่อนหน้านี้อาการค่อนข้างหนักที่บอกว่ามีการใส่ท่อช่วยหายใจล่าสุดวันนี้ก็มีการถอดท่อช่วยหายใจแล้วสำหรับ2รายนี้นะก็ถือว่าอาการก็ดีขึ้นนะครับตามลำดับทุกรายเลยยังไงก็เอาใจช่วยด้วยนะครับเอาใจช่วยสำหรับผู้ป่วยนะครับที่เจอกับเรื่องของยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัวสารอะไรเนี่ยที่รับเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอผลตรวจอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอผลตรวจอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะติดตามกันต่อจะได้ทราบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสารประเภทไหนนะฮะที่เขาไปเก็บมาเนี่ยแล้วก็นำมาประกอบอาหารเนี่ยจนทำให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยมีอาการดังกล่าว นะครับแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันพากันนำส่งโรงพยาบาลก็โชคดีนะที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าไปค่อนข้างไวนะครับพอไปถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรค่อนข้างที่จะพร้อมก็เลยเร่งช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีนะครับตอนนี้12คนก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาช่วยเพิ่มเติมให้กับทางจส.ร้อยของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้รอคุณแม่สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคงได้ติดตามกันนะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วสก.นะครับช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งนะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็เวลาประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวคงได้ติดตามกันก่อนหน้านี้ทางคุณตู่ระยองนะครับบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าสวนเสือที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแม่กิมบวยนะครับการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะสองฝั่งแล้วบอกไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็เจ้าหน้าที่บรรเทาภัยรวมใจแจ้งว่าซอยกระทุ่งลม5มีอุบัติเหตุนะครับรถปิกอัพเกิดเพลิงลุกไหม้ทั้งคันนะเขาบอกว่าอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังช่วยกันควบคุมเพลิงอยู่การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับปากซอยกระทุ่งลม5นะการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้ติดตามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.นะครับเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อกับคุณบุษบงบุษบะวนิชครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
3: ก็เหลืออีก18วัน
0: 18วัน
3: จะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะคะก็บรรยากาศการหาเสียงก็คึกคักกันไปนะคะแล้วก็มีการย้ำเตือนในส่วนบางอย่างที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยนะคะ
0: ครับ
3: แต่ว่าในส่วนของกทม.เนี่ยเรื่องเลือกผู้ว่าเนี่ยก็คึกคักเลยทีเดียววันนี้ทางด้านของคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะก็จัดคาราวานหาเสียงตระเวนทั่วกรุงเลยค่ะโดยตลอดเส้นทางก็ประชาชนออกมาต้อนรับมีการถ่ายภาพพูดคุยสะท้อนปัญหาของพื้นที่นะคะด้วยความเป็นกันเองนะคะคุณมาริกาก็บอกว่าผู้คนก็อยากให้ทำงานเคียงข้างประชาชนในทุกมิติกรุงเทพต้องเปลี่ยนจากเมืองที่แก้ปัญหาตามหลังมาเป็นเมืองที่คิดล่วงหน้าทำงานเชิงรุกสร้างอนาคตให้คนทุกกลุ่มนะคะเพื่อทำให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งโอกาสความโปร่งใสและความหวังของคนทุกคนนะคะก็เริ่มปล่อยขบวนคาราวานตั้งแต่หน้าโรงเรียนหอวังนะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวใช้ถนนพหลโยธินวิภาวดีรังสิตรัชดาภิเษกพระราม9อโศกสุขุมวิทแล้วก็จะย้อนไปที่ทางด้านของรามคำแหงมินบุรีด้วยนะคะก็มีการพูดคุยคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการลงพื้นที่ไปเจอพ่อค้าแม่ขายในตลาดในชุมชนนะคะก็ฟังทั้งเรื่องปัญหาค่าครองชีพการจราจรความปลอดภัยน้ำท่วมการค้าการขายและโอกาสทางเศรษฐกิจของคนกรุงเทพด้วยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วกทม.สิ่งหนึ่งที่ต้องเดินหน้าก็คือต้องมีผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจกล้าปฏิรูปกล้าต่อสู้กับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนถูกนำไปพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คุ้มค่าด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ายังเปิดแนวทางสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้เปิดพื้นที่การค้าใหม่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยตลาดชุมชนธุรกิจ SMEนะคะแล้วก็ผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ที่เติบโตได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เน้นแล้วก็จะมีการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยนะกับทำการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนบอกว่าเมืองที่น่าอยู่ต้องเป็นเมืองที่ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ครับ
3: นะคะส่วนทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ไปลงพื้นที่ที่บางบอนบ้านใครวะ บางบอนนะคะเมื่อตอนเช้าไปที่ตลาดเช้าหมู่บ้านดีเคนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับดร.ฮารูนมูฮัมหมัดอาลีนะคะผู้สมัครสก.เขตหนองแขมที่ตลาดวัดหนองแขมนะคะก็มีประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยก็ทักทายพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองโดยนายอนุชาจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะบอกว่าปัญหาของประชาชนในพื้นที่เขตบางบอนและหนองแขมส่วนใหญ่คือปัญหาน้ำท่วม เวลามีฝนตกปัญหาระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้ยากประเด็นความสะอาดการจัดเก็บขยะที่ล่าช้านะคะซึ่งทางพรรคเองก็กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบภายใต้การทำงานที่มุ่งเน้นความสะดวกสะอาดและโปร่งใสที่ตรวจสอบได
0: ้
3: ส่วนปัญหาการคมนาคมขนส่งก็เสนอการจัดตั้งเป็นระบบขนส่งสายรองนะคะหรือว่าฟีดเดอร์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากชุมชนสู่ระบบขนส่งมวลชนหลักโดยมีการจัดสรรประเภทยานพาหนะให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นแบบรถขนาดเล็กก็สำหรับสัญจรในตอกซอกซอยไมโครบัสขนาด 20-30 ที่นั่งก็จัดสำหรับถนนสายรองนะคะแล้วก็จะเอา AI มาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารเพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถให้มีความยืดหยุ่นนะคะในช่วงในแต่ละช่วงเวลาด้วยแล้วก็จะมีการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเพิ่มเติมด้วยนะคะ
0: ครับ
3: ส่วนประเด็นเวลาฝนตกหนักแล้วก็เจอน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะก็สิ่งหนึ่งที่ต้องทำแน่นอนก็คือการลอกท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็การทำความสะอาดคูคลองต้องซึ่งต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปรับปรุงประตูระบายน้ำให้มีความเหมาะสมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะคะแล้วก็จะต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนเศรษฐกิจและการจัดการชุมชนก็จะมีนโยบายนำพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาเป็นสวนหย่อมจัดกิจกรรมสาธารณะของชุมชนเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็ชูอัตลักษณ์ของแต่ละเขตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าขายด้วยนะคะนักข่าวก็เลยถามเล่าภาพรวมการหาเสียงจนถึงวันนี้มันก็เหลือแค่18วันเองเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าก็พยายามจะทำให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพของคนกรุงเทพที่สามารถพัฒนาได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะคะก็ยังไงก็มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆในวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้ด้วยกันละกันนะคะมาดูอีกพรรคนึงก็คือพรรคประชาชนนะคะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ไปร่วม เขาเรียกว่าดีเบตเนาะกับทางด้านผ่านสื่อหลักอย่างไทยรัฐเนี่ยก็มีการไปดีเบตร่วมกับอาจารย์ชัชชาติแล้วก็ทางด้านของคุณอนุชาประเด็นนึงที่มีการพูดถึงในส่วนของคุณโจชัยวัฒน์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มโควต้าสิทธิ์บัตรทองในกรุงเทพมหานครมีการโพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวนะคะบอกว่าวันนี้มีเรื่องแปลกใจ2เรื่องนะคะจากดีเบตแรกของฤดูกาลหาเสียงก็คือเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตเมืองที่ให้ผู้สมัครทุกคนเรียงลำดับว่าปัญหาใดของกรุงเทพที่แก้ไขได้ภายใน1วัน1สัปดาห์1ถึง6เดือนและ1ปีปรากฏว่าในตัวเลือกไม่มีปัญหาว่าด้วยบัตรทองของคนกรุงเทพซึ่งคุณโจก็มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะเดินหาเสียงที่ไหนก็เจอประชาชนฝากถามเรื่องนี้ว่าให้แก้เรื่องใบส่งตัวเรื่องการใช้สิทธิ์บัตรทองในกรุงเทพทำไมมันถึงยากลำบากกว่าที่อื่นคนป่วยคนสูงวัยต้องเสียเวลาต่อคิว2รอบก็คือรอบแรกรอรับไปส่งตัว1วันแล้วก็รอไปหาหมออีก1วันนะคะก็บอกว่าก็เลยมองว่าการแก้ปัญหาบัตรทองเป็นเรื่องที่เริ่มได้แก้ได้เลยในวันแรกหากได้เป็นผู้ว่ากทมก็คือจะทำหนังสือแจ้งสปสช.ขอเพิ่มโควต้ารับสิทธิ์บัตรทองเพิ่มให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขกทมจาก 800,000 เป็น1ล้านคนนะคะแล้วก็เพิ่มการดูแลสิทธิ์บัตรทองโดยกทมมากขึ้น200,000 คนซึ่งจริงๆแล้วกทมเนี่ยเคยดูแลคนได้รับสิทธิ์บัตรทองมาก่อนเนี่ย1ล้านคนมาแล้วนะเมื่อปี65แต่ทำไมมันถึงน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะด้วยกทมจะเพิ่มทรัพยากรทั้งบุคคลบุคลากรอุปกรณ์เพื่อรองรับบริการที่เพิ่มขึ้นไม่ให้เป็นภาระของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีงานล้นมืออยู่แล้วและถ้าเกิดทำงานจนถึง100วันแรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพนะประสานสปสช.โรงพยาบาลสังกัดกทมศูนย์บริการสาธารณสุขกทมร่วมกันแก้ปัญหาใบส่งตัวหาหมอของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ให้ประชาชนต้องมารอคิวเพื่อรอรับใบส่งตัวก่อนไปหาหมออีกต่อไปซึ่งจริงแล้วสิทธิ์ประกันสังคมถ้าเกิดเราต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่กว่าโรงพยาบาลหลักที่เรารักษาอยู่ก็7วันนะก็คือเขาจะนัดเราคือเรายื่นวันนี้เขาบอกอีก7วันมารับ อืมแต่ว่าอันนี้เขารอเป็นรอคิวเยอะเลยอ่ะเนาะแล้วก็อีกประเด็นที่2ก็คือบอกว่ามีสิ่งมีเรื่องที่2ที่แปลกใจก็คือกรณีที่นายชัดชาตินะฮะตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังจากเวทีดีเบตว่ามีนโยบายแปลกแหวกแนวจากผู้สมัครคนอื่นบอกว่านโยบายที่ผู้สมัครคนอื่นไม่พูดถึงก็คือเรื่องสิทธิ์บัตรทองซึ่งอาจารย์ชัดชาติก็บอกว่าจะเพิ่มโควต้าบัตรทองในกทม 300,000 คนซึ่งดร.โจก็บอกว่าจริงๆมั้ยในช่วง4ปีมานี้เนี่ยกทมรับดูแลสิทธิ์บัตรทองเนี่ยน้อยลงถึง 200,000 คนนะโดยเมื่อวันที่1พฤษภาคมเนี่ยกลุ่มประชาชนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้าชื่อกันกว่า400คนไปยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าชัดชาติครั้งนั้นนะคะเรียกร้องให้ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าสบส.เปิดรับลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองไว้ในการดูแลเพิ่มขึ้นเพราะว่าผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ต้องมีระบบออกใบส่งตัวซึ่งผู้ว่าชัดชาติตอนนั้นก็ส่งให้ผู้ช่วยเลขาผู้ว่ากทม.มารับหนังสือแทนบอกว่าจะรับข้อเสนอของประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาใบส่งตัวไปพิจารณานะคะแต่จนถึงขนาดนี้ดร.โจก็บอกว่ายังไม่มีการขยายโควต้ารับบัตรทองนะก็เลยทำให้พรรคเองมองว่าจะต้องออกนโยบายนี้เพื่อเพิ่มโควต้าบัตรทองให้กลับมาเป็น1ล้านสิทธิ์เท่ากับปี65นะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเลยแล้วก็เรียกว่าเปิดหน้าชนกันเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับ
3: โอ้ก็ต้องดูจริงๆแล้วบัตรทองเนี่ยมันไปหายากจริงนะลำบากเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดเป็นผู้สูงวัยแล้วถ้าไม่มีลูกหลานคอยดูแลก็หนักอ่ะก็ต้องไปเองอ่ะแล้วคนแก่ลำบากนะไปเองมันพูดยาก
0: เรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์อ่ะถ้าแบบอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีลูกๆหลานคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเทคโนโลยีหรือว่าการใช้สิทธิ์การเดินทางมันก็ไม่สะดวกแล้ว
3: ไม่สะดวกใช่แล้วจริงๆถ้ามันลดขั้นตอนซะนะมันลดขั้นตอนให้เข้าถึงกระบวนการรักษาแล้วซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรื่องการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยมันเข้าถึงถ้ามันเข้าถึงได้ยากหรือว่ามันต้องรอเวลามันรอนานเกินไปมันก็ทำให้คนมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมเขาก็เหมือนกดดันให้เขาต้องไปเสียเงิน
0: อ
3: ่ะพอเขากดดันให้ไปเสียเงินในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้มันไม่ใช่คือบางคนก็ยอมไม่ไปหาหมอเพราะไม่อยากรู้ไม่อยากเจอไม่รู้ไม่เดี๋ยวเป็นเยอะไม่มีเงินจ่าย
0: กลัวไปตรวจแล้วเจอ
3: แล้วแบบ
0: ก็สู้ไม่ไปดีกว่า
3: ไม่ไปก็ให้ตายให้มันรู้ไปเราจะได้ยินคำแบบนี
0: ้
3: ถ้าไปคุยกับชาวบ้านตายก็ให้มันรู้ไปก็ลำบากกว่าจะต่อกว่าจะรอคิวคือเสียเวลาทั้งวันทั้งวันทำมาหากินก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะว่าบางท่านนี่เขาไปนั่งรอตั้งแต่แบบโอ้โหเช้าเคยเห็นนะที่โทรมาเล่าทางหลังมาเป็นรอกันเป็นชั่วโมงอย่าง
3: น
0: ี้เลยนะ
3: อันนี้
0: ครึ่งวัน
3: พูดจากคนที่มีประสบการณ
0: ์
3: เวลาเราไปหาคุณหม
0: อ
3: สมมติว่าถ้าเราไปคิวตามนัดอ่ะถ้าเป็นบางโรคที่จะต้องเจาะเลือดก่อนเราก็ต้องไปเช้าเพื่อจะไปเจาะเลือดก่อนเพราะว่าเลือดมันต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงผลจะออกนะแล้วคิวที่คุณหมอลงอ่ะถ้าเราใช้สิทธิ์ประกันสังคมก็คนเยอะพอกันกว่าคุณหมอจะลงคิวแรก8 โมง 8 โมงครึ่งอันนี้คุณหมอลงเร็วแล้วนะให้เราแต่บางท่านก็ลง9 โมง 9 โมงครึ่งแล้วถ้าเกิดเราได้รับคิวซักคือเราไปแล้วอ่ะ7 โมงเราก็คิดว่าเราเช้าแล้วแต่คนที่ก็ไปเช้ากว่าเราคือ4:30
0: นั่นน่ะสิ
3: คนที่ได้เขามา4:30เขาได้คิวประมาณคิวที่6ที่7เขาก็เสร็จก่อนครึ่งวันแต่คนที่มา7 โมงอย่างเราเนี่ยเราได้สัก40
0: ไปถึงเท่าไหร่บ่ายเย็นเลยไหมหรือยังไง
3: ก็ประมาณ2:00ก็คิดดูว่ามาเจาะเลือดเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปอะไปนั่งรอที่บ้านแล้วก็นั่งทำข่าวไปด้วยทำข่าวไปด้วยเสร็จแล้วเข้าเวรเที่ยงครึ่งเสร็จก็ออกจากบ้านมายังไม่ได้ตรวจเลยมาถึงที่โรงพยาบาลประมาณบ่ายโมงครึ่งก็ยังไม่ได้ตรวจอันนี้คือประกันสังค
0: ม
3: เพราะฉะนั้นมันก็เลยคืออย่างเราเนี่ยบ้านใกล้มันก็ยังโอเคไงแต่คนที่คนแก่แล้วก็ต้องเดินทางเองเขาก็ไม่มีทางเดินทางไปกลับหรอกบางทีก็ต้องไปนั่
0: งรอ
3: นั่งรอนอนรอแล้วคือถ้าเราอยู่โรงพยาบาลไม่ได้สะอาดนะมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นเลยนะคะแล้วบางทีไปนั่งรอคือจากเดิมที่เป็นโรคน้อยอ่ะก็มีโรคแถมกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในส่วนของบ้านเราด้วยจริงๆไม่ได้เฉพาะกรุงเทพนะที่จะมีการเลือกตั้งหรอกมันเป็นทั่วประเทศเลยที่เป็นลักษณะที่ว่ามันมีปัญหาแต่ว่าได้แก้จริงๆไหมหรือว่ามันแบบตาเอาหรือว่าตามแถลงข่าวอะไรเงี้ยตั้งแต่อย่างจริงคือคนที่เขามีฐานะแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องร
0: อ
3: ไม่ต้องรอนานเพราะว่าใช้เงินซื้อทางซื้อหวานไปแล้วก็นัดหมายแล้วก็ความมันความใกล้ชิดสนิทสนมมันสามารถนั้นนี้โน่นได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าคนที่เขาชาวบ้านทั่วไปล่ะค คนทำงานทั่วไปล่ะบางคนมันไม่สะดวกถึงกับว่าต้องลางานทั้งวันเพื่อจะไปหาหมอนะ
0: ใช่
3: เป็นเรื่องที่มันก็เป็นโจทย์หนึ่งอ่ะที่คืออยากให้แก้จริงๆเมื่อได้เมื่อได้ทำเมื่อได้เป็นผู้ว่าไม่ได้แก้เฉพาะไม่อยากไม่ใช่เป็นผู้ว่าเอาตามที่ข่าวแจกที่ตัวเองอยากแจกนะก็ย้ำกันก็แล้วกันซึ่งทิ้งท้ายดูเครียดนะวันนี
0: ้วันนี้เราสาระเต็มๆเลยนะ
3: เรามีความรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากเลยอยากให้เราเป็นคิดให้ดีๆว่าคราวนี้ถึงข่าวละที่เราจะมีสิทธิ์เลือกเขาละว่าเราจะเลือกใครมาทำงานบางทีมันไม่ใช่แค่ข่าวแจกที่ให้เราเชื่อว่าเขาทำนั้นทำนี้ทำโน
0: ้
3: นในเวลาที่ทำจริงๆได้ทำไห
0: ม
3: นะคะก็ย้ำกันแล้วกันสำหรับใครที่คนกรุงนะคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะย้ำว่าใครที่ย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีไม่มีสิทธิ์เลือกสกในเขตนั้นนะในเขตที่ย้ายใหม่นะต้องกลับไปเขตเก่านะต้องกลับไปเขตเก่าเพราะนั้นต้องเช็คก่อนว่าชื่อในทะเบียนบ้านที่เราอยู่ในกทม.เนี่ยถ้าเกิน1ปีไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม่ถึง1ปีเนี่ยต้องกลับไปเขตเก่าเพื่อไปขอใช้สิทธิ์เลือกสกที่เขตเดิ
0: ม
3: นะคะแต่ผู้ว่าไม่มีปัญหาเลือกได้เพราะว่าผู้ว่าเป็นเขตเดียวเป็น

0: ที่หน่วยไหนนะคะก็28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะ
1: ครับ
0: มีคนมาบอกว่าความในใจคุณแม่เห็นด้วยปั๊บคุณแม่บุษบง
1: กับน่าจะเขียนว่ากับ
0: ไม่จะได้แอคชั่นอารมณ์นะคะเขาบอกขอเสนอนโยบายเปลี่ยนชื่อฟุตบาทเป็นมอเตอร์ไซค์บาทครับเพราะมีแต่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปวิ่ง
1: อันนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกัน
0: เคยกดขันกันมาเยอะมากเลยเนาะแต่ก็จับไปเดี๋ยวมอไซมันต่อยเราอ่ะวันนี้เราไปแจ้งตำรวจ
1: ต้องให้เจ้าหน้าที่จัดการ
0: ร้านอาหารข้างทางด้วยเนาะริมขายอาหารเรื่องมันก็มีปัญหาคนกรุงอะนะจริงๆเยอะจริงๆนะคะอ่ะก็ทิ้งท้ายกันในวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: เติมค่ะ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และส.ก. 28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณเนี่ย

0: ีสายทางด้านของท่านรองผู้กำกับการงานศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน2บกจรนะครับท่านพันตำรวจโทธนาคารอ่อนจันทร์สวัสดีครับท่านรองผู้การครับสวัสดีครับ
1: ครับครับได้ยินครับ
0: ครับอุบัติเหตุก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างครับทางด่วน
1: อ๋อเมื่อประมาณเที่ยง20อะครับพอดีมีเหตุของจอยองงานกระทานะครับงานนำขบวนก็เกิดอุบัติเหตุเสียหลักก็ล้มบริเวณทางด่วนเหนือโรงพยาบาลรามาครับก็บาดเจ็บ
0: โอ้แล้วคู่กรณีเป็นใครยังไงอะครับ
1: อ๋อเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลธรรมดาครับ
0: โอ้บาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที
1: ่เบื้องต้นก็บาดเจ็บที่ขาขวานะครับแต่น่าจะไม่หักนะครับ
0: ต้องครับอายุท่านเยอะหรือยังครับเจ้าหน้าที่ท่านนั้นน่ะ
1: พร้อมไม่เยอะครับอายุไม่เยอะครับตำรวจเอก
0: ฮะฮะแล้วบอกไหมครับว่าทำไมถ
1: ึ
0: ง
1: เรียบร้อยครับ
0: ค่ะบอกไหมครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุได้อะครับ
1: อ๋อมันยังไม่ได้สอบถามเจ้าตัวนะครับเพราะว่าก็นำส่งโรงพยาบาลตำรวจก็ให้แพทย์เขารักษาตัวครับ
0: อ๋ออยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่เหรอครับตอนที่ประสบเหตุ
1: ใช่ครับอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับมันก็เสียหลัก
0: โอ้กำลังจะไปตรวจหรือว่ากำลังจะทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นภารกิจอะไรเอ่ย
1: กำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่อะครับ
0: ฮะ
1: ครับผม
0: แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บมากใช่ไหมครับ
1: บาดเจ็บที่ขาขวาพอสมควรแต่เอ็กซเรย์แล้วไม่หักครับ
0: อ๋อคนขับกระบะเขาให้การว่ายังไงบ้างครับเนี่ย
1: คนขับกระบะครับคนขับกระบะเขาก็ไม่ได้เห็นนะครับแต่เขารู้ว่ามีมาเฉี่ยวชนที่เขาอะครับ
0: เหมือนกับว่าเขาก็ไม่เห็นรถเจ้าหน้าที่เหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ครับประมาณ
0: อ๋อคือรู้อีกทีก็คือเฉี่ยวชนกันไปแล้ว
1: ครับครับประมาณ
0: โอ้ครับครับครับแต่ไม่มีรถคันอื่นแบบขับตามมาอะไรอย่างงี้จังหวะนั้นไม่มีใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: นี่ครับ
0: โอ้ฮะฮะแล้วตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยหรือยังครับจากที่เกิดเหตุนะครับ
1: เรียบร้อยตั้งแต่ที่เกิดเหตุไม่นานก็เรียบร้อยครับใช้เวลาค่อนข้างไว
0: คือมาคนเดียวใช่ไหมครับไม่มีใครซ้อนมาด้วยเนาะ
1: ไม่มีครับคนเดียวครับเพราะเตรียมไปบัตรหน้าที่ครับ
0: แต่คนขับคู่กรณีเขาไม่ได้เป็นอะไรเนาะกระบะที่บอกบรรทุก
1: ครับผม
0: ยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับเจ้าหน้าที่
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับท่านรองผู้กำกับครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทธนาคารอ่อนจันทร์นะครับท่านรองผู้กำกับการงานศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน2ปกจรนะฮะเป็นอุบัติเหตุให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเห็นบอกว่าบาดเจ็บที่ขานะพอสมควรเหมือนกันนะก็คู่กรณีก็บอกว่าต่างคนต่างไม่เห็นนะต่างคนต่างไม่เห็นกันก็เลยเฉี่ยวชนกันนะฮะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้านบนสายทางพิเศษนะครับเป็นทางพิเศษสีรัตน์นะฮะเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะเร่งนำส่งโรงพยาบาลไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าอาการนะครับไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็พอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าขาเนี่ยคือยังเคราะห์ดีที่ว่าขาไม่ได้หักนะฮะแต่ว่าบาดเจ็บที่ขานะครับหลายท่านก็แจ้งเข้ามานะสำหรับอุบัติเหตุจุดนี้เนี่ยท่านแรกรู้สึกจะเป็นคุณประเสริฐอะนะฮะท่านแรกเนี่ยจะเป็นคุณประเสริฐอะที่แจ้งเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็มีทยอยกันแจ้งเข้ามาสำหรับจุดนี้เนื่องจากว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันกีดขวางไป2เลนซ้ายนะครับอยู่ใกล้กับทางลงทางด่วนตรงยมราชนะฮะแล้วก็มีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยคือทั้งสองฝั่งตรงข้ามอาจจะเป็นรถเจ้าหน้าที่เป็นรถพยาบาลที่เขาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะพอเขาขึ้นมาสองฝั่งเขาก็เลยเห็นเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องข้ามไปให้การช่วยเหลือนะแล้วรถฝั่งนี้ก็ชะลอตัวกันนะครับพอผ่านพ้นตรงบริเวณจุดเกิดเหตุไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรละตอนนี้ก็ใช้การได้แล้วนะทั้งสองฝั่งนะก่อนหน้านี้มีรับแจ้งกรณีของซอยกระทุ่มลม5นะที่บอกว่ามีรถปิกอัพเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งคันเลยนะอยู่ในเลนซ้ายนะครับบริเวณช่วงปากซอยกระทุ่มลม5นะฮะก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังใครที่ใช้สาย4อยู่นะครับวัดเพลินเพชรหมู่บ้านปริชาตินะฮะก็ฝากระวังด้วยบริเวณช่วงปากทางซอยกระทุ่มลม5นะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่บรรเทาภัยรวมใจด้วยนะครับทางห้องนพเก้าที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะการจราจรก็ชะลอตัวจุดดังกล่าวกับการที่เคลื่อนตัวได้สพชะอำนะบอกว่าเพชรเกษมในอุโมงค์ลอดบันเวตรงสนามบินหัวหินนะเขาบอกว่ามีรถกระบะตู้ทึบไปชนขอบทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการที่เกิดเหตุก็บอกว่าโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นรถติดยาวมากเลยหรือว่าเผื่อเวลาในการเดินทางสำหรับจุดนั้นขอบคุณทางสพชะอำด้วยนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้ก็เป็นเพชรเกษมขาเข้านะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนด้าน ตรงข้ามนี่บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีบอกไม่น่ากังวลหลังจีนส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชายันกองทัพไทยมีความพร้อมขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตือนกัมพูชาคิดให้ดีหากจะใช้กำลังสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนส่งรถถังT-59Dให้กัมพูชาว่าไม่มีอะไรน่ากังวลหรือไม่เนื่องจากการส่งรถถังครั้งนี้มีจำนวนเกือบ100คันนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลเพราะเรื่องนี้กองทัพไทยมีความพร้อมอยู่แล้วด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจงปมจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นดีลเก่าพร้อมเตือนฮุนเซนถ้าจะใช้กำลังต้องคิดให้ดีขอคนไทยเชื่อมั่นกองทัพพร้อมตลอดเวลาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนได้เข้าพบหลังส่งรถถัง T-59D ให้กับกัมพูชาจำนวน39คันว่าเมื่อวานได้มีการประชุมกับนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามมีโอกาสพบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามรวมไปถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ส่วนกรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาทางการจีนอธิบายเรื่องนี้ให้กับฝ่ายไทยอย่างไรนั้นพลโทอดุลระบุว่าจีนและกัมพูชาได้มีการฝึกร่วมกันมานานซึ่งก็เป็นรถถังรุ่นเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่ขณะเดียวกันไทยก็ทราบว่าทางการกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ที่จะเข้ามาในการป้องกันประเทศด้วยแต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบเช่นเรือซึ่งเราไม่ได้ประมาทส่วนการส่งมอบครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนหรือไม่เพราะตามสัญญาจะมีการส่งมอบรถถังอีก93คันเรื่องนี้พลโทอดุลระบุว่าต้องดูว่ากัมพูชานำไปไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการข่าวรับทราบมาว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนเพราะขณะนี้เรามีจอยสเตทเมนร่วมกันในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังเข้ามาในพื้นที่ขณะที่การหารือกับจีนในประเด็นนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่พลโทอดุลระบุว่าหลังจากนี้ตนน่าจะได้เดินทางไปพบปะพูดคุยโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ซึ่งก็ต้องพบกับทุกประเทศที่เป็นมิตรกับประเทศไทยอยู่แล้วดวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่มาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปว่าไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้มีการประสานเพื่อขอหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างถาวรแล้วโดยตนขอให้มีการกำหนดวันเจรจาเพื่อที่จะเดินทางไปหาตามคำเชิญของมาเลเซียพร้อมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาร่วมกันและทำให้กุ้งไทยสามารถกลับมาส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียได้อีกครั้งสำหรับแนวทางการไปเจรจานายสุริยะระบุว่าได้รับรายงานว่าที่ผ่านมามาเลเซียปฏิเสธการเจรจาเบื้องต้นจึงได้ทำหนังสือไปยังมาเลเซียเพื่อให้ขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับก่อนพร้อมขอให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียสั่งการเจ้าหน้าที่เพื่อเดินหน้าเจรจาในเรื่องนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายดังนั้นในระดับนโยบายก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะจบ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ติดตามการทำงานของรฟม.กันนะครับทางด้านของรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงครับบริเวณกรมการขนส่งทางรางเพื่อดำเนินงานตอกเสาเข็มทำฐานรากท่อประปาขนาด 1,200 มิลลิเมตรครับสถานียมราชโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2569ถึง16มิถุนายน2569เวลา 22:00 นถึง 4:30 นเฉพาะช่วงเวลากลางคืนครับรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงบริเวณกรมการขนส่งทางรางเพื่อดำเนินงานตอกเสาเข็มทำฐานรากท่อประปาขนาด 1,200 มิลลิเมตรครับสถานียมราชโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2569ถึง16มิถุนายน2569เวลา 22:00 นถึง 4:30 นครับเฉพาะช่วงเวลากลางคืนมีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานขาวสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรเดินรถทางเดียววันเวย์โดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณกฤษณะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่กฤษณะ
3: อุบัติเหตุอยู่ตรงให้เรียกครับลำลูกกาครับผม
2: ช่วงไหนครับ
3: ช่วงที่ถ้าเราก็ออกมอเตอร์เวย์ออกลำลูกกาครับ
2: ใส่ก้าวมาลงลำลูกกาเหรอ
3: ใช่ครับผมตรงนั้นจะมีไฟแดงพอเลี้ยวซ้ายมาจะเป็นไฟแดงเข้าคันน้ำมันนะครับ
2: อ๋อตรงลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยพี่ใช่ไหม
3: ใช่ผมเลี้ยวซ้ายที่ออกลำลูกกา
2: อ๋อ
3: เลี้ยวชนอุบัติเหตุกันสามคันครับทำให้รถติดมากๆตอนนี้เพราะว่าอยู่สองทางซ้ายปิดถนนเลยใช้จะเลนเดียวด้านขวาครับ
2: เป็นรถอะไรบ้างอ่ะพี่กฤษณะ
3: รถเก่งคันสุดท้ายถึงห้องเครื่องคันนี้ต้องใช้รถยกครับผมและคันที่2เป็นรถไอ้ Toyota โคไคที่7ที่นั่งอ่ะคันแรกเป็นพลิกอัพตู้ทึบ
2: ก็คือพลิกอัพเก่งแล้วก็ SUV
3: คันกลางจะเป็น Toyota โคเนี่ยตัวนั้นอ่ะ7ที่นั่ง
2: มีคนเจ็บมั้ย
3: ไม่นะไม่มีครับไม่มีครับแต่คันสุดท้ายถึงห้องเครื่องยับต้องรถยกอย่างเดียวครับทำให้รถติดมากตอนนี
2: ้อ๋อตอนนี้ท้ายแถวอยู่ไหนแล้ววะพี
3: ่โอ้โหพี่ผมมาแล้วมันติดเยอะเลยติดมากเลยติดทางแถวอยู่ในลำในมอเตอร์เวย์จ้ะ
2: อ๋อแสดงว่าท้ายมันล้นเข้าไปตรงสาย9ใช่ไหมก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่คร
2: ับ
3: ผม
2: เดี๋ยวเรียกไงรีบประสานงานให้นะครับ
3: โอเคครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับคุณกฤษณะสวัสดีครับขอบคุณคุณกฤษณะนะครับอุบัติเหตุลำลูกกานะครับเป็นลำลูกกาปากซอย38พอดีเลยเป็นฝั่งขาเข้านะครับแต่ว่าท้ายเนี่ยที่ได้รับผลกระทบนอกจากลำลูกกาเข้ามาจากใต้กาญจนาตะวันออกแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของสายก้าวเมื่อสักครู่ที่คุณกฤษณะเขาบอกเพราะเขามาจากทางกาญจนาพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สายก้าวท้ายเนี่ยอีกนิดเดียวมันจะไปชนกับตรงหทัยราชแล้วนะครับเนี่ยติดนะครับถ้ามาจากสาย9ที่จะเบี่ยงซ้ายไปลำลูกกาขาเข้าเนี่ยติดยาวแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ชนกัน3คันนะครับปากซอยลำลูกกา38มีรถเก๋งรถ SUV แล้วก็รถกระบะตู้ทึบอยู่เลนกลางด้วยแล้วดูแล้วเนี่ย1ในคู่กรณี1ใน3เนี่ยเสียหายหนักเลยฮะเขาบอกขับต่อไม่ได้อ่ะต้องใช้รถมายกไปอ่ะนะครับอยู่เลนกลางเลยท้ายแถวสะสมแล้วนะฝั่งกลับกันยังคล่องตัวนะครับก่อนหน้านี้มอเตอร์เวย์สาย7พี่ตู่นะครับสวนเสือแม่กิมบวยยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณบุญส่ง อุโมงค์ลอดสนามบินหัวหินรถติดมาอ๋อมีอุบัติเหตุนะครับพี่บุญส่งที่แจ้งมาเป็นฝั่งขาเข้าครับที่มีอุบัติเหตุนะหัวหินไปชะอำเนี่ยแหละเป็นอุบัติเหตุนะครับเราสอบถามเจ้าหน้าที่ให้ละเป็นอุบัติเหตุอยู่ภายในอุโมงค์นะครับที่จะลอดตรงสนามบินหัวหินใช่ไหมครับพี่บุญส่งที่สอบถามเข้ามาคุณชัยรัตน์ซอยวิภาวดี3การจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณณัฐพลเห็นสุนัขสีดำกม16ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับพบเห็นสุนัขสีดำเหมือนขาหลังจะเจ็บเพราะเห็นว่าเดินกระเพกอยู่ช่องทางหลักเลนขวาเตือนให้ระวังนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่16พบเห็นสุนัขสีดำขาหลังน่าจะเจ็บเขาบอกว่าเดินอยู่ช่องทางหลักด้านขวาฝากระวังด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ครับ2ด้านพี่น้อยมิเตอร์พระราม4เข้ากล้วยน้ำไทยมุ่งหน้ารัชดาพระราม4การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะครับ2ฝั่งล่าสุดพี่ตู่ระยองอยู่แถวบุรพาวิถีละเป็นทางพิเศษบุรพาวิถีขาเข้านะครับแถวบางนาไป S1 เหนือแยกบางนาเขาบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะ2ด้านนะไม่ติดนะครับทั้ง2ฝั่งสพชะอำแจ้งนะครับที่บอกว่าในอุโมงค์ลอดรันเวย์ตรงสนามบินหัวหินมีอุบัติเหตุนะครับโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางเห็นบอกว่าเป็นรถกระบะตู้ทึบชนขอบทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้อยู่แต่ว่ารถติดท้ายแถวยาวเลยนะขอบคุณทางสพชะอำด้วยนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยอีกด้านหนึ่งยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณโน้ตนะกรณีตามหารถตู้ของคุณพ่อตอนนี้เจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าคุณโน้ต
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้
4: ก็ค่ะตอนนี้เจอรถแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะคะรวมถึงทีมงานจอสร้อยด้วยก็คือว่าคือจากการช่วยเหลือครั้งนี้ก็คือถ้าสมมติว่าไม่ได้จอสร้อยอาจจะไม่ได้เจอรถเพราะว่าเท่าที่ประสานงานใจค่ะคือมีการติดตามให้แบบดีเลิศเลยอะค่ะขอบคุณมาก
2: ๆยินดีย
4: ินดีก็คือรอประกัน
2: อ๋อแล้วรถยังสมบูรณ์ดีมีร่องรอยอะไรยังไงตรงไหนไหม
4: ไม่มีค่ะแล้วก็พี่ๆที่โรงแรมจัสมินจัสมินรีสอร์ทนะคะก็น่ารักทุกคนเลยก็คือคอยดูแลให้อย่างดีเลยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณด้วยเช่นกัน
2: ฮะรถก็ล็อกดีคุณพ่อล็อกไว้แล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะก็คือแล้วก็เบื้องต้นก็ต้องขออภัยเพราะว่าตอนที่คุณพ่อแจ้งค่ะความจำครั้งสุดท้ายเขาจำได้แต่บางจากแต
2: ่
4: สุดท้ายแล้วมาจอดคนละที่กันเลย
2: ไม่เป็นไรแล้วทางโรงแรมเขาคิดค่าที่จอดหรือคิดอะไรไหมเนี่ย
4: ไม่มีเลยค่ะพี่ๆน่ารักทุกคนเลยน
2: ่
4: ารักมาก
2: น่ารักแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะขับกลับหรือยังไงต่อฮะเนี่ย
4: ก็คือตอนนี้ค่ะด้วยความที่โน้ตขับรถแมนการเกียร์แมนนวลไม่เป็นใช่ไหมคะก็คือให้แฟนนะคะตีรถจากราชบุรีมาเพื่อเอารถแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ทางโรงแรมว่าขอจอดเอาไว้ก่อนแต่ว่าจะรีบเอาออกให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะต้องมีรถขยะมาดำเนินการเคลียร์ขยะของโรงแรมเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการรบกวนเขาด้วย
2: โอ้นี่ตีรถมาจากราชบุรีเลยหรอแฟนนะเนาะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหแล้วเราจะถึงประมาณเท่าไหร่เย็นๆหรือว่าค่ำๆเนี่ย
4: ก็เขาน่าจะเลิกงานแล้วค่ะตอนนี้น่าจะอยู่ขับรถมา
2: โอ้กำลังมาใช่ไหม
4: ขับรถ
2: อ๋อโอ้แล้วคุณแม่คุณพ่อทราบหรือยัง
4: ใช่ตอนนี้อยู่ด้วยกัน3คนค่ะก็คือหนูพ่อแล้วก็แม่อยู่ด้วยกันรอที่โรงแรมเพราะว่าหลังจากที่พาคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลนะคะก็เข้ามาดูรถก่อนเพื่อมาประสานงานคุยกับทางโรงแรมให้เรียบร้อยแล้วก็โทรบอกแต่แล้วก็โทรบอกขอบคุณทุกๆคนที่คอยช่วยเหลือค่ะ
2: คุณพ่อว่าไงบ้างอะ
4: คุณพ่อความจำก็ยังหลงๆลืมๆเพราะว่าตอนที่เขามาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้จอดที่นี่นะทางที่เห็นรถแล้วเพราะว่าช่วงนี้ค่ะก็คง
2: เป็น
4: ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยให้เขาแบบหยุดไปหมดเลยให้เขาอยู่บ้าน
2: แล้วคุณแม่อะคุณแม่ว่าไงบ้าง
4: แม่ก็ดีใจตอนที่จอสาวร้อยโทรมารอบแรกค่ะคุณแม่ก็ที่หนูร้องไห้แล้วก็เลยบอกเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาก็ยิ้มได้หายเครียดเพราะตอนแรกตอนสมัยคือเขาไม่ทานข้าวเลยคือเราก็เป็นห่วงเนาะแทนที่ถ้าสมมติว่าถ้าตอนแรกถ้ามันจะไม่เจอรถจับกลายเป็นสุขภาพไปอีกอะไรเงี้ยมันจะเป็นผลพวงกันไปหมดแต่ว่าอันนี้ฝากเตือนเพิ่มนะคะเพราะว่าจากที่คุณพ่อค่ะเกิดในส่วนของการช็อตความจำคือคุณหมอเขาก็แจ้งว่าบางทีเกิดจากเช่นบางทีเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าเราฮัตเชยแรงๆอะค่ะบางทีสมองช่วงนั้นนะมันอาจจะหลุดและบวกกับอายุ62แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยฝากเตือนเพราะบางทีเราอาจจะมองว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะอย่างตัวหนูอะเวลาฮัตเชยบางทีหนูก็ฮัตเชยแบบแรงก็มีบางทีก็อาจจะกระทบกระเทือนได้เหมือนกันอันนี้ก็เลย
2: เวลาเราจามอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ปกตินี่คุณ
4: กินอะไรจะแบบว่า
2: คุณพ่อมีโรคประจำตัวอะไรปะ
4: ถ้าคุณพ่อก็คือมีแต่ความดันปกติค่ะจากผู้สูงอายุใช่
2: แ
4: ต่ว่ากินยา
2: แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลงลืมอัลไซเมอร์อะไรใช่ปะมีไหม
4: ใช่ค่ะเพราะว่าคุณหมอตรวจเบื้องต้นแล้วไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แต่อันนี้หนูขออนุญาตแอดทูมาเองอะเนาะเพราะว่าคือณความจำตอนนี้คุณพ่อเสมือนคนที่เป็นเมมโมรี่เต็มอะค่ะคืออะไรที่ผ่านมาก่อนๆอะจำได้แต่ถ้าหลังจากนี้หนูคิดว่าเขาจะจำได้แค่บางเรื่อง
2: เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องดูเรื่องรถเรื่องอะไรเป็นพิเศษต้องมีการติด GPS อะไรเพิ่มกันไหมเนี่ยหรือว่ายังไง
4: ก็ณตอนนี้ค่ะคือไม่ให้ขับรถแล้ว
2: ดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไปหลงลืมเนาะ
4: คือณตอนนี้ค่ะไม่ให้ขับรถเลยเอาก็คือบอกคุณจะคุณแม่ว่าเวลามีอะไรเงี้ยก็คือให้รออยู่บ้านแล้วก็จะต้องไปดูเรื่องของบ้านเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เขาอยู่กับพ่ออยู่แล้วใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็แค่ให้ดูแล้วก็ไม่ให้ละสายตาแม้กระทั่งจะไปในส่วนของการขับรถเราแวะบ้านก็ไม่ให้ขับเพราะว่าบางทีเราสิ่งที่เรากลัวคือสมมติว่าตอนนี้เขาจำได้แต่เขาอาจจะไม่สามารถตัดสินใจได้ต้องเลี้ยวซ้ายเลยหรือเปล่าหรือว่าเลี้ยวขวาเลยหรือเปล่าเพื่อทั้งหนึ่งเซฟตี้เขาด้วยแล้วก็เซฟตี้บุคคลที่อยู่บนท้องถนนด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ยังไงจะให้คุณพ่อกลับราชบุรีกับแฟนเลยไหมหรือยังไงเนี่ย
4: ก็น่าจะให้หนูอยู่กับคอนโดหนูก่อนนะคะแล้วให้กลับบ้านพร้อมกันวันศุกร์น้องพอดีโชคดีว่าเขาเวิร์คฟอร์มโฮมพฤหัสศุกร์พอดีก็เลยมีคนคอยดูพ่อกับแม่ด้วยไม่ได้ฆ่าสายตา
2: แล้วเขายอมไหมเนี่ยเขารู้ไหมเนี่ย
4: ยอมค่ะแต่ว่าคุณพ่อเขาก็ยังเขาก็เหมือนเด็กเนาะในมุมหนูก็บอกว่าก็น่ารักอีกแบบนึงเพราะว่าตัวหนูไม่มีลูกใช่ไหมหนูก็นี่ไงลูกเราคือเด็กใช่แต่มีภาพโมเมนต์น่ารักที่เขาก็ยังจำได้หนูพอขึ้นรถมาหนูก็แซวเนาะแบบคือรีแลกซ์เนาะอะไรเงี้ยว่าจำนู่นนี่นั่นได้ไหมเขาก็บอกว่าจำได้ลองถามแม่มึงสิว่าแต่ก่อนเดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดชื่อที่มาเราก็เลยถามแม่ว่าที่นี่คือที่ไหนเขาบอกว่าก็เดินไปหาแม่สมัยตอนสาวๆเราก็แอบยิ้มว่าในสิ่งภาพจำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แต่เราไม่เคยเห็นโมเมนต์นี
2: ้แหมนี่พอท่านโรแมนติกนี่คือจำได้นะแต่จำแต่จำที่จอดรถแต่ท่านก็แข็งแรงดีเนาะออกจากโรงพยาบาลแล้ว
4: ใช่ใช่ใช่คุณหมอเช็คทุกอย่างแล้วก็คือไม่ได้ขนาดอัลไซเมอร์แต่หนูก็เลยคิดว่าช่วงนี้แต่ต้องรอ MRI ทีหนึ่งเพราะว่าเขาไม่กล้าเข้าอุโมงค์เพราะเขาหายใจไม่ออก
2: ไม่เป็นไร
4: ใช่แต่ว่าต้องขอบคุณจอดสไลด์มากๆอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานเป็นอย่างดีนะคะกล้าขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ยินดีครับยินดีครับดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณมากๆนะคะ
2: ยินดีครับ
4: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทางคุณโน้ตนะดีใจด้วยจริงๆนะฮะดีใจด้วยจริงๆคุณแม่นี่ทานไม่ได้นอนไม่หลับมา2วันแล้วอะ2วัน2คืนน่ะรถหายไปตั้งแต่จริงๆอะหายไปจอดตั้งแต่คืนวันอาทิตย์นะฮะแต่ว่าแจ้งจส100มาก็คือวันจันทร์นะครับแล้วเราก็ตามหากันมาเรื่อยเลยเนี่ยจนถึงวันเนี้ยช่วงบ่ายๆเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวดีเข้ามาดีใจมากนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอะทุกท้องที่เลยเพราะว่าทางหลังไมค์เราติดต่อไปเยอะมากนะครับหลังไมค์แล้วก็ขยันก็โทรแจ้งแต่ละสน.ขอบคุณมากๆนะครับนะฮะหลายสน.เลยนะหลายท้องที่เลยนะฮะที่ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูให้เพราะว่าตอนแรกคุณพ่อท่านบอกว่าเป็นปั๊มน้ำมันท่านบอกว่าเป็นปั๊มน้ำมันไปจอดนอนอยู่ในปั๊มคราวนี้ก็ไล่เลยฮะปั๊มนู้นปั๊มนี้โอ้หลายท่านก็ช่วยบอกมาด้วยบอกพิกัดมาเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พลเมืองดีหลายๆคนนะฮะขอบคุณมากๆนะตอนนี้ก็ได้รับรถคืนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้ทางแฟนของคุณโน้ตมาขับนะเห็นบอกว่าเลิกงานละตีรถมาจากราชบุรีเลยนะก็จะมารับรถคืนนะครับภายในวันนี้แหละนะฮะขอบคุณทางโรงแรมจัสมินรีสอร์ทสุขุมวิท67นะเขาจะอยู่ระหว่างช่วงซอย67กับ69นะฮะขอบคุณมากๆนะครับก็เดี๋ยวคงกลับบ้านกันนะครับก็ปลอดภัยขอให้คุณพ่อแข็งแรงหายไวๆแล้วกันเห็นทราบว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะฮะก็จะเป็นเรื่องของความจำมันขาดหายไปบางช่วงบางตอนนะครับก็ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์นะมีพวกผู้สูงอายุคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านเริ่มเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำนะไม่ว่าจะเริ่มเป็นมากเป็นน้อยเป็นมานานแล้วเพิ่งจะเป็นติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ 1137และดอกจัน1808นะครับถ้าจำชื่อโครงการ Forget Me Not ไม่ได้บอกทางหลังไมค์เลยลงทะเบียนหลงลืมนะพูดอย่างนี้เลยนะบอกกับเจ้าหน้าที่ที่รับสายเลยต้องการลงทะเบียนหลงลืมนะครับลงทะเบียนหลงลืมพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะลงทะเบียนหลงลืมเดี๋ยวให้หลังไมค์เราช่วยลงทะเบียนให้โครงการ Forget Me Not กับจสร้อยช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวทางผู้ดูแลขอรับลงทะเบียนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายดอกจัน1808เบอร์นี้ก็โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสะดวกเป็นเบอร์1137ก็ได้นะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จทางทีมงานจะจัดส่งทั้งเข็มกลัดและสติกเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อให้ส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเดินทางมารับเราจัดส่งให้ตามที่อยู่เลยโทรเข้ามาได้ครับ1137และดอกจัน1808โครงการ Forget Me Not ช่วยเหลือผู้ป่วยที่หลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเสนา
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยที่ลืมเป็นบางครั้งนี่สมัครได้ไหม
2: ได้ครับพี่ชัยรัตน
5: ์ตอนนี้อยู่รามา
2: ครับ
5: ใกล้จะถึงตึกพระเทพแล้วเมื่อกี้ไปยูเทิร์นเกือบจะถึงแยกโรงพยาบาลสง
2: ฆ์
5: รามารถเยอะนะคุณเสมา
2: ครับผม
5: ใช่คนป่วยรอแท็กซี่กันเต็มเลย
2: รอด้านไหนด้านฝั่งพระราม6อ๋อหรือว่าด้านฝั่งศรีอยุธยา
5: พระราม6
2: ใช่ไหม
5: ครับผม
2: รถเยอะ
5: แต่ว่าเลยตึกประเทศไปแล้วไปไฟแดงนี้เคลื่อนตัวได้แต่ว่ารถมันจะเยอะช่วงรามาทุกอาคารน่ะ
2: ครับผม
5: เข้ารถออกรถเลี้ยวรถยูเทิร์นฝั่งตรงข้ามพอใช้การได
2: ้ครับ
5: ผมฝนก็พร้อมที่จะตกได้ตลอดเวลา
2: หรอเอ๊ะแถวคลองเตยนี่มีแดดอ่อนๆด้วยนะฟ้าใส
5: เล
2: ย
5: ไม่มีแดดนะครึ้มเลย
2: หรอ
5: มืดเลยตอนนี้มืดเหมือนมันบรรยากาศประมาณสักเกือบทุ่มประมาณนี
2: ้เอ้าหรออ
5: ๋
2: อครับครับ
5: ครับผมก็เขาจบรายงานไปตรงรามาตึกประเทศแล้วกันเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวโทรไปใหม่อย่าเพิ่งกลับบ้านนะ
2: ยังไม่กลับหรอกถ้ายังไม่หกโมงอ่ะกลับไม่ได้
5: เดี๋ยวเพ
2: ิ่
5: งกล
2: ับ
5: เด
2: ี๋
5: ยว
2: ขอบคุณครับฮะ
5: โอ้ครับครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะฮะเมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งจากคุณอนันต์นะว่ามีอุบัติเหตุแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาด้วยนะฮะบอกว่าบนต่างระดับที่จะวนเข้าสนามบินสุวรรณภูมิมีแท็กซี่กับบรรทุก10ล้อแคปซูลนะเหมือนเป็นบรรทุกแก๊สมาด้วยแล้วก็ชนกันอยู่เลนกลางเลยนะครับบนต่างระดับที่จะวนเข้าสนามบินสุวรรณภูมิมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะที่คุณอนันต์แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับเป็นแท็กซี่กับบรรทุก10ล้อแคปซูลบรรทุกแก๊สมาอยู่เลนกลางเลยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
2: สวัสดีครับพี่น้อย
6: เมื่อครู่ผมเป็นผู้โชคดีไปรับน้ำพริกเผาแม่ปะโนม
2: มาที่ตึกไทยเนี่ยเหร
6: อออกมาเพิ่งออกมาจากตึกเนี่ย
2: อ้าวเหรอครับผม
6: เข้าไปได้ยินคุณเสียงคุณเสมาแจ้วแจ้วอยู
2: ่อ๋อ
6: ก็ครับ
2: หมายถึงได้ยินเสียงผมจากด้านนอกเหรอพี่น้อยหรือว่าจาก
6: ได้ยินจากเสียงมีเสียงตามสายไม่ใช่เหรอในที่ตรงห้องที่เข้าไปรับของนะ
2: ได้ยินผ่านลำโพงใช่ไหม
6: ใช่
2: อ๋อผมก็ตกใจนึกว่าผมเสียงดังขนาดนั้นเลยเหรอ
6: ผ่านลำโพงผ่านลำ
2: โพงอ๋อผ่านลำโพงโอเคครับครับ
6: จะจอนนะคุณเสมา
2: ครับ
6: ครับออกมาจากตึกจอร้อยก็มุ่งหน้ามาพระรามสี่ขาเข้านี่เข้ามาใต้ทางด่วนนี่
2: เป็นไงครับ
6: มาไทยเบนเยียมนี่ก็ยังพอขึ้นตัวได
2: ้ครับผม
6: แต่ว่าผมมามีปัญหาตรงที่จะเข้าสีลมเนี่ยนะ
2: สารแดง
6: ท้ายแถวแยกสารแดงรถที่จะเลี้ยวเข้าไปสีลมเลี้ยวเข้าไม่ได้ท้ายแถวยาวมาถึงหน้าตึกที่สร้างใหม่ที่สร้างอะไรปาร์กอะดุสิตอะ
2: ครับผม
6: ท้ายแถวพาดออกมาตรงนั้นแล้วรถที่มาจากอังรีดูนังที่จะเลี้ยวขวาเข้าสีลมก็เลี้ยวไม่ได้ก็เลยขวางอยู่บนถนนนั่นอะแล้วผมจะตรงมามันก็ตกไม่ได
2: ้
6: ก็ต้องรอจนรถคลาย
2: ครับผม
6: ผ่านมาทางวัดหัวลำโพงนี่โอเคใช้ได้สะพานเหลืองโอเค
2: ครับ
6: นะครับได้น้ำพริกมา9ชิ้น
2: เป็นยังไงบ้าง
6: ก็ผมว่าอยู่ได้ประมาณ
5: 2เดือนนะ2คนเนี่ย
2: คุณน้าขนาดนั้นเลยเหรออ้
5: าวคุณเลยมากน้ำพริกนะ
2: เออ
5: ตั้งเดี๋ยวผมบอกว่าน้ำพริกจิ้มไก่2แล้วก็น้ำพริกเผา2ก๋วยเตี๋ยวอีก2
2: ใช่
5: น้ำพริกอบขั่วอีก3
2: ใช่
5: อยู่ได้นานนะ
2: เออ
5: ค่อยๆๆติดไป
2: แสดงว่าของอร่อยไม่อยากให้หมดไว
5: ครับก็ค
2: ่อยๆค่อยๆทานครับ
5: ครับครับ
2: ฝนมีไว้พี่น้อย
5: ไม่มีเลยฟ้าท้องฟ้าแจ่มใส
2: ครับ
5: แจ่มใสจะมุ่งหน้าเข้าไปเยาวราชนู่นแหละเดี๋ยวจะข้ามฝั่งทนละ
2: ใช่ครับ
5: ครับผม
2: ขอบคุณ
5: ขอบคุณยศร้อยขอบคุณน้ำพริกเผาแม่ประนอมครับ
2: ยินดีครับพี่น้อยขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับก็เดินทางมารับรางวัลได้รางวัลจากกิจกรรมแม่ประนอมนะฮะร่วมสนุกร่วมลุ้นรับผลิตภัณฑ์เป็นชุดกิฟต์เซตนะจากแม่ประนอมที่เมื่อสักครู่พี่น้อยบอกเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ย9รายการนะครับสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับไปถ้ารวมกระเป๋าอีก1ใบที่ใส่บรรจุภัณฑ์9รายการก็จะเป็น10รายการพอดีนะเป็นชุดกิฟต์เซตทั้งหมดเนี่ย10รายการจากแม่ประนอมนะฮะก็สามารถติดตามลุ้นรับของรางวัลร่วมสนุกกันได้เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะฮะก็ติดตามกิจกรรมสนุกๆจากทางแม่ประนอมได้นะฮะสวัสดีคุณลูกเจ้าพ่อฮิ่งเจียด้วยนะฮะคุณ 3M คุณกระปุกแดงคุณระพีคุณวิรัตคุณตู่ระยองคุณประพพรคุณครูน้อยคุณอนุกูลคุณวิชัยนะฮะพี่วันบางรักพี่พัชนีคุณ AA คุณสุวรรณทองนะฮะคุณวันยุมาคุณจิรทีพนะฮะที่เพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์นะกรณีของคุณอนุภาที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมเพนภาคเพลสนะฮะที่สามเสนที่บอกว่าแจ้งทานลูกค้าชาวไอซ์แลนด์เนี่ยนะลืมกระเป๋าสะพายเนี่ยแล้วก็ข้างในมีทั้งเงินไทยเงินยูโรนะล่าสุดทางพลเมืองดีพี่จักรพงศ์ที่บอกว่าขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1บม.ขอไข่5410ได้ไปส่งของคืนให้ที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยละนะแต่ว่าทางชาวต่างชาติเนี่ยยังไม่กลับมานะแต่เขาทราบแล้วนะเพราะว่าทางโรงแรมเนี่ยติดต่อได้แต่เพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้กลับมาที่โรงแรมนะเขาบอกว่าเขาอยากพบพลเมืองดีนะครับอยากจะพบกับทางพลเมืองดีคนขับรถแท็กซี่นะฮะเดี๋ยวได้เจอกันนะครับได้เจอกันเห็นบอกว่าไปส่งคืนให้เรียบร้อยแล้วก็ทางชาวต่างชาติที่เขาลืมของเนี่ยเขาอยากเจอกับพลเมืองดีพี่จักรพงศ์นะฮะก็เลยช่วยติดต่อให้นะเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับเจอกันแล้วใช่ไหมได้เจอหน้ากันแล้วนะฮะระหว่างชาวไอซ์แลนด์ที่ลืมของกับพลเมืองดีคุณจักรพงศ์นะคุณสมคิดสวัสดีครับพี่สมคิด
7: ครับคุณเสมา
2: สวัสดีครับวันนี้อยู่ไกลนะ
7: วันนี้อยู่ชายวิทยภาพขาเข้าครับผม
2: อ๋อมาจากไหนครับเนี่ย
7: จากสระบุรีครับมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับผม
2: อ๋อเป็นไงบ้างครับ
7: โอ้ฝนตกหนักมาก
2: เอ้าเหรอตกหนักเลยเหรอ
7: ใช่หนักตกปาดน้ำฝนเบอร์สามอ่ะ
2: เบอร์สามเลย
7: ใช่
2: ท้องฟ้ามืดไหมครับหรือว่ามีแสงหรือยังไง
7: มืดอยู่
2: มืดเลย
7: หรอพอผมใช้ทางเลี่ยงเมืองสระบุรีใช่ไหม
2: ครับ
7: พอลงชายวิทยภาพ
2: Uh-huh.
7: พอออกจากตัวเมืองสระบุรีไม่ตกเลยแห้งไปเลย
2: อ้าว
7: แล้วมีแดด
2: อ๋อเหรอตกแค่เฉลิมพระเกียรติเหรอ
7: ใช่ครับผม
2: อ๋อครับครับครับ
7: คร
2: ับ ล่าสุด
7: ก็ล่าสุดตอนนี้ผมเลยต่างระดับหินกองออกมาแล้วครับ
2: อ๋อเป็นไงหินกอง
7: อ๋อรถน้อยเข้าตัวครับอากาศได
2: ้กำลังจะเข้าหนองแคอะไรตรงนั้นใช่ไหมพะหน
7: ใช่ใช่ครับ
2: ก็ยังไม่ติดเนาะเคลื่อนตัวได้เน
7: า
2: ะ
7: ยังครับก็ยังมีแดดอยู่ตอนนี้
2: วังน้อยอะไรก็ใช้ได้นะบางปะอินท้ายแถวยังสั้นอยู่เลยเนี่ยไม่ติดอ่ะ
7: ใช่ใช่ใช่ครับผม
2: ครับครับกลับกันก็ไม่มีปัญหาเนอะพี่สมคิด
7: ไม่มีปัญหาครับ
2: มีรถจอดเสียมีอุบัติเหตุไหม
7: ไม่มีครับผม
2: ได้ครับแล้ววันนี้จะเดินทางไปถึงไหนเนี่ย
7: ว่าแถวสาทรถนนจันทร์นะครับ
2: อ๋อขึ้นด่วนมาปะ
7: ใช่ครับขึ้นด่วน
2: อ๋อใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ถ้าเย็นกว่านี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
7: ไม่แน่ไม่แน
2: ่แต่ถ้าตอนนี้ยังใช้ได้อยู
7: ่ครับผม
2: ขอบคุณครับ
7: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสมคิดนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได
9: ้ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ซื้อเลย
13: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: งุดหงิดกันไปใหญ่แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย ลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ทางคุณอนุภานะครับเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมนะที่ทางพลเมืองดีของเรานะครับได้วนรถแท็กซี่นะกลับไปคืนของให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ต้องขอบคุณทางแท็กซี่พลเมืองดีนะครับพี่จักรพงษ์ด้วยนะฮะกับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่5410อ่ะนี่ก็เป็นภาพความประทับใจชาวไอร์แลนด์นะครับได้รับกระเป๋าคืนมีเงินสดไทยมีเงินยูโรนะครับอยู่ในกระเป๋าแล้วก็มีพวกบัตรเอกสารอีกนะฮะก็ฝากคำชื่นชมแล้วก็ขอบคุณมานะครับพี่แท็กซี่พลเมืองดีเขียวเหลือง1มม.ขอไข่5410กทม.ก็ส่งกระเป๋าคืนให้ถึงมือเลยได้เจอกันแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางแขกชาวต่างชาติก็บอกเขาอยากเจอทางพลเมืองดีนี่ก็ได้เจอกันเป็นที่เรียบร้อยละนี่ก็เป็นภาพความประทับใจเมื่อสักครู่นี้นะแบ่งปันกันนะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราคุณชัยรัตน์ครับเมื่อครู่นะพระราม6อะไรเพิ่มเติมน้ำใหม่ละบอกว่ารถเข้าออกโรงพยาบาลรามาค่อนข้างเยอะนะก็ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นคุณตู่ระยองบรมขาออกราชพฤกษ์ไปพุทธมณฑลสาย1การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไปกลับนะครับกรณีอุบัติเหตุ SOS ของคุณอนันต์เราประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุวรรณภูมิให้นะฮะที่บอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ขาออกบนต่างระดับที่จะวนเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเป็นรถบรรทุกแคปซูลบรรทุกแก๊สมาชนกับรถแท็กซี่นะฮะแล้วก็อยู่เลนกลางนี่เราประสานงานแจ้งให้ละนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ตรงปากซอยลำลูกกา38กรณีของคุณกฤษณะนะรถติดเนื่องจากมีอุบัติเหตุชนกัน3คันนะครับเป็นรถเก๋งรถ SUV แล้วก็กระบะตู้ทึบอยู่เลนกลางเลยเขาบอกว่า1ในคู่กรณีน่าจะขับต่อไม่ได้อ่ะเสียหายเยอะอ่ะต้องใช้รถมายกไปเลยนะฮะการจราจรติดขัดท้ายแถวเข้ามาทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9การจราจรตะวันออกเลยนะฮะผู้ใช้เส้นทางนะครับศรีนครินทร์ขาออกหน้าศูนย์โตโยต้าพาราวินเซอร์นะฮะเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุรถตู้เสียหลักชนเสาเกาะกลางถนนคนขับได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการให้การช่วยเหลือกันอยู่นะครับศรีนครินทร์ฝั่งขาออกตอนนี้นะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์ศรีอยุธยาขาเข้าเลยทางรถไฟมาเล็กน้อยมีรถเมย์ยูโร509ชนกับรถกระบะฟอร์ด4ประตูป้ายแดงกีดขวางช่องทางซ้ายมีเจ้าหน้าที่แล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณน้อยพระราม4คลองเตยใต้ด่วนเคลื่อนตัวได้ไปกับคุณสมคิดมิตรภาพเข้าแถวตัวเมืองแถวเฉลิมพระเกียรติฝนตกหนักมากพอมาตัวเมืองพอเข้ามาพะหนหินกองหนองแคนี่ไม่มีฝนเลยการจราจรเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณสังวานชัยซอยประชาอุทิศ16รถติดมากเห็นมีรถกู้ภัยวิ่งไปหลายคันไม่แน่ใจมีอุบัติเหตุที่ไหนหรือเปล่า

เราก็เลยประสานงานสอบถามไปทางกู้ชีพราชบุรณะนะฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุบริเวณช่วงปากซอยประชาอุทิศ23เป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะขอบคุณทางกู้ชีพราชบุรณะด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้การจราจรหนาแน่นกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้พระราม4ขาออกเขาบอกว่าเห็นว่ามีรถพยาบาลไม่ทราบว่าโรงพยาบาลอะไรเปิดไซเรนอยู่แต่ไปไม่ได้เพราะว่ารถติดจากแยกสารแดงที่จะมุ่งหน้าแยกวิทยุ อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดสัญญาณไฟเขียวให้รถพยาบาลหน่อยได้ได้เดี๋ยวเรารีบแจ้งให้เลยนะฮะแต่ไม่ได้บอกชื่อมานะ เป็นพระราม4จากสารแดงที่จะไปวิทยุนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับเขาบอกว่าเห็นรถพยาบาลเปิดไซเรนอยู่แต่ว่าไปไม่ได้ติดตรงบริเวณช่วงแยกนี่แหละการจราจรเคลื่อนตัวช้าไปกลับนะฮะกรณีของคุณชัยรัตน์ที่บอกว่าศรีอยุธยาขาเข้าเป็นอุบัติเหตุเลยทางรถไฟเล็กน้อยรถเมยูโรสาย509ชนกับรถกระบะฟอร์ด4ประตูป้ายแดงกีดขวางเลนซ้ายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับสำหรับจุดนี้เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วแล้วก็มีฝากประชาสัมพันธ์ตามหาสามีนะครับคุณสายฝนนะแจ้งตามหาสามีนะสามีเนี่ยชื่อคุณเอกสิทธิ์ส่องพฤกษาอายุ47ปีผิวขาวโกนศีรษะสูงประมาณ180ซมน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมสามีมีอาการหลงลืมนะครับมีรอยผ่าตัดเส้นเลือดสมองที่ศีรษะด้วยคาดว่าจะออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงสายๆเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปส่งลูกแล้วพอกลับมาอีกทีก็ไม่เจอสามีแล้วบ้านเขาอยู่ที่พญาสุเรน44วันนี้ประมาณ 8:00 ถึง 9:00 เช้านะฮะช่วงสายๆขับรถกระบะ Toyota Vigo สีขาวผอพึ่งคอควาย1996จังหวัดสงขลานะครับกระบะToyota Vigo สีขาวผอพึ่งคอควาย1996จังหวัดสงขลานะครับถ้าใครพบเห็นรถคันนี้ที่ไหนรบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับทางบ้านเป็นห่วงนะฮะเขาบอกว่ามีอาการหลงลืมแล้วก็เคยเข้ารับการผ่าตัดเส้นเลือดมีรอยผ่าตัดเส้นเลือดในสมองที่ศีรษะด้วยจุดสังเกตเด่นเลยนะฮะบอกว่าขับรถกระบะ Toyota Vigo สีขาวผอพึ่งคอควาย1996สงขลาออกจากบ้านไปที่พญาสุเรน44ตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้ประมาณ 8-9 โมงนะครับของวันนี้นะถ้าพบเห็นรถคันดังกล่าวหรือว่าพบเห็นบุคคลดังกล่าวนะครับตามภาพเลยอยู่ที่ไหนช่วยติดต่อกลับจสร้อยด้วยครับทางบ้านเป็นห่วงมากๆแล้วนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสวัสดีพี่พักเกออินด้วยนะฮะเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube บอกว่าตรวจสอบกลุ่มฝนสมุทรสาครมีกลุ่มฝนแล้วก็ที่รังสิตตอนนี้แดดร้อนขอบคุณพี่พักเกออินด้วยนะครับคุณวิชัยคุณรับพีคุณกระปุกแดงเพิ่มเติมข้อมูลให้ทางคอมเมนต์จอสร้อยของเรารถพยาบาลที่ก่อนหน้านี้มีผู้ใช้เส้นทางเขาเป็นห่วงมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าพอดีติดอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละแล้วเห็นว่ารถพยาบาลเนี่ยไปไม่ได้แต่ว่าไม่ทราบว่าของโรงพยาบาลอะไรนะติดอยู่ที่พระราม4เหมือนกันมาจากแยกวิทยุขออภัยมาจากแยกสารแดงจะมุ่งหน้าไปแยกวิทยุเราได้ทำการประสานงานไปท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆรับทราบแล้วนะครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆรับทราบแล้วนะก็บอกว่าเดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวช่วยเรื่องสัญญาณไฟให้ด้วยนะครับขอบคุณผู้ใช้เส้นทางนะพอดีเขาไม่ได้บอกชื่อมานะไม่ได้แจ้งชื่อมาว่าชื่อคุณอะไรนะขอบคุณนะฮะเราประสานงานต่อให้ละตอนนี้ในพื้นที่รับทราบแล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวอำนวยเรื่องของสัญญาณไฟจราจรให้บริเวณแยกดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็รบกวน เพื่อนสมาชิกที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับผู้ใช้เส้นทางหากพบเห็นนะรถฉุกเฉินรถพยาบาลรถกู้ชีพกู้ภัยรถดับเพลิงต่างๆเนี่ยที่เขาต้องการขอทางเพื่อไปช่วยเหลือเหตุนะฮะที่เกิดขึ้นก็รบกวนนะฮะขอความกรุณาช่วยเปิดทางหลบทางให้หน่อย
นะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะคุณ L29 นะฮะเขาบอกว่าพบเห็นกลุ่มควันอยู่ที่มอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้านะครับหลักกิโลเมตรที่55มีไฟไหม้อะไรไม่ทราบแต่ว่าอยู่ด้านซ้ายทางกลุ่มควันเยอะมากเลยทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ค่อยดีฝากเตือนผู้ใช้เส้นทางขอบคุณคุณแอลด้วยนะครับการจราจรเขาบอกยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งแต่ว่าหลักกิโลเมตรที่55เนี่ยจะมีเรื่องของกลุ่มควันไม่แน่ใจว่าเหตุเพลิงไหม้อะไรเดี๋ยวตรวจสอบให้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะครม.ไฟเขียวมาตรการรับฤดูฝนปี2569เร่งจัดการพื้นที่ก่อนเกิดภัยลดผลกระทบประชาชนและคณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้หารือนัดแรกคาดคุยมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นถี่ในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
3: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: คณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการรับฤดูฝนปี2569เน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี69ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เสนอพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและรายงานผลให้กนช.ติดตามประเมินผลต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงโดยบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญได้แก่การคาดการชี้เป้าแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำและฝนทิ้งช่วงทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำตรวจสอบความมั่นคงความปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสำหรับมาตรการปี69มีการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางเช่นโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุชุมชนเสี่ยงภัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: คณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ถกนัดแรกจับตาขอมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบหลังเหตุขออภัยค่ะหลังเหตุรุนแรงเกิดถี่ในพื้นที่ขณะที่วันนอเลี่ยงตอบปมเชื่อมโยงการเดินหน้าเจรจาสันติสุขด้านฝ่ายความมั่นคงเผยอาจมีคำสั่งเบื้องต้นจากที่ประชุมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรกของปี2569โดยมีนายศรีศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทฮาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและผู้แทนเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมโดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายวันมูฮัมหมัดนอมัทฮาถึงสาเหตุในช่วงที่เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้งขึ้นโดยตอบเพียงสั้นๆว่าต้องถามเจ้าหน้าที่ส่วนคำถามว่าการก่อเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าเจรจาสันติสุขหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอมไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินเข้าห้องประชุมทันทีด้านนายพัศกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีข้อสั่งการหรือแนวทางเบื้องต้นออกจากที่ประชุมส่วนรายละเอียดจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงสำหรับการประชุมครั้งนี้ถูกจับตามองอาจมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางเพิ่มเติมในการดูแลสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะหลังนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ส สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ออกจากซากปรักหักพังของร้านสะดวกซื้อที่พังถล่มลงมาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น46คนแล้วขณะเดียวกันจำนวนผู้สูญหายก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก4คนเป็น17คนทั้งนี้ทางการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดดาวาออคซิเดนทัลซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มและอาคารพังถล่มจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
6: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่ยังเจ้าบ้านผมมีพืชพักครับมีพักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแปะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามตัวสอนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับก็จะมาเน้นเรื่องของสภาพการจราจรเป็นหลักนะครับพอหลัง16นาฬิกาเป็นต้นไปตรวจสอบสภาพการจราจรกันต่อเนื่องเลยนะครับกรณีของคุณชัยรัตน์ที่บอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับศรีอยุธยาเลยทางรถไฟเล็กน้อยเป็นรถเมย์ยูโรสาย509ชนกับรถกระบะฟอร์ด4ประตูป้ายแดงกีดขวางเลนซ้ายมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับก่อนหน้านี้บริเวณช่วงศรีนครินทร์ขาออกนะครับมีรถตู้เสียหลักไปชนเสาเกาะกลางบริเวณช่วงหน้าศูนย์โตโยต้าพาราวินเซอร์นะฮะก็บอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทางสนประเวศด้วยนะครับการจราจรก่อนหน้านี้ชะลอตัวกันแต่พอเคลื่อนย้ายไปการจราจรก็ใช้การได้ดีขึ้นคุณวิชาญ93นะครับรัชดาพิเศษนะครับเป็นฝั่งจากรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็เพิ่มเติมทางด้านของกำแพงเพชร2การจราจรก็ยังใช้การได้ทั้ง2ฝั่งยังไม่ติดนะครับรับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางนะครับพระราม2ฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลองนะครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกันอยู่3คันกีดขวางทุกช่องทางเลยการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณชุมพลมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่31บวก500มีรถเก๋งชนแท่งแบรีเออร์ด้านขวาสภาพรถเสียหายไม่แน่ใจว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับการจราจรก็มีชะลอตัวนิดหน่อยบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่31บวก500นะครับมีรถเก๋งเสียหลักชนแท่งเบรีเออร์กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับสภาพรถเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะนะสำหรับจุดดังกล่าวท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีนะครับท่านรองผู้กำกับปราบปรามที่สภ.เมืองสมุทรสงครามนะครับก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุพระราม2ให้ก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุก3คันชนกันใกล้ๆกับโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลองก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดท้ายแถวตอนนี้ก็เริ่มสะสมแล้วนะครับเห็นบอกว่ากีดขวางทุกช่องทางเลยบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณข้อมูลจากคุณรพีคุณกระปุกแดงคุณวิชัยคุณปะเกอินคุณอนุกูลแล้วก็คุณชาตรีด้วยนะครับคุณชาตรีบอกว่าสุขุมวิท64บางนานะครับแดดดีเลยฟ้าโปร่งครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็มีกรณีเพิ่มเติมเรื่องของกล้องนะครับที่ทางคุณอนุพงษ์แจ้งมาก่อนหน้านี้ประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าตนเองเนี่ยขับรถจักรยานยนต์แล้วก็ปรากฏว่าทำกล้องถ่ายรูปโซนี่นะครับพร้อมกับตัวเลนเนี่ยตกหล่นนะหลังจากนั้นก็มีการไปแจ้งความแล้วก็ฝากจสร.ช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งเบาะแสล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นผู้ชายนะขับรถปั่นรถจักรยานน่ะมาเก็บไปนะครับแล้วก็ขี่ไปทางตลาดหัวมุมก็ตามกล้องเลยเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้ดูด้วยนะฮะก็บอกว่ามีการไล่กล้องนะครับแต่ว่าบริเวณจุดที่เขาขับต่อไปเนี่ยหลังจากที่กล้องมันตัดไปเนี่ยแถวนั้นน่ะมันไม่มีกล้องพอดีตอนนี้เนี่ยทางชุดสืบสวนก็อยู่ระหว่างตรวจสอบนะตามร้านต่างๆแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลขอบคุณทางท่านสารวัตรสืบสวนสน.โชคชัยนะท่านพันตำรวจโทศักดิ์ชัยพรมมากองที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ซึ่งในกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเป้ที่เขาสะพายเนี่ยเป็นของคุณอนุพงศ์นะที่เขาทำตกหล่นไว้แล้วเขาก็ไปเก็บมาเพราะว่าภาพจากในกล้องเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ขับไปทางตลาดหัวมุมนะแล้วกล้องมันก็ตัดลงแค่นั้นนะฮะก็ถ้าใครมีเบาะแสเพิ่มเติมเห็นคุณอนุพงศ์เขาบอกว่าเขาจะมีให้ค่าตอบแทนด้วยนะสำหรับใครที่ให้เบาะแสเพิ่มเติมนะกล้องที่เขาทำตกหล่นไปเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อกลับมาได้ทางจส.ร้อยก็ได้นะหรือว่าจะให้ข้อมูลทางสน.โชคชัยก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะเขาแจ้งไว้ที่สน.โชคชัยแจ้งความไว้นะครับนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาล่าสุดนะสำหรับกรณีตามหากล้องแล้วก็เลนนะเขาบอกว่ามูลค่าของนี่ประมาณ 3-4 แสนบาทเลยนะของที่อยู่ในกระเป๋านะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะกับทางคุณอนุพงศ์ด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ตามหาทางคุณเอกสิทธิ์ต่อเนื่องนะครับเห็นบอกว่าขับรถกระบะ Toyota Vigo สีขาวผอพึ่งคอควาย1996สงขลาขับไปตั้งแต่ช่วง 8:00-9:00 เช้านะช่วงสายของวันนี้นะบ้านอยู่ที่ซอยพญาสุเรน44นะเขามีอาการหลงลืมนะครับแล้วก็เคยเข้ารับการผ่าตัดเส้นเลือดนะมีรอยผ่าตัดเส้นเลือดที่ศีรษะด้วยนะเคยรับการผ่าตัดเส้นเลือดในสมองก่อนหน้านี้นะแล้วก็มีอาการหลงลืมด้วยนะขับรถกระบะ Toyota Vigo สีขาวผอพึ่งคอควาย1996สงขลานะครับชื่อคุณเอกสิทธิ์นะอายุ47ปีผิวขาวโกนศีรษะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตได้เหมือนกันนะโกนศีรษะแล้วก็มีรอยผ่าตัดที่สมองนะครับผ่าตัดที่ศีรษะนะเคยผ่าตัดสมองมาสูงประมาณ180ซมน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมนะครับใครพบเจออยู่ที่ไหนก็ติดต่อกลับจส.ร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณ TWC นะครับบอกว่าปากคลองตลาด2ฟ้ามืดมาแล้วครับปากคลองตลาด2พันนกใช่ไหมพันนกพุทธมณฑลสาย4ใช่ไหมครับคุณ TW ก็เห็นบอกว่าฟ้ามืดนะแถวบริเวณจุดดังกล่าวการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะก็จะมีชะลอตัวตรงหน้าตลาดนี่แหละนะถ้าผ่านผลไปก็ดีขึ้นฝั่งกลับกันไม่ค่อยมีปัญหานะครับฝั่งที่จะไปทางไฟฉายนี่ก็โดยรวมยังถือว่าใช้การได้นะครับสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8เคลื่อนตัวได้นะครับแต่ทางโซนแถวอรุณอมรินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกศิริราชเนี่ยค่อนข้างติดขัดนะครับแล้วก็กลุ่มฝนมาแล้วนะสำหรับใครที่รออยู่นะครับโหมาแบบมาเยอะด้วยนะแถวราชบุรีแถวสมุทรสาครนะครับไล่กันเข้ามาเลยนะฮะตอนนี้เห็นมีกลุ่มฝนแบบกลุ่มใหญ่นะแล้วก็พัดเข้ามาทางฝั่งทนด้วยนะครับคุณสายฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณสายฝนตามหาคุณเอกสิทธิ์นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับรูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไงอะครับ
2: สูง180หนักประมาณ80กว่าค่ะผิวขาว
1: ครับ
2: ใส่เสื้อแขนสั้น
1: ครับ
2: สีพื้นลายไม่ใช่ลายสีพื้นเขียวทหารอ่อนๆนะคะ
1: เป็นเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตนะครับ
2: เสื้อยืดค่ะ
1: ตามภาพนี้เลยป่ะครับเนี่ย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเป็นตัว
2: ภาพที่เขาส่งให้ภาพไหนเนาะ
1: ภาพที่ใส่หมวกสีขาวส่งแว่นตา
2: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นภาพนานแล้ว
1: อ๋อแต่ว่าเป็นเสื้อยืดสีเขียว
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็กางเกงยังไงฮะ
2: น่าจะเป็นลายสก็อตอะค่ะ
1: ขาสั้นเหรอ
2: ก็ไม่เห็นมันมองไม่มันไม่รู้ว่าเขาใส่ตัวไหนไปไงหนูมาเขาก็ไม่อยู่แล้วอ่ะเขาไม่อยู่บ้านแล้วอ่ะ
1: ก็คือไม่ทราบการแต่งกายเนาะ
2: ใช่ใช่ไม่ทราบแน่ชัดอะค่ะเพราะว่าหนูมาก็ไม่เจอเขาแล้วอ่ะ
1: ขับรถกระบะไปอะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ยี่ห้อรุ่นครับ
2: เป็นวีโก้สมาร์ทแคปค่ะหลังคาสูง
1: กี่ประตูคะเนี่ย
2: 4ประตูแต่มันเอ้ย2ประตูเป็นแคปอะค่ะ
1: สีอะไรครับ
2: สีขาวค่ะ
1: ทะเบียนครับ
2: กอพึ่งคอควาย1996
1: หมวดจังหวัดครับ
2: สงขลาค่ะ
1: บ้านอยู่ที่ไหนอะครับ
2: หาดใหญ่ค่ะ
1: แล้วเขาขับจากที่ไหนหายไปครับ
2: พญาสุเรน40แผง3วาตะวันตกเขตคลอง3วาค่ะ
1: พญาสุเรน40ใช่ไหมครับ40
2: ใช่ค่ะ40
1: อ๋อครับครับความจำยังดีไหมครับ
2: ความจำเขาดีค่ะแต่ว่าเขาจะพูดแบบไม่คล่องพูดติดขัดขัดตะกุกตะตักอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นสโตรกมาก่อนเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ผ่าหลายครั้ง
1: เขามีชื่อเล่นไหมครับเนี่ย
2: ชื่อเอกค่ะ
1: ชื่อเอกถ้าถามว่าใช่คุณเอกไหมอะไรเงี้ยเขาตอบได้ไหมฮะ
2: เขารู้เรื่องหมดค่ะเขารู้เรื่อง
1: อ๋อแสดงว่าเขาก็พูดคุยถามตอบได้ปกติ
2: ใช่ค่ะใช่
1: อ
2: ๋
1: อเพียงแต่ว่าอาจจะอาจจะ
2: ร่างกายมันไม่สมประกอบค่ะ
1: ไม่สมประกอบคือยังไงครับ
2: ซีกขวาเขาอ่อนแรงหมดเลย
1: ซีกขวาอ่อนแรง
2: ใช่ขับรถเพื่อเดียวอะค่ะขับรถแขนซ้ายอะเท่าที่ดูในกล้องวงจรปิดหมู่บ้านนะคะ
1: เขามุ่งหน้าไปทางไหนอะครับ
2: มันไม่เห็นขนาดนั้นนะคะมันเห็นแค่ตอนออกจากหมู่บ้านใช่กล้องมันสาดได้แค่นั้น
1: มีโทรศัพท์มีบัตรอะไรติดตัวไปไหมฮะ
2: บัตรประชาชนบัตรผู้พิการค่ะ
1: อ๋อมีติดตัวไปนะ
2: ค่ะ
1: มีโทรศัพท์ติดตัวไหมครับ
2: มีค่ะแต่ว่าติดต่อไม่ได้เขาปิดเครื่อง
1: อ๋อปิดเครื่องมีเงินสดไหมครับ
2: อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะมีเงินสดแต่ไม่รู้ว่ากี่บาทกี่ร้อยไม่รู้
1: เขามีเพื่อนหรือมีญาติที่คิดว่าเขาจะไปหาไหมครับ
2: หาดใหญ่ไงคะบ้านเขา
1: คิดว่าจะขับกับหาดใหญ่เลยเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เขาเคยขับอย่างนี้คนเดียวป่ะครับ
2: ไม่เคยนี่คือครั้งแรกหลังจากที่เขาป่วยมา
1: โอ้ทำไมถึงคิดว่าเขาจะขับกับหาดใหญ่ครับ
2: เขาอยากกลับหาดใหญ่ค่ะเพราะว่าโลเคชั่นที่เห็นล่าสุดอะมันก็อยู่เพชรบุรีแล้วอะค่ะ
1: เป็นจังหวัดใช่ไหมไม่ใช่ถนนใช่ไหม
2: จังหวัดค่ะจังหวัด
1: ก็แสดงว่าวิ่งเพชรเกษมไป
2: ใช่มันต้องเป็นทางที่ลงใต้อ่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยพูดว่าเขาอยากกลับบ้านอยากไปอยู่บ้านแต่หนูอะไม่สบายแล้วลูกก็ไม่สบายแล้วก็จบกับเราไม่มีเงินเพราะว่าลูกก็เพิ่งเปิดเทอมหนูก็เลยบอกว่าจะกลับไปได้ยังไงตอนนี้เงินก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะไหนจะค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พูดแต่พอวันเนี้ยตื่นเช้ามา6 โมงกว่าหนูออกไปส่งลูกไปโรงเรียนเขาก็ยังนอนหลับอยู
1: ่
2: แล้วหนูก็ไม่ได้ล็อกรั้วเพราะว่าทุกทีไม่ล็อกมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหนูก็ไปส่งลูกออกจากโรงเรียนลูกอ่ะ8 โมงกว่าแล้วกว่าหนูจะกลับมาถึงบ้านอ่ะประมาณ9 โมงครึ่งกลับมาก็คือแบบประตูมันเปิดอยู่หมดเลยทั้งรั้วทั้งประตูบ้านเนี่ยก็เลยวิ่งเข้ามาดูก็คือแบบคนไม่อยู่แล้วคนไม่อยู่ในห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วที่หาดใหญ่นี่มีใครอยู่ไหมฮะบ้านที่หาดใหญ่เนี่ย
2: แม่เขาค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแม่เขา
2: พ่อเขาเสียไปนานแล้ว
1: แม่เขาอยู่คนเดียวเหรอครับที่หาดใหญ
2: ่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีป้าก็แก่แล้วแต่ว่าอยู่กันคนละที่
1: ันนี้ตามทางไหนครับที่บอกว่าเห็นว่าอยู่แถวจังหวัดเพชรบุรี
2: แอปในโทรศัพท์อะค่ะ
1: แต่
2: พอเปิดดูอีกทีก็คือมันไม่ขึ้นแล้วเหมือนเขาปิดเครื่องไปแล้วเหมือนเขาเปิดมาแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพอเราจะไปเมื่อกี้สักพักนึงเมื่อกี้เปิดมันก็ไม่ขึ้นแล้วเหมือนเขาปิดเครื่องไปแล้วสัญญาณมันหายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นอย่างงี้ได้แจ้งความไหมครับเนี่ย
2: หนูไปลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะเพราะว่าทางหลวงก็บอกให้ไปลง191เขาก็บอกให้ไปลง
1: ที่ไหนครับ
2: สน.คันนายาวค่ะ
1: โอเคอ่ะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นให้ติดต่อกลับเนาะหรือยังไงดี
2: ใช่ๆหนูเป็นห่วงค่ะหนูกลัวเกิดอุบัติเหตุ
1: ครับครับ
2: เพราะว่าร่างกายเขามันไม่สมประกอบมันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนพวกเราอะค่ะ
1: เขาผ่าตัดมานานหรือยังครับเนี่ยสมองเนี่ยเส้นเลือดที่สมองเนี่ย
2: กรกฎาคมนี้ปีที่4ค่ะ
1: อ๋อ4ปีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: แล้วก่อนหน้านี้เขาขับรถป่ะครับ
2: ก่อนหน้านี้หมายถึงก่อนป่วยหรือว่า
1: ตอนตั้งแต่ที่เขาผ่าตัดมาเนี่ยเขาเคยขับรถไหมครับ
2: ไม่ค่ะเขาติดเตียงมาตลอด
1: อ๋อนี่ก็แสดงว่าเพิ่งดีขึ้นเหรอครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะมีปีนี้แหละที่เพิ่งดีขึ้นที่ว่าไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เขาผ่ามา2ปีเกือบ3ปีคือแบบแอดมิดตลอดเลยแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่แข็งแรงเลย
1: โหแล้วอย่างงี้ขับรถอันตรายนะครับเนี่ยแล้วขับได้แค่มือเดียวด้วยแล้วโอ้โห
2: ใช่หนูก็เลยเป็นห่วงและร้อนใจมาก
1: อ้าวเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับเผื่อใครพบเห็นเนาะจะได้แจ้งกลับมานะ
2: ได้ค่ะได้ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ยินดีครับแล้วขอโทษนะลูกเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยโตยังเอ่ย
2: คนโต11ขวบเป็นผู้ชายค่ะคนเล็ก6ขวบเป็นผู้หญิง
1: เด็กๆว่าไงบ้างครับเนี่ยได้คุยกับคุณพ่อเขาบ้างไหมฮะ
2: ก็ติดต่อไม่ได้อะค่ะติดต่อไม่ได้ไอ้คนโตมันรู้เรื่องแล้วมันก็พยายามช่วยแหละพยายามแต่มันทำอะไรไม่ได้ไงเพราะเราติดต่อเขาไม่ได้เลยเราเป็นห่วงค่ะเราแค่ถ้าเขาไปถึงบ้านเขาปลอดภัยอ่ะมันก็โอเคไงแต่ระหว่างการเดินทางนั้นอ่ะคือสิ่งที่เราเป็นห่วงและเรากังวลมาก
1: เขาต้องทานยาอะไรต่อเนื่องไหมครับเนี่ย
2: เขามียาความดัน2ตัวค่ะไขมันเบาไอ้ไขมันแล้วก็กันชัก
1: โอ้โหแต่เขาเอายาไปด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเขาเอายาไปด้วยเขาเอายาเขาเอาโถฉีดไปด้วย
1: เขายังสามารถพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมครับ
2: คือกินข้าวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่บ้านมันจะมีบาร์สำหรับค้ำเดินมันก็เดินได้ประมาณ 4-5 เมตรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเดินเยอะกว่านั้นก็คือเท้าเขามันจะบวมมันจะเจ็บ
1: แล้วอย่าง
2: น
1: ี้
2: แต่ที่เขาไปอ่ะเขาไม่ได้เอาปลาไปด้วย
1: นั่นน่ะสิ
2: เขามีแค่รถเข็นคันหนึ่ง
1: แล้วถ้าเขาแวะปั๊มจะลงมาเข้าห้องน้ำหรือยังไงนี่คือหรือว่าเขาจะขับลวดเดียวไปหาดใหญ่เลยเหรอฮะคิดว่าอย่างนั้นไหมครับ
2: ว่ามันต้องมีแวะพักมั่งละค่ะแต่ว่าคงไม่ได้เข้าห้องน้ำอ่ะอาจจะแบบฉี่ใส่โถแล้วเททิ้งอ่ะหนูคิดว่านะเพราะเขาเอาโถฉี่ไปด้วย
1: ตอนที่บอกว่าเราตรวจจากในแอปมือถืออ่ะที่บอกว่าเขาอยู่ที่เพชรบุรีตอนนั้นประมาณกี่โมงครับ
2: กี่โมงอ่ะลูก
1: บ่ายสองเหรอ
2: บ่ายสองกว่าค่ะ
1: บ่ายสองครึ่งได้ไหมโดยประมาณ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เนาะบ่ายสองครึ่งอยู่แถวเพชรบุรีอยู่แถวไหนเอ่ยอำเภอเมืองชะอำเขาย้อยตรงไหนพอจะบอกได้ไหม
2: ตรงไหนดูให้แม่หน่อยแม่ดูไม่เป็น
1: ให้ผมจะได้กะเวลาเข้าๆว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่แถวไหนแล้ว
2: ตอนที่เขาขับผ่านนะเขาขับผ่านปั๊มปตท.ถนนเหรอหรือว่าอะไรปั๊มแต่ถนนยังไม่ล
1: ืมเพชรเกษมใช่ไหมครับ
2: ปั๊มปตท.เพชรบุรี5ค่ะ
1: มันขึ้นว่าปั๊ม
2: มันเป็นถนน
1: มันขึ้นว่าปั๊มปตท.เพชรบุรี5หรอ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อฮะ
2: เพราะว่าในโทรศัพท์มันไม่ได้โชว์เยอะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: มาแป๊บเดียว
1: ปั๊มปตท.เพชรบุรีเหร น่าจะเข่าย้อยปะปกติเขาขับรถเร็วไหมฮะเนี่ย
2: ถ้าเป็นก่อนที่เขาจะป่วยเขาก็ขับเร็วอะค่ะ
1: หรอแต่ตอนนั้นบ่ายสองครึ่งเนาะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงพอดี
2: ใช่ค่ะ
1: น่าจะหัวหินแล้วเปล่าน่าจะเลยประจวบไปนะได้ไหมก่อนเข้าชุมพรแล้วไหมตอนเนี้ยคิดว่าอย่างนั้นปะ
2: น่าจะหนูก็คิดว่าประมาณนั้น
1: เนาะ
2: ใช่ค่ะหนูคิดว่าประมาณนั้นแต่แบบอาจจะมีแวะปั๊มแวะอะไรแบบ
1: แต่คิดว่าคงไม่ลงจากรถใช่ไหมแต่คิดว่าเขาคงไม่ลงจากรถใช่ไหม
2: เขาน่าจะลงลำบากอะถ้าตรงไหนที
1: ่
2: แบบแต่ถ้าปั๊มมันมีทางลาดอะเขาก็น่าจะลงได้เขาเอารถเข็นไปคันนึงอะค่ะ
1: แล้วเขาเดินไหวเหรอครับเดินแบบเอารถเข็นลงจากรถเองได้อย่างนี้เหรอ
2: หนูยังงงอยู่เลยว่าเขาพับรถเข็นขึ้นรถได้ยังไงมันหนักนะคะรถเข็นคันนั้น
1: ใช่สิ
2: 8 โล
1: ครับเดี๋ยวยังไงเอาช่วย
2: ก็ยังงง
1: เดี๋ยวช่วยกันประชาสัมพันธ์ตามหารถก่อนละกันนะฮะ
2: ได้ค่ะ
1: แล้วเขาสามารถเดินคนเดียวได้ไหมโดยที่ไม่ต้องมีอะไรค้ำยันอะ
2: ไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลย
1: ครับเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะเลยประจวบเนอะจะอยู่ระหว่างเนี่ยประจวบกับชุมพรเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่แถวๆช่วงเนี้ยเนาะ
2: ใช่ลองดูค่ะหนูก็คิดว่าอย่างนี้เพราะว่าตอนที่หนูไปลงบันทึกประจำวันตอนที่หนูโทรแจ้งหลังจากที่หนูรู้เรื่องอ่ะมีแต่คนบอกว่าไม่น่าจะไปได้ไกลด้วยสภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบบ่ายสองมันมาเห็นไอ้นี่คือแบบเขาก็ไปได้ไกลแล้วนะ
1: ไม่เป็นไรครับยังโอเคอยู่นะกำลังใจยังดีอยู่นะ
2: โอ้หนูกินข้าวไม่ได้เลยตั้งแต่เช้า
1: โอ้ยต้องทานอะไรสิ
2: หนูเครียดมากเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่แต่เราก็ต้องทานนะเพราะเราก็ต้องดูแลลูกอีก2คนไม่ใช่หรอเข้มแข็งทานอะไรก่อนน้ำมันจะได้สมองมันจะได้คิดอะไรออกต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: เนาะแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องเนี้ย เดี๋ยวเราช่วยตามให้ไม่ต้องห่วง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะหาอะไรทานด้วยนะ
2: ได้ค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะสองคนน่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ยินดีครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราติดต่อกันเนาะ
2: คร
1: ับ
2: ผมเป็นห่วงพ
1: ่
2: อมากๆเลย
1: พ่อได้บอกอะไรกับเราไหมก่อนที่พ่อจะไปเนี่ย
2: ไม่ได้บอกเลยหลังจากนั้นน่ะตอนเที่ยงอ่ะผมมาเห็นโพสต์แม่ผมก็ตอนบ่าย2ผมก็เห็นโลเคชั่นพ่อผมก็กังวลพ่อไปไหนอ่ะผมจะร้องไห้แล้วอ่ะ
1: ก่อนหน้านี้ได้คุยอะไรกับคุณพ่อไหมครับก่อนที่คุณพ่อจะขับรถไป
2: ไม่ครับเขาปกติทุกอย่างเลยเขาไม่ได้พูดอะไรกับผมเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่คุมบอลเล่นเกมกับน้องกับเพื่อนนะครับ
1: ครั้งสุดท้ายที่คุยกับคุณพ่อมีไปเปยไหมมีแบบบอกไหมว่าคุณพ่อจะไปหาดใหญ่จะขับรถไป
2: ค
1: ุ
2: ณที่คุยกับสั่งของเซเว่นกินกันครับ
1: อ๋อแต่คุณพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้พูดอะไรเลยครับ
1: ชื่อน้องอะไรครับเนี่ย
2: พูดอะไรนะครับ
1: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อบอนนี่ครับ
1: บอนนี
2: ่โทปัสพูดผิดครับโทปัสครับ
1: โทปัสเหรอ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อดูแลแม่ด้วยนะหาอะไรให้แม่ทานด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเรื่องคุณพ่อเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันตามหานะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ยินดีครับเข้มแข็งไว้นะ
2: ครับ
1: โอเคครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทางน้องโทปัสน้องบอนนี่คุณสายฝนนะครับเป็นครอบครัวของคุณเอกสิทธิ์นะฮะที่เราประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่นะฮะชื่อเล่นชื่อคุณเอกนะครับเขาอายุ47ปีผิวขาวสิ่งที่สังเกตได้ก็คือเขาโกนศีรษะ สูงประมาณ180เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมเคยเข้ารับการผ่าตัดเส้นเลือดในสมองจะมีรอยแผลผ่าตัดเป็นแผลเป็นอยู่ที่ศีรษะเลยซีขวาอ่อนแรงมีบัตรประชาชนมีบัตรผู้พิการต้องทานยาต่อเนื่องแต่เขาเอายาไปด้วยความดันไขมันกันชักล่าสุดตอนบ่ายสองครึ่งเห็นว่าขับรถอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีคาดว่าน่าจะเป็นถนนเพชรเกษมนี่แหละแล้วทางครอบครัวคิดว่าเขาน่าจะกลับไปที่หาดใหญ่นะฮะเขาน่าจะกลับไปที่หาดใหญ่ขับรถกระบะ2ประตู Toyota Vigo สีขาวพอพึ่งคอควาย1996สงขลาขับออกมาจากบ้านที่พญาสุเรน40นะฮะลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.คณะยาวก่อนหน้านี้เคยผ่าตัดมาเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาจนต้นปีนี้ดีขึ้นแต่ถ้าจะให้เดินให้ทำอะไรเพียงลำพังก็คงจะไม่ไหวขนาดนั้นนะฮะแล้ววันนี้ก็ขับรถนะเขาบอกว่าขับมือเดียวด้วยออกจากบ้านไปนะคิดว่าน่าจะกลับไปที่หาดใหญ่รบกวนหน่อยนะครับท่านใดที่พบเจอรถกระบะโตโยต้า2ประตูวีโก้สีขาวพอพึ่งคอควาย1996สงขลาช่วยกรุณาติดต่อกับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวนี้ด้วยนะฮะคุณเอกพี่เอกสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับฟังแล้วเศร้าเลย
1: นั่นน่ะสิ
3: เนาะรายงานย้อนหลังหน่อยนะ
1: ครับ
3: วิ่งมาจากบางวัดนะฝั่งขาออกใช่ไหมเพ
1: ื่อ
3: จะมาเข้าตรงราชพฤกษ
1: ์
3: นะมันจะไปติดอยู่ตรงเนี้ยตรงพฤกษดา
1: ครับผม
3: ทางบางบันไดอ่ะแล้วมันจะท้ายแถวมันจะยาว
1: ครับ
3: แล้วมันพอเลยคลองบางบันไดมันมีคลองหนึ่ง
1: ครับ
3: จะไม่ได้ว่าชื่อคลองอะไรก่อนที่จะเลี้ยวเข้าราชพฤกษ
1: ์
3: พอออกจากนั้นปุ๊บก็ลงอ่ะวิ่งได้สะดวกเลย
1: ฮะ
3: ประจำเลยตรงนี้นะต่างกับกันยังคล่องตัวอยู
1: ่ไ
3: ม่มีปัญหา
1: ผ
3: มเลี้ยวเข้ามาราชพฤกษ์มันก็ยังคล่องตัวนะต้องวิ่งสายข้างในนะช่องทางด่วนนะวิ่งมาถึงตรงแยกวิรัตนาธิเบศเพื่อจะเลี้ยวเข้าสวนแก้ววัดสวนแก้ว
1: ครับ
3: ตอนนี้ก็คือพอเราลงจากไอ้จุดกับจุดที่มันเป็นวงแค่นั้นแหละเป็นโค้งลงมา
1: ครับ
3: ก็จะมีท้ายแถวละ
1: โอ้
3: เพราะว่าจะมีท้ายแถวตรงแยกบางปูน
1: ครับ
3: ก็จะมีรถเลี้ยวเข้าบางบัวทองเยอะนะก็เริ่มมีท้ายแถวตอนนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าวัดสวนแก้ว
1: ครับ
3: จากตรงนี้ก็คือมองเข้าไปคุณเสมาเคยดูนี่มั้ยหนังไอทีโพอ่ะ
1: เคยฮะมืดมาเลยเหรอพี่
3: จำได้ไหมก่อนที่จานบินหยอกมา
1: จำได้คือมันจะมืดแบบโอ้โห
3: มันเป็นก้อนเดียวนะใหญ่ๆนะแล้วแบบพิจารณ์บินหัวตาใช่ไหมแบบเดียวกันเลย
1: โอ้โหมืดฟ้ามัวดิน
3: แล้วข้างๆมันก็จะสว่างหมดนะ
1: ครับผม
3: โอ้โหจบรายงานที่วัดสวนแก้วครับ
1: ได้ขอบคุณครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณเอกนะช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงสมุทรสาครครับประชาสัมพันธ์ปิดจุดกับรถบนทางหลวงหมายเลข3310ถนนพุทธมณฑลสาย4บริเวณช่วงแยกอุทยานครับจุดที่1ประตูทางเข้าที่3หลักกิโลเมตรที่7บวก862ปิดจุดกับรถฝั่งมุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีครับให้กับรถทิศทางฝั่งเดียวมุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมครับแล้วก็ทางด้านของจุดที่2เป็นประตูทางเข้าที่2นะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่8บวก261ปิดจุดกับรถด้วยการติดตั้งแบริเออร์คอนกรีตและมีป้ายแนะนำจุดกับรถข้างหน้า200เมตรครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
4: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
5: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
6: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
4: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
5: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
6: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
7: จะอยากจ

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ติดตามจากสารวัตรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับพระราม2ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลองนะครับเป็นรถบรรทุก3คันชนกันกีดขวางทุกช่องทางเลยนะครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะครับทุกช่องทางเลยก็ประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยรับทราบแล้วนะครับขอบคุณทางท่านพันตำรวจโทสงัดเป้าแบบดีท่านรองผู้กำกับปราบปรามที่สพเมืองสมุทรสงครามด้วยนะครับการจราจรติดขัดนะครับท้ายแถวเริ่มยาวฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณมาร์คบอกว่ามีรถจอดเสียถนนบรมราชชนนีนะครับก่อนถึงแยกสาย3ประมาณ1กิโลเมตรเป็นรถเก๋งจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายในช่องทางหลักฝากเตือนให้ระมัดระวังนะครับท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีท่านรองผู้กำกับปราบปรามสพเมืองสมุทรสงครามสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีนะครับรายงานสภาพการจราจรนะครับเมื่อประมาณ 15:30 นาทีนะครับมีรถ18ล้อนะครับ
0: ครับ
1: ครับช่วงนั้นเป็นฝนตกพอดีนะครับขับมาจากถนนพระราม2มุ่งหน้ากรุงเทพชนท้ายรถ10ล้อที่จะกลับรถตรงรพ.มหาชัยแม่กลอง2พอลงสะพานสมเด็จมาประมาณสัก1กิโลก็จะมีจุดกลับรถแล้วก็ชนท้าย
0: คร
1: ับ ทีเนี้ยไอ้รถ10ล้อไม่เสียหายไม่เยอะแต่รถ18ล้อเนี่ยด้านหน้าพังนะไม่สามารถขับเคลื่อนได
0: ้
1: รถ18ล้อก็เลยจอดขวางอยู่ในช่องทางกลางนะฮะในช่องกลางของเลนทั้งหมดมันมี3เลนนะคร
0: ับ
1: จอดกลางทีเนี้ยพอขยับไม่ได้รถยกเล็กขนาดเล็กก็ยกไม่ได้นะครับก็เลยส่งผลให้รถติดขัดตอนแรกเนี่ยติดจนถึงประมาณกิโลเมตรที่69นะครับประมาณ5กิโลทีนี้พอเราสามารถเคลื่อนย้ายรถ10ล้อขนาดเล็กได้ก็ทำให้การจราจรเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางตอนนี้ท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณ2กิโลเมตรครับก่อนขึ้นสะพานสมเด็จครับ
0: แล้วตอนนี้ผ่านได้เลนไหนยังไงบ้างครับ
1: สามารถใช้ได้2เลนขวาครับ
0: 2เลนขวาเหรอคร
1: ับใช่ครับก็ใช้แบบเบียดนะ2เลนขวาก็ใช้แบบเบียดถ้ามันกีดขวางเลนครึ่งนะเราก็วิ่งได้2ช่องทางนะครับแล้วก็อีกซ้ายสุดเนี่ยก็วิ่งได้สำหรับรถที่จะยูเทิร์นไปทางบางตะเกงหรือว่าจะยูเทิร์นเข้าตลาดอะไรเงี้ยก็จะตายสุดได้นะครับ
0: ครับ
1: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะก็ตอนนี้รถยกขนาดใหญ่มาจากสมุทรสาครแล้วกำลังกลับรถเพื่อที่จะมายกครับ
0: ถนนยังเปียกลื่นอยู่ไหมฮะเนี่ย
1: โอ้ถนนนี่ลื่นมากเลยครับถนนลื่นมากเพราะว่าฝนมันตกช่วงที่ชนนี่คือฝนตกหนักครับ
0: คือ
1: ถ้าไม่ใส่การมองเห็นไม่ดีทีนี้รถอาจจะเว้นระยะห่างกันน้อยเกินไปนะครับก็เลยทำให้ชนกันได้
0: ครับครับมีของอะไรที่บรรทุกมาตกหล่นไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับไม่มีสิ่งของตกหล่นนะครับก็มีแค่รถเสียหายอย่างเดียวครับทรัพย์สินทางราชการก็ไม่มีเสียหายครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ก็คือบินโดนอยู่ฮะบินโดนอยู่นอกสถานที
0: ่
1: บินอยู่ใกล้สถานที่ที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ก็บินเราใช้คอมบินแล้วก็ดูการจราจรก็บนสะพานเนี่ยก็น่าห่วงเพราะว่ามันขึ้นมามันก็ชะลอตัวลงก็ชะลอตัวกล
0: ั
1: วจะชนซ้ำซ้อนครับ
0: นั่น
1: ก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าเลี่ยงใครที่จะเข้าตลาดก็ให้วิ่งเส้นปากท่อสายเก่า
0: ครับ
1: หรือวิ่งท่อสายเก่าแล้วก็ออกทางใบพัดพูดต่อแล้วเข้ากรุงเทพได้ครับไม่ต้องผ่านพระราม2ก็ได้นะ
0: แต่ฝั่งกลับกันไม่ติดนะขาออกไม่เกี่ยว
1: ครับไม่ติดครับ
0: ไม่ได้ชะลอดูไม่ได้อะไรใช่ไหม
1: ไม่มีครับ
0: แต่ฝนเป็นยังลงอยู่ไหมครับฝนในพื้นที
1: ่ฝนนี่ก็ตกไปปล่อยนิดๆนะฮะนิด
0: ๆซาแล้วนะฮะ
1: ซาแล้วครับ
0: ได้ครับได้ครับยังไงขอบคุณ
1: การจราจรกำลังความสะดวกจราจรก็มีตำรวจจราจรของโรงพักเมืองแล้วก็ตำรวจทางหลวงนะครับแฝงกันทางก็ช่วยกันเก็บกวาดครับ
0: ได้คร
1: ับ ก็คาดว่าประมาณไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงแล้วน่าจะสามารถใช้การได้ปกติแต่นี้มันก็จะมีติดสะสมชั่วโมงหนึ่งน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรอง
1: ครับครับครับ
0: ท่านรองสวัสดีครับสวัสดี
1: คร
0: ับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณก๊อฟสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเสือมา
1: ครั้งที่สองแล้วนะ
2: ต้องฝึกครับต้องฝึก
1: ดีครับดีครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับคุณก๊อฟ
2: ออกจากบ้านมาจะไปรับนายครับ
1: ครับ
2: ที่บางนาตราดครับ
1: ครับ
2: นายประจำบ้านครับ
1: อ๋อผอ.ผู้บัญชาการทางบ้าน
2: ครับผมนายใหญ่ครับชีวิตผมมีนายสองอย่างมีนายหญิงกับนายใหญ่ลูกกับแม
1: ่แล้ววันนี้จะพานายใหญ่ไปที่ไหนครับเนี่ย
2: ผมจะรับกลับบ้านครับจากที่ทำงานโอเคตอนนี้มาถึงเทคโนโลยีลาดกระบังแล้ววันนี้วิ่งได้ดีมากครับ
1: ครับ
2: การจราจรเส้นนี้แล้วก็ออกหัวตะเข้ตอนนี้กำลังเลี้ยวเพื่อจะออกหัวตะเข้ก็ยังรถก็วิ่งกันฉิวๆครับวิ่งกันฉิวๆเลยครับสบายๆแล้วก็อากาศแดดไม่แรงแต่ไม่มีฝนครับรายงานแบบนี้ถูก
1: ได้อุ้ยไวมากเลยครับอันนี้แค่ครั้งที่สองนี่ถือว่ารายงานโอเคแล้วนะครับคุณก๊อฟ
2: แล้วก็ผมชอบอย่างนึงนะขอเสริมนิดนึง
1: ครับ
2: สปอร์ตที่เกี่ยวกับว่าการใส่บุญใส่บาตรให้พระอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ที่ว่าเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะผมว่าไอเดียนี้ดีเลยแล้วก็แต่ว่าอย่างว่าแหละถ้าบางทีเนี่ยทำอาหารที่สุขภาพเกินไปพระก็ไม่ฉันเพราะว่ามันเหมือนเราอะ ถ้าอาหารมันสุขภาพเกินไป มันก็ไม่อยากจะฉันน่ะใช่ไหมเพราะงั้นเวลาญาติโยมทำก็ต้องมีกะทิต้องยิ่งแกงกะทิเนี่ยโอ้ยิ่งชอบเลย
1: นี่ไงถึงต้องเป็นห่วงสุขภาพไง
2: ใช่แต่บางทีเนี่ยเราเห็นบางทีเราเห็นที่ตอนไปถวายเงี้ยถ้าอาหารอันไหนที่ท่านไม่ชอบท่านก็จะกันออกส่วนใหญ่อาหารที่ชอบคืออาหารที่ทำลายสุขภาพทั้งนั้น
1: แล้วแต่บางรูปแล้วแต่บางรูปขอบคุณมากคุณก๊อฟ
2: ครับผมครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวทางคุณสายฝนเนี่ยเขารับรู้ได้นะหลายท่านพิมพ์ให้กำลังใจมาทาง YouTube นะฮะฝากตามหารถกระบะนะครับ Toyota Vigo 2ประตูสีขาวผอพึ่งคอควาย1996สงขลาตอนนี้คาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างประจวบคีรีขันธ์ที่จะลงไปทางด้านของชุมพรเพราะว่าตอนบ่ายสองครึ่งเห็นรถคันนี้อยู่แถวเพชรเกษมขาออกอยู่แถวๆจังหวัดเพชรบุรีนะครับลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.คณะยาวใครที่พบเห็นรถคันดังกล่าวนะครับกระบะ2ประตู Toyota Vigo สีขาวผอพึ่งคอควาย1996สงขลารบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับเรากำลังประชาสัมพันธ์ตามหาคนหายอยู่นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณกระปุกแดงคุณพระเคอินคุณอนุกูลคุณรพีคุณชาตรีคุณ TW คุณปัญญาคุณจิรทีพคุณปูเป้คุณอาร์ตคุณวิชานพี่วันบางรักคุณวิรัตขอบคุณมากครับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลเลยอโศกมนตรีหนาแน่นไปกลับนะครับ2ฝั่งสาทรใต้ตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วคุณสันบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้าครับก่อนถึง Global House นครปฐม100เมตรเป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางช่องทางขวาฝนตกปล่อยๆนะครับสำหรับในพื้นที่การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณเอกครับเมื่อสักครู่ซ่อมสร้างการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยต่างระดับราชพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับท้องฟ้าครึ้มมากนะฮะคุณจุลศรีสาทรใต้มีรถจอดเสียนะครับใต้ BTS สลุยมีรถเก๋งสีดำจอดเสียอยู่เลนขวาปกติรถก็ติดอยู่แล้วนะฮะก็บอกว่าตอนนี้ติดหนักกว่าเดิมอีกนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับการสาทรเหนือคุณจุลศรีบอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณมดเอ็กซ์ครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูมิภาคตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะครับจตุโชติที่จะมุ่งหน้าไปลำลูกกาเคลื่อนตัวได้นะครับ2ฝั่งคุณพันธ์สุขุมวิทฝั่งขาเข้าอารีมุ่งหน้าไปอโศกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งท้องฟ้ามืดเลยฝั่งกลับการพิพันธ์บอกยังเคลื่อนตัวได้คุณวันลบอยู่ซอยทองหล่อสุขุมวิท55ครับมุ่งหน้าไปเจริญใจการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณชัยรัตน์ครับอยู่นวมินฝั่งขาออกบางกะปิมุ่งหน้าแฮปปี้แลนด์การจราจรใช้ได้แถวนั้นแดดแรงด้วยเหรอฮะนวมินเขาบอกว่าแดดแรงนะการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณมาร์คเมื่อสักครู่นะฮะรถจอดเสียบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้าพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย3ก่อนถึงแยกตัดสาย3ประมาณ1กิโลเมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายช่องทางหลักฝากเตือนให้ระวังส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณกิติครับมีรถจอดเสียก่อนลงอุโมงค์รัชโยธิน300เมตรเป็นรถบรรทุกจอดเสียกีดขวางช่องทางขวาทำให้รถติดยาวเลยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
5: ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เลขาสมช.ยอมรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเปราะบางหลังพบเพิ่มรถถังประชิดแนวรอประเมินท่าทีฮุนเซนย้ำทั้งสองชาติต้องยึดกรอบเจรจาหยุดยิงแก้ปัญหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจงปมจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นดีลเก่าใช้ซ้อมรบเตือนฮุนเซนถ้าจะใช้กำลังต้องคิดให้ดีขอคนไทยเชื่อมั่นกองทัพไทยพร้อมตลอดเวลาขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกไม่กังวลเพราะกองทัพไทยมีความพร้อมอยู่แล้วคณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการรับฤดูฝนปี2569ป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบปปช.เปิดเซฟบิ๊กป้อมหลังพ้นเก้าอี้ส.ส.รวย86ล้านหนี้สิน757บาทแจ้งสถานภาพโสดสนิทมีที่ดินรถหรู7คันแหวน9วงนาฬิกา1เรือนนายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือตำรวจไทยและ FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ด้านรองผู้อำนวยการ FBI แถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับความพยายามของ FBI ในการปราบปรามสูงสแกมเมอร์ซึ่งมีชาวอเมริกันตกเป็นเหยื่อเผยประสานงานหลายประเทศและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับตำรวจไทยในการปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ย้ำภัยคุกคามเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้เท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงสหรัฐและทั่วโลกด้วยนายกรัฐมนตรีสั่งมหาดไทยเร่งปราบมาเฟียภูเก็ตเตรียมฟื้นคณะกรรมการปราบผู้มีอิทธิพลนั่งตำแหน่งเป็นประธานด้วยตนเองหลังได้รับรายงานว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข DSI ส่งสำนวนคดีหัวประมูลถนนนครปฐมฟ้อง70ผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีกำนันนกหลังสอบสวนพบขบวนการจัดหัว e-bidding เอื้อเอกชนชนะประมูล2โครงการถนนวงเงินรัฐราคาทองวันนี้ร่วงแรงเปิดตลาดลดลง 1,900 บาทและตลอดวันผันผวนต่อเนื่องปรับราคาแล้วมากกว่า35ครั้งล่าสุดเวลา 16:13 นสมาคมค้าทองคำรายงานปรับลดลงรวมแล้ว 2,350 บาทส่งผลทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,850 บาทขายออก 65,050 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,550 บาท72สตางค์ขายออก 65,850 บาทสุภจีรับปมมาเลเซียแบนกุ้งไทยมีปัญหาเตรียมยกระดับถึง WTO และระดับของอาเซียนหากเจรจาเหลวเพื่อให้ตอบโต้ทางการค้ากันอย่างถูกต้องพร้อมเร่งหาตลาดใหม่ช่วยกระจายกุ้งขณะที่สุริยะเตรียมบินไปเจรจากับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรมาเลย์หวังปลดล็อกคำสั่งระงับกกร.ปรับ GDP ปี69ขยายตัว 1.6 ถึง 2% จากเดิม 1.2 ถึง 1.6% หลังส่งออก4เดือนแรกโตแรง 18.9% โครงการไทยช่วยไทยพลัสหนุนใช้จ่ายในประเทศ พร้อมจับตาความเสี่ยงพลังงานจากตะวันออกกลางชี้ไทยยังมีน้ำมันสำรองเพียงพอ109วันวราวุธแจงปมอนุญาตเปิดโรงงานซินเคยหยวนสตีลย้ำเป็นอำนาจอธิบดีกรมโรงงานชี้บริษัททำครบเงื่อนไขตามกฎหมายเตรียมแจงรายละเอียดต่อฝ่ายค้านในสภาพรุ่งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันนี้เหตุฝนตกหนักเสี่ยงอันตรายและให้ธรรมชาติฟื้นตัวพร้อมทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติหลังเหตุนักท่องเที่ยวพัดหลงและเสียชีวิตสปสช.แจงดราม่าแจกฮอร์โมนข้ามเพศสิทธิ์บัตรทองชี้ผ่านทุกขั้นตอนแล้วแนะหากค้านต้องใช้ข้อมูลวิชาการชี้ให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่าไม่ใช่ความรู้สึกศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีส่งยาต้านพิษในระบบสปสช.ช่วยผู้ป่วยเหตุร้านก๋วยเตี๋ยวอุดร
6: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
4: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝนตกหนักมากครับคลองเตยพระราม4ตึกไทยนะฮะก็เลยเข้ามาตรวจสอบทางเว็บไซต์สถานการณ์ระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับช่วง 17:00 นที่ผ่านมามีฝนตกปกคลุมหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับฝั่งธนบุรีแนวริมแม่น้ำแล้วก็รวมไปถึงฝั่งพระนครชั้นในเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ครับปริมาณฝนสูงสุดเขตบางคอแหลม 6.5 มิลลิเมตรครับคุณไก่ต้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับ
2: มาส่งคุณเสมากลับบ้าน
1: ขอบคุณครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: อยู่แถวบ้านครับเมื่อกี้ไปธุระแถวๆราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ตรงนั้นมาแล้วก็กลับบ้านอีกเฉยต่ออ
1: ๋อไปเจอ
2: พอดีเลยเนี่ยตรงคุณเสมาปุ๊บเจอฝนปั๊บเลยเนี่ย
1: หนักไหมครับแถวนู้น
2: ไม่หนักมากนะครับที่ปัตตานีฝนเบอร์หนึ่งได้คุณเสมา
1: โอ้โหจะคลองเตยหนักมาก
2: เข้าใจว่าฝนเข้าใจว่าเมื่อกี้ลมจะแรง
1: เหรอฮะ
2: ลมจะแรงมากก่อนที่จะมาครับ
1: อือ
2: แต่เห็นเพื่อนบอกกับกรุงเทพชั้นในน่าจะกระถล่มหนักเลยใช่ไหมครับ
1: โอ้หนักเลยครับตอนเนี้ยหนักมาก
2: เมื่อกี้มีเพื่อนบอกอยู่อโศกอยู่ตรงอโศกมนตรีก็บอกว่าตกแบบฟ้าแบบขาวไปหมดเลยโคลนหมดเลย
1: แล้วเห็นบอกว่ามีต้นไม้ล้มด้วยเหรอคุณไก่ต้องอยู่ตรงไหน
2: ใช่ใช่ใช่คือเข้าใจว่าก่อนฝนตกปกติตอนนี้คือฝนแบบตกแบบปอกแปะใช่ไหมครับแต่ว่าเข้าใจว่าก่อนหน้านี้น่าจะลมแรงเสียมาก็ดูร่องรอยจากไอ้ต้นไม้ที่ล้มเนี่ยเขาเป็นรอยฉีกขาดออกมาเลยอ่ะแล้วก็ล้มพาดมามันจะมีราวกั้นเป็นเหล็กอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะล้มพาดราวกั้นแหละแต่ว่าตัวกิ่งตัวต้นเนี่ยยื่นออกมาบนถนนประมาณสักเป็น1/3 ถึง 2/2 ถึงครึ่งถนนน่ะฝั่งเลนขวาบนทางด่วน
1: ช่วงไหนอ่ะคุณไก่ต้อง
2: ขึ้นจากอุโมงค์บางขุนกองมานิดนึงฮะก่อนถึงถ้าจุดสังเกตคือพอขึ้นอุโมงค์บางขุนกองปุ๊บในช่องทางด่วนเนาะฝั่งซ้ายมือจะเป็นปั๊มบางจากครับแล้วก็สังเกตเห็นไอ้ตรงไม้ที่บอกหลักหมดอ่ะประมาณ15/200 ถึง 15/300ครับระหว่างนั้นเลย
1: เหรอขาเข้าขาออกครับเนี่ย
2: ขาเข้าครับผม
1: ขาเข้าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะได้แจ้งให้เดี๋ยวจะได้แจ้งให
2: ้คือขึ้นมายังไงทุกคนต้องเบี่ยงซ้ายแน่นอนทีนี้เนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนว่ามันกระชั้นกับองทางขึ้นบางขุนกองเนาะบางคนแล้วก็รถเผอิญมันยังพอใช้ความเร็วได้คุณเสมามันไม่ถึงกับติดแง่งไงก็กลัวเพื่อนสมาชิกขึ้นจากอุโมงค์ใช้ความเร็วมาปั๊บแล้วไม่ทันระวังเนี่ยก็เจอกับต้นไม้นี้แน่นอน
1: ครับอ๋อฮะ
2: เกิดอุบัติเหตุหน้าอุโมงค์อ่ะนึกออกไหมแล้วถ้าเกิดแบบเจอแล้วตึ้มไงต้นไม้นี้นะข้างหลังก็ต่อยาวๆลงอุโมงค์แน่นอนก็เลยฝากทาง
1: ได้เดี๋ยวแจ้งให้แล้วฝนอะไรนี่มันยังหนักไหมหรือมันซาละลมอะไรยังแรงอยู่ไหมเนี่ย
2: ลมไม่ค่อยมีนะคุณเสมาตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มันตกปอกแปะให้ถนนลื่นๆเปียกๆแค่นั้นเองก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็วิ่งช้านิดนึงฮะ
1: ได
2: ้แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็เริ่มได้ใกล้เวลาแล้วไงเริ่มจะชะลอตัวละ
1: ได้
2: แต่ว่ายังไม่ติดขัดอยู่นิ่งนะครับยังพอได้อยู
1: ่ได้ครับเดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้ขอบคุณมากคุณไก่ต้ง
2: ได้ครับกลับบ้านดีๆครับคุณเสมา
1: เช่นกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิชาญบอกว่าพระราม6สีอยุธยาลมแรงฝนมาแล้วพี่วันบางรักสีลมบางรักท้องฟ้ามืดครึ้มลมก็แรงคุณวิรัตนะฮะย่านรามินทาวัชรพลนะฮะคุณสิริลักษณ์วังหลังฝนตกแล้วนะคุณกระปุกแดงเทพารักษ์สมุทรปราการฝนตกแล้วถนนเปียกลื่นนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังคุณวันลบนะอยู่ที่อโศกนะฮะบอกว่าคนรอขึ้นรถไฟเยอะมากนะครับคุณสวนทองภาษีเจริญฝนตกแล้วนะครับก็ถนนเปียกลื่นต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังนะฮะหลายท่านก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันบนท้องถนนนะฮะแล้วก็ฝนตกลมแรงในหลายพื้นที่พระราม4คลองเตยตึกไทยตกกระหน่ำแรงมายังไม่หยุดเลยเนี่ยนี่แรงต่อเนื่องเลยข้างนอกทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะฮะยังไงถ้าไปไม่ไหวหาที่ปลอดภัยจอดนะแล้วรอให้ทัศนวิสัยมันดีก่อนแต่ต้องหาที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยต่อตัวท่านเองปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับคุณพันธ์พี่พันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดี พี่เดี๋ยวมาอยู่แยกลาดประถงประลำหนึ่งพี่ประลำหนึ่งมุ่งหน้าแยกสามแยกอะไรเขาเรียกสามแยกอะไรตัดทางดีดูนังแล้วก็มุ่งหน้าแยกปทุมวัน
1: เฉลิมเผ่า
3: เฉลิมเผ่าใช่ไหมครับ
1: ใช่
3: เฉลิมเผ่ามุ่งหน้าแยกสี่แยกปทุมวันเต็มพื้นที่พี
1: ่ครับผม
3: รถตรงนั้นไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมาเลิกแล้วก็อยู่พอดีเลยครับผม
1: หมายถึงให้ผมเลิกงานแล้วผมทำงานต่อ
3: ใช่ใช่เลิกงานก็ผมอาจจะหยุดอ่ะพอดีอ่ะ
1: โอ้โหตกขนาดนี้มันคงไม่หยุดกับพี่พันข้างนอกนี่มันหนักมากเลยนะ
3: ต้องสยามไม่ตกนะต้องสยามที่ปัดเบอร์หนึ่งเองนะ
1: เอาหรอแล้วมันมาตกตรงคลองเตยเนี่ยตกหนักมากเลยอ่ะ
3: เตยมันอุดมสมบูรณ์มากครับคลองเตยอ่ะ
1: หรอนี่ผมออกจากตึกไทยไม่ได้แล้วเนี่ย
3: ครับทีนี้ไม่ตกแล้วพี่เดี๋ยวมาสว่างแล้วปทุมวันเนี่ย
1: ครับผม
3: อยากเรียกเจริญบอกว่าที่ผมจะมุ่งหน้าไปไอ้อาลักก้อนเอาโทรศัพท์ไปคืนลูกค้า
1: เอ้าเหรอมีใครลืมไว้อ่ะ
3: มีแขกชาวอินเดียครับผม
1: รอแล้วตอนนี้ไปส่งคืนให้อยู่เหรอครับ
3: ไม่ได้รับคนไทยไว้นะไม่งั้นเขาก็หยิบไปแล้วครับผม
1: อ๋อแล้วนี่ไปส่งคืนให้อยู่เหรอครับพี่พาน
3: กำลังมุ่งหน้าไปอาลักก้อนครับผมขยับไม่ขยับเลยครับผมบอกแกรอ20 นาทีเนี
1: ่
3: ย
1: อ๋อเก็บได้ตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
3: เพิ่งเจอเมื่อกี้เองนี่ครับ
1: อ๋อ
3: แล
1: ้
3: วก็แกเปิดเสียงไอ้นั้นไว้ครับเสียงเบามากมันสั่นสั่นพอดีมันได้ยินเสียงไม่เสร็จมาก็เลยจอดลงไปดูซอยหลังสวนเมื่อกี้เนี่ยไปเจออยู่ใต้ไอ้ที่เหยียบพยางเหยียบเท้าอะครับ
1: ที่พื้นอะหรอไปเจอที่พื้นอะฮะ
3: ใช่พยางที่พื้นคร
1: ับ โอ้น่ารักมากพี่พันขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรฮะเนี่ย
3: 3311111มามาละกัง2257ครับผม
1: ขอบคุณมากพี่พัน
3: เกมไอ้รอดเดอร์โฟนเขาบอกไอ้รอดเดอร์โฟนผมก็ไปดูนะที่ไหนรอดเดอร์โฟนพอไปดูเอาในรถ
1: แล้วก็เดี๋ยวไปส่งคืนให้ใช่ไหม
3: ใช่ครับครับหน้าไปบอกแก20 นาทีไว้ลูกจะรอไหมเนี่ย
1: ขอบคุณครับได้ขอบคุณมากพี่พานขับรถดี
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่บัวจันทร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับอยู่ไหนครับ
2: คงไม่ต้องแรงงานแล้วมั้งเพราะว่าเต็มพื้นที่เลยตอนนี
1: ้หมายถึงอะไรจราจรหรือว่าฝนเต็มพื้นที
2: ่ฝนครับ
1: ฝนเหรอหนักเลยเขาบอกว่าหนักเลยเหรอพี่บัวจันทร
2: ์ผมมาจากลาดพร้าว101อะครับ
1: อ๋อ
2: แล้วตอนนี้ออกนวมินทร์แล้วก็เข้าทางเกษตร
1: โอ้โห
2: ก็ตกหนักเช่นกันครับ
1: มีน้ำท่วมมีอะไรตรงไหนไหมอ่ะ
2: น้ำไม่มีท่วมเพราะฝนเสียมาแต่ว่ามีทั้งฝนทั้งลมครับมาพร้อมกันทีเดียวเลย
1: โอ้โหแล้วมีต้นมงต้นไม้อะไรมีหักมีล้มอะไรไหมแถวนั้น
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าการจราจรถนนนวมินทร์เมื่อกี
1: ้
2: ค่อนข้างติดนะรถค่อนข้างเยอะ
1: โอ้เขาบอกว่าติดแน่นๆเลยเหรอพี
2: ่ไม่ถึงกับแน่นครับไปเรื่อยๆแต่ว่ารถเยอะครับผม
1: ความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ก็ขยับได้ประมาณ 20-30 ครับผมแต่ว่ารถเยอะมากข้อตัวนี้นักเรียนน่าจะเลิกเรียนแล้วแหละ
1: ขาเข้าหรือขาออกติดมากกว่ากันอ่ะ
2: เมื่อกี้ผมจะมุ่งหน้าไปกิโล8อ่ะแต่ว่ารถเยอะผมก็เลยเลี้ยวเข้าเกษตรผมจะไปรามอินทราไงก็เลยออกเกษตรแล้วจะไปทางปฏิบัติธรรมแทน
1: เรียบด่วน
2: แต่ว่าฝนมันแรงครับคุณเสมาผมก็เลยจอดพักไอ้ปั้นวันก่อนเพราะว่ามันมองไม่เห็นครับผม
1: ใช่ๆก็ต้องระวังด้วยเนาะโอ้ยังไง
2: เดินทางก่อนครับ
1: ได้เดินทางปลอดภัยพี่บัวจันทร
2: ์ครับผม
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณชยานิดมากเขาบอกว่าฝนน่าจะตกที่คลองเตยถึงเที่ยงพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณคุณชยานิดด้วยนะแล้วก็คุณสวรรณทองคุณวันยุมาด้วยนะฮะคุณปริญญาสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
1: พี่ปริญญาอยู่ที่ไหนฮะเนี่ย
2: อยู่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ครับ
1: ติวานนท์เหรอพี
2: ่ติวานนท์หน้ากระทรวงสาธารณสุขครับ
1: อ๋อแล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรอะครับ
2: พอดีช่วงเลิกงาน16:30 นเลิกงานใช่ไหมครับแล้วก็พอดีมันมีพายุฝนนะฮะตั้งเขามาแล้วก็ลมแรงครับผมก
1: ็
2: เลยพัดต้นไม้ใหญ่พัดล้มทับรถยนต์นะครับทางออกทางเบอร์ทางออกของสำนักงานประกันสังคมสะสม
1: แล้วบนรถมีคนอยู่ไหมครับ
2: มีคนอยู่ครับตอนนี้ออกแล้วฮะพอดีฟาดไปกิ่งเล็กฟาดตรงคนขับแต่ว่ากิ่งใหญ่ฟาดไปด้านหลัง
1: โอ้ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมครับไม่มีติดภายในไม่มีบาดเจ็บนะฮะ
2: ไม่มีบาดเจ็บครับผม
1: ครับครับครับแล้วตอนนี้เขาดำเนินการยังไงกันอยู่อ่ะพี่ปริญญา
2: ตอนนี้รอแจ้งศูนย์วารีไปยังกำลังมาแต่ยังไม่มาถึงครับผมแล้วก็รอประกันอยู่ครับผม
1: เป็นรถอะไรอ่ะพี
2: ่เป็นรถเก๋งโตโยต้าครับผม
1: เหรออ๋อ
2: ครับผม
1: ฮะแต่คนขับก็ปลอดภัยดีนะ
2: มีฝนโปรยลงมาครับคุณเสมา
1: ครับคนขับเขาปลอดภัยดีใช่ไหมฮะ
2: ปลอดภัยดีครับผม
1: คือเขาจอดอยู่แล้วมันล้มลงมาเหรอพี่หรือว่าเขาขับ
2: ไม่จอดครับคือในช่วงเวลา11:30 นในการเลิกงานจะไปรถต่างคนก็คือจะออกทางออกตรงสำนักงานประกันสังคมฮะแล้วก
1: ็
2: จ
1: ัง
2: หวะน้องเขาขับมาพอดีแล้วก็ต้นไม้ก็เลยล้มทับเลยพอดีครับ
1: เขามาคนเดียวเหรอพี
2: ่มาคนเดียวครับ
1: อ๋อผู้หญิงผู้ชายครับทราบไหม
2: ผู้หญิงครับผมผู้หญิงครับผม
1: อ๋อฮะแล้วรถคันอื่นมันผ่านได้ไหมตอนเนี้ย
2: รถคันอื่นไปก่อนแล้วจังหวะเป็นช่วงของน้องมาพอดีก็เลยมาฟาดรถของน้องครับ
1: แล้วรถที่ตามหลังมาตอนนี้ยังออกได้ไหมพี่ตรงทางนั้น
2: ตอนนี้คือต้องถอยหลังออกครับผมถอยหลังออกไปออกทางเข้าแทนครับ
1: อ๋อครับครับแต่มีคันเดียวนะที่โดน
2: ไม่มีคันเดียวครับผม
1: อ๋อเป็นเก่ง
2: ก็มีกระจกด้านหลังแตกครับผม
1: โอ้โหฮะโอ้ก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับคุณเสมา
1: ครับผม
2: แล้วตอนนี้มีพายุฝนเริ่มตกแรงแล้วครับผม
1: อ๋อตอนนี้เริ่มแรงแล้วใช่ไหมในพื้นที
2: ่ใช่ครับผมใช่ครับผม
1: น้ำท่วมอะไรตรงไหนมีไหมครับรอระบายอะไรตรงไหนมีไหม
2: ตอนนี้ยังครับตอนนี้เริ่มตกครับฝนเริ่มตกครับ
1: ได้ครับยังไงเดินทางปลอดภัยครับพี่ปริญญาขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราตามต่อให้
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับครับ
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับพี่หัวโต
3: ก็ตรงไปจากทางนี้ประมาณ3:00 ตก7:00 ที่ไปฝนน
1: ั่
3: นนะ
1: ตอนนี้หนักเลยเนี่ย
3: ครับส่งไปจากทางนี้น่าจะตกไปเพราะว่าทางนี้ตกต่ำแต่ตอนนี้ก็ยังพบแป๊กอยู่ในตัวเมืองนะ
1: หร
3: อก็ยังเหลือปล่อยอยู
1: ่ครับ
3: แล้วก็เปียกลื่นเป็นบางจุดนะที่ผ่านมาคือถนนทหารบกที่นี่ก็ยังพอใช้ได้รถเยอะนะครับ
1: ครับ
3: จะเป็นตรงทางรถไฟแต่ว่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนน375จะไปดอนตูมติดยาวเลย
1: เ
3: ริ่มไฟแดงเลยไฟแดงจนไฟแดงเลย
1: คร
3: ับ ก็แสดงว่าติดตรงที่แยกบ่อพับตรงคลองจุฬา
1: คร
3: ับ สัญญาณไฟ1ไม่ผ่านนะแต่เต็มพื้นที่เลยด้านขาออกวันนี้รถขาออกเยอะนะออกไปทาง A81ทางไปทางตูมนะเยอะขาเข้ามาก็รถมากแต่ว่า1สัญญาณไฟจะผ่านได
1: ้ครับ
3: นะครับหน้าพระขนาดนี้ก็รถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ครับ
3: เจอแต่นิดหน่อยก็ยังเคลื่อนตัวได้รถโปร่งพวกผสมกระดิ่งใช้ได้เทสาก็ชะลอตัวเล็กน้อยตามซอยต่าง
1: ๆครับ
3: นะครับมืดครึ้มไปแต่ในฝนก็ยังปล่อยอยู่ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสด
1: ี
3: คร
1: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันส่งต่อข้อมูลนะจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมทางด้วยนะครับคุณมด X ล่าสุดคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube นะบอกว่ากรณีที่ตามหาคนที่ขับรถลงใต้เนี่ยให้ลองประสานกับทางหลวงชุมพรดูจะมีด่านจุดตรวจใหญ่ก่อนเข้าชุมพรครับขอบคุณคุณมด X ด้วยนะฮะเรากำลังประชาสัมพันธ์ตามหานะครับคุณเอกสิทธิ์หรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณเอกนะฮะก่อนหน้านี้เคยผ่าตัดเส้นเลือดในสมองนะครับมีแผลเป็นอยู่ที่ศีรษะนะฮะซีขวาอ่อนแรงนะครับผิวขาวอายุ47ปีโกนศีรษะสูงประมาณ180ซมน้ำหนัก80กิโลกรัมมีบัตรประชาชนมีบัตรผู้พิการติดตัวไปขับรถกระบะโตโยต้าวีโก้2ประตูสีขาวผอผึ้งคอควาย1996สงขลานะครับล่าสุดตอนบ่ายสองครึ่งทางครอบครัวเนี่ยเช็คในโทรศัพท์มือถือพบว่าเขาอยู่แถวๆจังหวัดเพชรบุรีถนนเพชรเกษมกำลังลงไปที่หาดใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยบอกกับทางครอบครัวว่าเขาจะกลับไปที่หาดใหญ่แต่เนื่องด้วยก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาโดยประมาณ4ปีเพิ่งจะอาการดีขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับต้องทานยาต่อเนื่องครับมีทั้งความดันไขมันแล้วก็ยาที่กันชักด้วยเขาเอายาไปด้วยนะครับแต่คิดว่าถ้าขับรวดเดียวไปถึงหาดใหญ่เนี่ยมันนานนะครับยังไงตอนนี้เนี่ยเรากำลังแจ้งไปที่ตำรวจทางหลวงชุมพรแล้วใครที่พบเห็นนะครับรถกระบะ2ประตู Toyota Vigo สีขาวผอผึ้งคอควาย1996สงขลารบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายทางครอบครัวลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.คันนายาวนะฮะทางบ้านทางครอบครัวเป็นห่วงมากๆนะครับรบกวนใครเจอนะ Toyota Vigo สีขาว2ประตูผอผึ้งคอควาย1996สงขลาช่วยติดต่อกลับจสร้อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ธันวรินทร์อยู่ไหนครับ
2: จากศรีพยามาเข้ามาเหศักเพื่อจะตรงไปสุรศักดิ์แล้วก็ขึ้นสาทร
1: ไม่ติดเลยโล่งๆมาเลย
2: ป๋านั่งหัวเราะแล้ว
1: ป๋าใส่หน้าเลยเออไม่ได้อยู่ศูนย์ข่าวจราจรเลยไอ้เสมาเอ้ยเป็นยังไง
2: ผมก็ยังตกนะ
1: ครับ
2: ยังไม่ขยับเลยอ่ะ
1: นิ่งเลยเหรอ
2: สัญญาณไฟแดงตรงเนี้ยเขาเปิดไม่เป็นหรือยังไงไม่รู
1: ้ตรงไหนแยกสาทรสุรศักดิ์เหรอ
2: แต่แยกมเหศักด
1: ิ์แยกมเหศักดิ์ทำไมอ่ะ
2: สาทรสุรศักดิ์อ่ะเขาเปิดเป็นแต่ตรงเนี้ยไม่ค่อยเปิด
1: หรอทำไมอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะ
2: โอ้โหนานมากเลยเวลาออกจากออฟฟิศจริงๆเนี่ยจะไม่มาทางนี้แต่ว่าเนื่องจากวันนี้อยู่ทางศรีพยามันต้องมาวิ่งเข้านี้ไง
1: มันนิ่งมากี่นาทีแล้วนิ่งมากี่นาทีแล้ว
2: นิ่งมากี่นาทีแล้วน่าจะได้สักจะสิบแล้วแหละ
1: นี่เลี้ยวมาจากตรงนั้นยังตรงศรีพยาอะไรตรงนู้นมาแล้วใช่ไหม
2: ใช่ใช่ตอนนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลมเหศักดิ
1: ์อ๋อครับ
2: คาดว่าเคยติดอยู่ตรงนี้1ชั่วโมง
1: แต่วันนี้รถเยอะนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักด้วยนะข้ามไป
2: เออใช่แต่โซนเนี้ยใช่โซนเนี้ยฝนยังแรงอยู่
1: ใช่ข้ามไปเนี่ยข้ามไปทางฝั่งทนไปกรุงทนไปราชพฤกษ์วันนี้ก็ติดนะพี่ธันวรินทร์เพราะเขาก็ตกหนักเหมือนกันนะตรงนู้นน่ะลมแรงด้วยเขาบอกมีต้นไม้ด้วยนะมีล้มมีปลิวด้วยนะเนี่ยเออใช
2: ่ก็ต้องใจเย็นๆใช่มั้ยวันนี
1: ้บอกป๋าหาอะไรแวะทานกันเลย2คนน่ะทานข้าวกันเลยแวะนะแวะหาห้างแวะเลยพี่ผมว่าอีกนานอ่ะ
2: สงสัยจะได้แวะแล้ว
1: เออเซ็นท่านไหมหรือไงดี
2: ไม่แค่เสนาเฟสเอง
1: เอายังไงรับประทานข้าวต้องมีเสบียงแล้วนะเพราะว่าเห็นว่าข้างหน้านี้ติดมากเลยนะ
2: โอเคได้ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมครับ
2: ไม่มี
1: เนาะ
2: ตรงนี้ยังแค่แบบริมนิดๆแต่ไม่ได้ถึงกระท่วมเยอะ
1: ครับผมฝากบอกคนข้างๆนิดหนึ่งได้ป่ะพี
2: ่ว่าก
1: าแฟผมอะ
2: โอ้ย
3: รับทราบครับ
1: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับชัดเจนชัดเจนขอบคุณครับ เดินทางปลอดภัยครับพี่ๆทั้งสองท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธันวลินนะฮะแล้วก็ป่าด้วยนะครับพอดีอยู่ด้วยกันพอดีนะใช้มเหศักดิ์จะมุ่งหน้าไปสุรศักดิ์ไปขึ้นสะพานตากสินก็บอกว่าติดตั้งแต่ตรงแยกมเหศักดิ์เลยนะฮะก็เลยดูให้ด้านหน้านี่ก็ติดนะตรงแยกสาทรสุรศักดิ์แต่พอขึ้นสะพานตากสินน่ะไม่ติดนะบนสะพานน่ะไม่ติดนะเข้าออกอ่ะไม่ติดแต่กรุงธนบุรีติดนะไปโพนิมิตราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ไปวุฒากาศอันนี้รถเยอะนะบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ด้านของสาทรใต้โอ้โหท้ายแถวยาวนะสาทรใต้นี่ท้ายก่อนถึงซอยสวนพลูแล้วนะครับเนี่ยที่มาจากวิทยุนะสาทรเหนือก็แน่นนะสีลมก็ลดเยอะนะพระราม4ก็ติดนะครับเนี่ยอังรีดูนางราชดำริวิทยุสารสินเนี่ยโดยรอบเนี่ยลดเยอะมากเต็มพื้นที่เลยสีลมสุขุมวิทอโศกมนตรีพญาไทเพชรบุรีโอ้โหวันนี้ลดเยอะครับหลายพื้นที่เลยก่อนหน้านี้ฝนกระหน่ำลงมานะฮะในกรุงเทพชั้นในเนี่ยเรียกได้ว่าการจราจรนี่ติดแบบใจเย็นๆนะครับหรือว่าต้องเผื่อเวลาการเดินทางแล้วล่ะหรือไม่ก็หาข้าวหาอะไรรับประทานกันก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับแวะเถอะนะเพราะว่าดูแล้วสภาพการจราจรนี่มันหลายพื้นที่จริงๆครับโดยเฉพาะในกรุงเทพชั้นในชั้นกลางเนี่ยรถเยอะมากนะรัฐวิถีตึกชัยราชดำเนินนอกกลางในหลานหลวงพิษณุโลกศรีอยุธยาจตุรทิศพระราม9ดินแดงเพชรบุรีรัชดานะโอ้โหติดครับตอนนี้พระราม4พระโขนงอย่างเงี้ยพัฒนาการเนี่ยศรีนครินทร์รามกำแหงออกเสรีไทยนิด้าลาดพร้าว5แยกอย่างเงี้ยพหลวิภาออกนะครับบางเขนหลัก4วัดเสมียนรัชดาประชานุกูลราชวิภาที่พูดไปนี่คือติดนะครับงามวงวานไปกลับแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็โตแจ้งวัฒนาก็ติดนะเนี่ยแจ้งวัฒนา2ฝั่งเลยเกษตรนวมินทร์ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปตรวจสอบสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันนะครับคุณวิชากรเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับคุณวิชากรสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสอยท่านครับผม
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนเป็นยังไงบ้างครับเผื่อใครจะหนีจากข้างล่างฮะ
0: ครับผมโดยรวมของสายเฉลิมนครตอนนี้ก็มีฝนตกทั้ง3เส้นเลยนะครับตอนนี้ดินแดงบางนาดาวคะนองครับแล้วก็มาเริ่มที่สายดินแดงครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดเฉลิมตอนนี้รถมาตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีนะครับรถมาเคลื่อนจะได้ช้าสอบจุดครับตอนนี้มันถึงบริเวณมอกรุงเทพครับที่ออกบางนาครับผ่านพ้นมอกรุงเทพวัดสะพานแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนาครับ
1: ครับ
0: ทางด้านบางนาครับชำระค่าบันทางแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดสูง62ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือเลยครับต่างระดับท่าเรือครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือแล้วขั้นตอนแรกน้อยครับจะลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงดินแดงนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็ทางด้านฝั่งดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าท่าเรือตอนรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นสถานทูตติดครับบริเวณช่องนนทรีครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสัมผัสเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับฝั่งกับการรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกพระราม2เลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นครับรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางเข้าบางซื่อครับตอนนี้เงินถึงบริเวณต่างประเทศไทยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับเนื่องจากมีฝนตกครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งต่างประเทศไทยมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะตอนนี้รถมากก็ในช่วงบริเวณต่างประเทศไทยเลยครับต่อเนื่องมาถึงบริเวณทางลงกระแตงเพชรครับ ผ่านพ้นทางลงกำแพงเพชรแล้วชะลอยทั้งช่วงบริเวณด่านประชาชื่นครับแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านพ้นทางลงแครายแล้วเคลื่อนตัวที่จอกแจ้งวัฒนาครับทางด้านฝั่งบางโค่ตอนนี้เข้าพญาไทรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงมหานครครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับปริมาณรถมากเคลื่อนได้ช้าฝั่งบางโค่ก็มีฝนตกเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทางด้านฝั่งกับการมุ่งหน้าต่างระดับบางโค่รถมากแต่ในช่วงบริเวณตอพอลามาครับต่อในเงินถึงบริเวณทางลงสีลมเลยครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับแล้วก็มาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นถนนจันทร์ต่อในเงินถึงบริเวณต่างระดับบางโค่ครับต่อเนื่องจากสะพานพระราม9ครับแล้วก็ทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเราพอปิยเวศครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับฝั่งศรีนครินทร์ก็มีฝนตกเช่นเดียวกันครับ แล้วก็ฝั่งกับการถักขาออกมอเตอร์เวย์รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณเดนายเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นเดนายมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างเคลื่อนตัวได้ครับ มาทางด้านด่วนฉลองรัตน์ครับอานรงค์มุ่งหน้าจตุโชติตอนนี้รถมากแต่ในช่วงบริเวณทางขึ้นพระโขนงครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางวงโยธินนะครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็ผ่านพ้นทางวงโยธินมุ่งหน้าจตุโชติชะลอยครั้งช่วงบริเวณแถวรามอินทราครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นทางลงสุขาภิบาล5แล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ชะลอยครั้งช่วงบริเวณแถวจตุโชติครับตอนนี้ท้ายแถวจตุโชติประมาณ600เมตรครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการเข้าอานนท์ก็ยังคล่องตัวครับ สายฉลองรัตน์ตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่เช่นเดียวกันครับแล้วก็มาทางด้านด่วนบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณแถวเมืองใหม่ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็มุ่งหน้าออกชลบุรียังคล่องตัวฝั่งกับการก็รถมากช่วงเมืองใหม่เช่นเดียวกันครับตอนนี้เดินถึงบริเวณด่านวงแหวนแล้วครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมแถวๆวงแหวนนี้ก็เริ่มมีฝนตกครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณแถวบางนาครับแล้วก็ทางด้านฝั่งกาญจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณหน้าด่านบางแก้วครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ชะลอช่วงทางลงเทพารักษ์เล็กน้อยครับ ผ่านพ้นทางลงเทพารักษ์แล้วชะลอทั้งช่วงบริเวณทางลงปากน้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนชะลอหน้าด่านบางขุนเทียนประมาณชะลอออกหน้าด่านบางขุนเทียนประมาณ800เมตรครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับกันจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าเข้าบางคุชะลออยู่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านพ้นทางลงปากน้ำมุ่งหน้าออกบางแก้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงเทพารักษ์ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณก่อนเข้าด่านบางแก้วเล็กน้อยครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับเข้าด่านบางแก้วก็ยังคล่องตัวส่วนทางด้านสายอุดรธานีแล้วก็ปราจีนรัชยายังเคลื่อนตัวเรียงสองฝั่งครับคุณเทมาครับ
1: ครับผม
0: ครับการทำพิเศษของพัฒนาบันเพิ่มเติมเล็กน้อยครับพวกเพนรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุต่างๆสามารถโทรแจ้ง543หรือจอสลอยจะตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณวิชากร
0: ได้ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะก็ฟังจากที่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเรื่องข้อมูลการจราจรให้นะฮะด้านบนก็บอกด้านล่างอย่าขึ้นไปด้านล่างก็บอกด้านบนอย่าลงมานะฮะเพราะติดนะข้างบนก็ติดข้างล่างก็แน่นนะฮะฝนเริ่มซาแล้วนะในบางพื้นที่นะครับก็เป็นฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตจตุจักรลาดพร้าวบางกะปิบึงกลุ่มพญาไทราชเทวีดินแดงห้วยขวางฝั่งพระนครชั้นในสาทรบางรักจอมทองราชบุรณะทุ่งครุบางคอแหลมเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางคอแหลม 8.5 มิลลิเมตรครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศช่วงนี้พักกันก่อนครับ
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
10: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
11: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
12: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

คุณก๊อฟพิรเศษนะครับก่อนหน้านี้เพิ่มเติมหน้าใหม่ไปแล้วนะลาดกระบังขาออกนะเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณทวัตรัชดารามิทานวมินทร์มุ่งหน้าเกษตรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ท้องฟ้ามืดมากไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตกหรือยังนะครับคุณเอกรัตนาธิเบศขาออกไปทางด้านของตลาดบางใหญ่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งมีซ่อมผิวการจราจรใต้ MRT คลองบางไผ่การจราพิเศษด้านฝั่งบูแปดตะวันตกขาออกนะครับใต้สถานีรถไฟ MRT คลองบางไผ่คุณเอกบอกว่ามีแนวก่อสร้างอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายจุดนี้ทำให้รถชะลอตัวส่วนฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้คุณไก่โต้เมื่อสักครู่ต้นไม้ล้มนะครับเราประสานงานไปทั้งสภ.บางกรวยแจ้งไปทางด้านของหมวดทางหลวงราชพฤกษ์รับทราบนะครับต้นไม้ล้มราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าใกล้เคียงหน้าปั๊มน้ำมันบางจากขึ้นมาจากอุโมงค์วงเวียนบางขุนกองเล็กน้อยนะครับฝากระวังด้วยนะครับอยู่ในช่องทางด้านขวานะรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ2ด้านคุณบรรลบฝนตกที่อโศกมนตรีนะครับการจราจรนี่โอ้โหบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยนะ2ฝั่งแล้วก็ฝนตกหนักเลยพิพันธ์พระราม1ขาออกเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์เคลื่อนตัวได้ช้านะครับไปกลับเลยคุณบัวจันทร์บอกว่าเกษตรนวมินฝนตกหนักมากการจราจรก็ชะลอตัวได้คุณหัวโต99ทหารบกตัด375ไปหน้าพระรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันใช้ได้คุณศรีวิชัยสาทรใต้ฝนตกหนักตอนนี้ซาลงแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งทั้ง2ด้านเลยมเหศักดิ์พิธันวลินเมื่อสักครู่ฝนตกหนักเหมือนกันแล้วก็ติดขัดหยุดนิ่งเลยคุณชัยรัตน์รามินทาขาเข้ากม8มุ่งหน้าวัชรพลฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้กรณีต้นไม้ล้มหน้าสำนักงานประกันสังคมติวานนท์นะครับได้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงวารีเทศบาลนครนนทบุรีแจ้งว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะเป็นคนดำเนินการตัดต้นไม้เองนะครับขอบคุณที่เพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นลักษณะจุดเกิดเหตุก็ไม่สามารถออกบริเวณช่องทางออกได้ปกตินะฮะรถเขาก็เลยต้องไปสวนทางเป็นทางฝั่งเข้ามาแทนนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยมันปิดกั้นอย่างนี้เลยนะคือรถที่ออกมาก็จะออกไม่ได้นะก็เลยต้องถอยขณะจุดเกิดเหตุก็ไม่สามารถออกบริเวณช่องทางออกได้ปกตินะฮะรถเขาก็เลยต้องไปสวนทางเป็นทางฝั่งเข้ามาแทนนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยมันปิดกั้นอย่างนี้เลยนะคือ

ำลังจะไปคืนตอนนั้นอยู่ที่พระรามหนึ่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวส่งรูปความประทับใจมาให้ด้วยขอบคุณพี่พันธ์มากๆนะอันนี้ก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมครับยิ้มดีใจนะขอบคุณพี่พันธ์พลเมืองดีด้วยนะครับที่ช่วยพี่พันธ์เพิ่มเติมมาใน YouTube ด้วยขออภัยผมเพิ่งเห็นขอบอกว่าคืนเรียบร้อยแล้วครับโทรศัพท์ส่งรูปไปทางไลน์ให้ชมครับผมขอบคุณมากพี่พันธ์นะครับพี่พันธ์นี่เป็นพลเมืองดีนะครับคุณพันธ์จิตหานใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็ส่งคืนให้เรียบร้อยนะถ่ายรูปมาคอนเฟิร์มยืนยันนี่นะฮะชาวต่างชาติยิ้มเลยนะครับดีใจคุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์ฝนหยุดตกแล้วนะครับพระราม4ก็ดีขึ้นนะแถวคลองเตยมองไปด้านนอกก็ท้องฟ้าเริ่มสดใสละคุณแมงป่องพิษนานๆจะเข้ามาสักทีปากเกร็ดยังไม่มีฝนมีแต่ลมนะฮะแล้วก็บอกว่าฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนติวานนท์ทางเบี่ยงอุโมงค์ผ่านไฟจราจรแยกปากเกร็ดมุ่งหน้าไปวัดชลประทานให้ระวังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับทางซ้ายเนี่ยชอบฝ่าไฟแดงกันมารถส่วนใหญ่จะเลี้ยวขวาเข้าปากเกร็ดอ่ะยังไงเดี๋ยวฝากย้ำเตือนนะขอบคุณมากนะครับที่เพิ่มเติมมาให้คุณชยานิตอยู่ที่เลี่ยงเมืองนนท์สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ฝนเริ่มตกแล้วค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ์ไม่มีฝนเลยวันนี้ออกนอกเส้นทางนะชยานิตนะฮะวันนี้คุณออกนอกเส้นทางนะคุณชยานิตนะคุณ AA คุณมด X นะคุณวันยุมาคุณสุวรรณทองคุณวันลบนะฮะคุณกระปุกแดงคุณแมงป่องพิษพี่พันคุณเลพีคุณทันเบอร์รินนะฮะพี่พักเคอินนะครับฟุตบอลโลกเชียร์ทีมไหนเชียร์ญี่ปุ่นนะฮะปีนี้ขอเชียร์ญี่ปุ่นแบบเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมข้อมูลมาทางหลังไมค์กรณีคุณสันเมื่อสักครู่นะครับบอกว่ากรณีอุบัติเหตุที่เป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงก่อนถึงโกลบอลเฮาส์นครปฐม100เมตรกีดขวางช่องทางขวาฝนตกโปรยๆจุดนี้เราประสานงานสภ.เมืองนครปฐมนะฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาแจ้งกลับมาบอกว่ารถยกเนี่ยมาแล้วนะตอนนี้เขากำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับขอบคุณทางสภ.เมืองนครปฐมด้วยแล้วก็พี่สันด้วยนะฮะการจราจรก็ชะลอตัวครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเบญญาภารถจอดพหลโยธินขาออกนะครับใต้ต่างระดับบางปะอินมีรถซาเล้งจอดอยู่ช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายแล้วคนขับก็นอนอยู่ในรถซาเล้งนะเขาบอกไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเอาเดี๋ยวยังไงเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะครับเขาบอกว่าลักษณะเหมือนจอดนอนอยู่บนซาเล้งแต่ว่าดูแล้วมันไม่น่าจะปกตินะก็ไม่แน่ใจว่าเขาป่วยหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่านะขอบคุณคุณเบญญาภาด้วยนะครับเราประสานงานสภ.พระอินทราชาให้แล้วนะสำหรับจุดนี้นะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ใครที่ใช้ใต้ต่างระดับบางปะอินพหลโยธินขาออกอยู่รบกวนช่วยสังเกตให้นิดนึงนะว่าเจ้าหน้าที่มาแล้วหรือยังแล้วก็ดูแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างนะครับไหวไม่ไหวยังไงแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับบอกว่าใต้ต่างระดับบางปะอินพหลโยธินขาออกเขาจอดอยู่คู่ขนานฝั่งซ้ายนะครับเป็นรถซาเล้งแล้วคนขับเขาก็นอนอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่านะแต่เราประสานงานสภ.พระอินทราชาให้แล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้รามอินทรารับแจ้งว่าฝนตกค่อนข้างหนักนะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ก็ที่เคลื่อนตัวช้าก็เพราะฝนตกหนักนะแต่เขาบอกว่าการจราจรเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าพอฝนมันเทลงมาหนักเนี่ยการจราจรก็เลยต้องชะลอตัวนะครับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนอีกจุดหนึ่งพระราม2ที่ได้ทางท่านรองผู้กับจากสภ.เมืองสมุทรสงครามเพิ่มเติมให้ท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีเนี่ยพระราม2ขาเข้านะครับเห็นบอกว่าตอนนี้เหลืออีกแค่คันเดียวนะเหลืออีกแค่คันเดียวแต่ว่าคันนี้ใหญ่เป็นรถใหญ่พ่วง18ล้อคันที่ยกไปก่อนเนี่ยเป็น10ล้อนะคัน10ล้อเนี่ยไปแล้วนะตอนนี้เหลือ18ล้อพ่วงตอนนี้ท้ายแถวก่อนหน้านี้5กิโลนะครับท้ายแถวก่อนหน้านี้พระราม2ขาเข้าจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณใกล้เคียงจุดกับรถหน้าโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง2ก่อนหน้านี้มันกีดขวางทุกช่องทางเลยนะครับเนี่ย2คันเนี้ยคือคันที่ขวางเนี่ยไปแล้ว10ล้อไปแล้วนะฮะเหลือพ่วงเนี่ยเห็นมั้ยที่เป็นคอนเทนเนอร์อยู่ข้างหลังเนี่ยเหลือคันเนี้ยคันยาวๆเนี่ยพ่วง18ล้อเนี่ยกำลังจะเคลื่อนย้ายใช่มั้ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเหลือประมาณ2กิโลเมตรนะฮะตอนนี้เหลือประมาณ2กิโลเมตรคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยนะกว่าจะเคลื่อนย้ายได้เห็นบอกว่าล่าสุดวิ่งได้ละ2เลนขวากับเลนซ้ายสุด
2เลนขวากับเลนซ้ายสุดวิ่งได้

ได้นะสำหรับจุดนี้ท้ายแถวสั้นลงจาก5กิโลหรือ2กิโลนะฮะพระราม2เป็นฝั่งขาเข้านะฮะฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับจำเป็นต้องผ่านที่เกิดเหตุก็เบาๆนิดนึงนะอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกเมื่อสักครู่นะท่านรองบอกว่าฝนมันซาลงก็จริงแต่ว่าพื้นน่ะมันยังเปียกลื่นอยู่นะพื้นมันยังเปียกลื่นอยู่แต่มีเจ้าหน้าที่เขาคอยอำนวยการจราจรให้อยู่ระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าดูจากในภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปยืนโบกรถให้อยู่นะแล้วพื้นมันยังเปียกอ่ะนะระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเขายืนโบกรถอยู่นะเบาๆด้วยนะครับขับช้านิดนึงนะบริเวณจุดเกิดเหตุจุดกับรถหน้าโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง2นะท้ายแถวเขาบอกว่าลดลงจาก5กิโลหรือ2กิโลแต่ว่าถนนยังเปียกลื่นนะฝนเนี่ยซาลงนะฝนซาลงส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งขาออกเนี่ยใช้กันได้ดีนะฮะไม่ติดนะไม่ติดแล้วก็กรณีคุณสันเพชรเกษมขาเข้าเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเคลื่อนย้ายได้แล้วขอบคุณทางสพเมืองนครปฐมด้วยนะครับที่บอกว่าเพชรเกษมขาเข้าก่อนถึง Global House นครปฐม100เมตรเนี่ยกระบะตู้ทึบไปพลิกตะแคงเนี่ยล่าสุดเคลื่อนย้ายได้แล้วนะตอน 17:40 นาทีรถเคลื่อนย้ายได้แล้วนะฮะข้อมูลจากสพเมืองนครปฐมการจราจรก็เดี๋ยวเร่งระบายกันก็คาดว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงแหละน่าจะดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ขออนุญาตพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอเคารพธงชาติช่วง 18:00 นเดี๋ยวขออนุญาตไปคิดถึงคุณฐานุตราก่อนตอนนี้นะฮะเพราะว่าคิดถึงเขามากเลยไม่แน่ใจว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมฝนตกรถติดอยู่ที่ไหนไหมจะมารับช่วงต่อทันไหมเอหรือว่าเราต้องอยู่ต่ออีกครึ่งชั่วโมงหรือว่าเราต้องอยู่ต่ออีก1ชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญาตไปถามหาคุณฐานุตราก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: 3 2 1
4: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
5: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
9: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
12: ่40ครับ
13: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
12: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
14: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
15: อ่ะดูนี
14: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
15: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
14: โหเร็วจัง
15: บอกแล้วไงไวไหม
16: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
17: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
18: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
19: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
18: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
19: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
18: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
19: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
18: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คิดถึงที่สุดเลยยิ่งฝนตกหนักยิ่งคิดถึงมากกลัวดิกลัวกลัวว่าเอ๊ะติดฝนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเออ
2: ดาวว่ามาก่อนยานแม่ลง
1: โอ้ยดีมากดีมากนี่เป็นคนที่มีความพร้อมในการทำงานดีมากนะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นน้องมากๆเลย
2: จ้าน
1: ะคะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160นะฮะของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแห่งที่เราอยู่นะฮะฝนตกลงมาหนักมากแต่ว่าเรื่องของน้ำรอระบายน้ำท่วมขังเนี่ยไม่ค่อยมีรับแจ้งนะแล้วก็เรื่องของลมแรงเรื่องของต้นไม้ล้มหักโค่นมีแถวราชพฤกษ์แถวนนทบุรีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีที่ทางออกหน้าสำนักงานประกันสังคมตรงติวานนท์ก็เป็นกรณีของคุณปริญญาที่แจ้งเข้ามานะฮะแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรนะล้มทับรถเก๋งคนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็ทางดับเพลิงวารีเทศบาลนครนนทบุรีเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมเนี่ยเขาจะดำเนินการตัดต้นไม้เองส่วนรถคันที่เสียหายเนี่ยมีแค่คันเดียวก็คือจอดขวางทางออกอยู่รถทุกคันไม่สามารถออกทางออกได้ปกติก็เลยต้องมาออกทางเข้าแทนนะฮะจุดนี้ก็เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ในที่เกิดเหตุส่วนรถเจ้าของรถอยู่ระหว่างรอประกันเข้าตรวจสอบดำเนินการที่เกิดเหตุกปน.หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวคืนนี้นะฮะ4 ทุ่มจนถึงเช้าตรู่5 ทุ่มเพื่อเป็นการปรับปรุงท่อประทานบริเวณแยกศรีอยุธยานะครับถนนศรีอยุธยาก็จะส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนถึงไม่ไหลหลายพื้นที่นะเข้าไปตรวจสอบได้ผ่านทาง Facebook Fanpage JS100 ของเรานะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆฮะที่ต้องพูดถึง
2: เรื่องอะไร
1: กรณีตามหารถตู้ Toyota Commuter จำได้ไหม
2: อ
1: ่ะเจอแล้วนะไปเจออยู่ที่โรงแรม Jasmine Resort สุขุมวิทระหว่างซอย67กับ69
2: ค่ะ
1: ไปจอดแบบล็อกเรียกอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะนะฮะ
2: จอดเข้าซอง
1: ไม่ได้เข้าซองคือจอดเทียบจอดเทียบแต่แอบไปบังตรงที่เขาเก็บขยะนิดนึงก็เลยต้องรีบเคลื่อนย้ายก็โชคดีฮะดีใจกันใหญ่เลยคุณแม่ก่อนหน้านี้คุณโน้ตเล่าให้ฟังนะบอกว่าคุณแม่นี่ทานไม่ได้นอนไม่หลับมา2 วัน 2 คืนวันนี้ดีใจมากก็มารับรถคืนเดี๋ยวให้แฟนของคุณโน้ตเนี่ยมาจากราชบุรีเลยมาขับรถตอนนี้น่าจะถึงแล้วแหละเพราะว่าเขาออกมาตั้งแต่ประมาณ2 กว่า 3 แล้วที่ได้คุยกันนะนะตอนนี้ก็น่าจะรับรถอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เผื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วกันแต่ว่าคุณโน้ตเขาขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะจสร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพื้นที่นะท้องที่ที่จสร้อยติดต่อไปพลเมืองดีหลายๆท่านที่โทรเข้ามาแนะนำเพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็ที่สำคัญก็คือทางเจ้าหน้าที่โรงแรม Jasmine Resort สุขุมวิท67นะฮะที่เขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรด้วยนะเขาก็มาให้เอารถกลับไปแล้วก็รถเนี่ยก็สภาพอยู่ในสภาพปกติไม่ได้บุบไม่ได้มีรอยเฉี่ยวชนไม่ได้มีอะไรนะฮะก็ดำเนินการเรียบร้อยสำหรับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นหลายคนก็ดีใจด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ยังคงเป็นห่วงแล้วก็เฝ้าประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่นี่ล่าสุดเราก็แจ้งไปทางตำรวจทางหลวงชุมพรละเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากท่านก็บอกว่ารับข้อมูลทะเบียนรถคันนี้ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะมีการลงบันทึกซึ่งตอนนี้น่าจะลงบันทึกในข้อมูลกล้องวงจรปิดในเส้นทางละที่จะล่องใต้นะฮะเนื่องจากว่าคุณสายฝนแจ้งสามีคุณเอกสิทธิ์ส่องพฤกษาหรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณเอกอายุ47 ปีผิวขาวโกนศีรษะสูงประมาณ180 ซม.น้ำหนัก80 กิโลกรัมก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่4 ปีเมื่อช่วงต้นปีอาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มบ่นนะว่าอยากกลับไปที่หาดใหญ่อยากกลับบ้านที่หาดใหญ่นะฮะแต่ว่าทางครอบครัวยังไม่พร้อมจะอะไรก็แล้วแต่เถอะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นห่วงเขามากๆเนื่องจากว่าเขาขับรถได้แค่มือเดียวซีกขวาเขาอ่อนแรงเขามีบัตรประชาชนมีบัตรผู้พิการนะฮะขับรถกระบะโตโยต้าวีโก้2 ประตูสีขาวพอพึ่งคอควาย1996สงขลาขับออกจากบ้านประมาณสัก8 โมง 9 โมงเช้าที่พญาสุเรน40ใครที่ได้ฟังช่วงจังหวะที่ผมคุยกับคุณสายฝนแล้วก็ลูกชายนะที่ได้พูดคุยทุกท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสงสารแล้วก็ให้กำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวนี้มากๆเลยเอาใจช่วยนะฮะเอาใจช่วยที่สำคัญคือเขาขับรถแค่มือเดียว
2: ค่ะ
1: เขาไม่สามารถเดินได้เหมือนคนปกตินะถ้าจะลงมาจากรถแล้วมาเดินเหินเข้าห้องน้ำเข้าปั๊มน้ำมันคุณสายฝนภรรยาคิดว่าไม่น่าจะทำได้แล้วเขาเอาเหมือนเป็นที่ใส่ปัสสาวะเอาพกติดรถไปด้วยแล้วก็เอารถเข็นขึ้นรถไปด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารถเข็นมันหนักนะแล้วเขายกขึ้นรถไปได้ยังไงคนเดียวนะฮะก็เอายาติดตัวไปมีทั้งเรื่องของความดันไขมัน แล้วก็มียากันชักด้วย
2: ค่ะ
1: เขาก็ติดตัวไปโทรศัพท์ปิดเครื่องแต่ว่าล่าสุดลูกชายที่ได้คุยกับผมนะฮะสงสารน้องมากๆนะเอาใจช่วยนะเข้มแข็งนะตอนประมาณ 2:30 นเขาบอกว่าตรวจจับสัญญาณในโทรศัพท์มือถือเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่เส้นเพชรเกษ
2: ม
1: ขาล่องใต้อยู่แถวแถวเพชรบุรีซึ่งเราก็คาดว่าตอนประมาณ 2:30 นจนถึงตอนที่ได้พูดคุยสัมภาษณ์เพิ่มเติมเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่เข้าชุมพรเราก็เลยไปดักแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรไว้ก่อนล่วงหน้าละยังไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาแต่ไม่แน่ในช่วงคุณหันุตาอาจจะมีอันนี้ไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะครับเผื่อจะมีข่าวข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาฝากดูด้วยนะครับใครที่ใช้เพชรเกษมอยู่จุดหมายของเขาคือเขาจะไปถึงหาดใหญ่เลยนะฮะเขาจะไปที่หาดใหญ่นะฮะเป็นรถกระบะ Toyota Vigo 2ประตูสีขาวผอพึ่งคอควาย1996สงขลาพบเจอที่ไหนแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะครับทางบ้านเขาเป็นห่วงมากๆเลยทั้งภรรยาทั้งลูก2คนเลยนะฮะ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ทางครอบครัวบอกว่าลงไว้ที่สน.คันนายาวแล้วนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อสักครู่มีอุบัติเหตุบริเวณช่วงจุดกับรถหน้าโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง2ถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าได้ทางท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีท่านรองผู้กำกับปราบปรามสภ.เมืองสมุทรสาครสมุทรสงครามเพิ่มเติมให้ก็บอกว่าเป็นรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์18ล้อใหญ่อะไปชนกับรถบรรทุก10ล้อไม่มีคนเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรเคลื่อนย้ายคันเล็กก่อนนะตอนนี้ยังเหลือพ่วง18ล้ออยู่ในที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้ท้ายแถว5กิโลนะเจ้าหน้าที่เอาโดรนวินขึ้นเลยนะเอ้าย้ายแล้วเมื่อสักครู่แต่ช่วงเย็นบอกว่าท้ายแถวเหลือ2กิโลล่าสุดย้ายแล้วนะย้ายแล้วเปิดการจราจรเป็นปกติเดี๋ยวอีกสักครู่นึงน่าจะดีขึ้นนะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงน่าจะดีขึ้นเอาย้ายเมื่อตอน 6:00 นเดี๋ยวอีกดีขึ้นแล้วนี่นะฮะจุดดังกล่าว
2: เนี่ย
1: ดีขึ้นละดีขึ้นละนะฮ
2: ะ
1: ก่อนหน้านี้อยู่แถวๆบริเวณนี้นะฮะจุดเกิดเหตุตอนนี้ก็ดีขึ้นละดีขึ้นละนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมกลับมาเห็นบอกว่าย้ายตอน 6:00 นพอดีเลยนะช่วงที่เราเคารพธงชาติอยู่ขอบคุณนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้อยู่ต่อกับทางคุณหันุตรานะครับช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: แล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแพร่เจ้าบ้านผมมีพืชพักครับมีพักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: 18นาฬิกากับอีก20นาทีนะคะอยู่ต่อกับธานุตราหรือวิทยานนท์จนถึงเวลา24นาฬิกาค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะพุธที่10มิถุนายน2569นะคะในเรื่องของการเดินทางในช่วงเวลาเย็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรที่อัปเดตเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกในหลายๆเส้นทางนะคะเริ่มจากเส้นทางแรกก่อนเลยถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลาเย็นแบบนี้นะคะคุณสมเกียรติแจ้งมาบอกว่าใช้ขาเข้าของกาญจนาพิเศษปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะส่วนฝั่งขาออกนะคะก็รถค่อนข้างมากแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้จุดที่คุณสมเกียรติอยู่นะคะที่เป็นเส้นกาญจนาขาเข้าเนี่ยจะอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมไปจนถึงต่างระดับบางโคลัดนะคะตัดกับถนนกลับประพฤกษ์นะตอนนี้ฝั่งขาเข้าค่อนข้างช้านะคะช้ากับสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณสมเกียรติด้วยนะคะและเมื่อสักครู่นี้เองนะเห็นบอกว่ามีเรื่องอุบัติเหตุนะคะตรงถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ขาเข้าค่ะคุณสารแจ้งมานะคะบอกว่าตรงบริเวณสะพานข้ามคลองบางพรมมีอุบัติเหตุเป็นรถ SUV กับรถปิกอัพเฉี่ยวชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยไปที่สายของทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเย็นนี้ฝนกระหน่ำไหมคะปากเกร็ด
1: ในพื้นที่ของปากเกร็ดนะครับช่วงนี้ฝนยังมีฝนตกแล้วค่ะตกลงมาปล่อยๆเล็กน้อยนะครับไม่หนักนะครับในพื้นที่นะครับแต่สภาพการจราจรช่วงนี้ถนนแจ้งวัฒนะนะครับขาออกช่วงนี้หนาแน่นนะครับชะลอตัวบริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะบริเวณทางลงด่วนนะครับหน้าไทยวัสดุนะครับแล้วก็ชะลอตัวบริเวณทางออกห้างเซ็นทรัลนะครับเข้าออกห้างเซ็นทรัลแล้วก็บริเวณจุดกับรถเลี่ยงเมืองนะครับถ้าจากจุดกับรถเลี่ยงเมืองก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกทีก็คือบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4นะครับเนื่องจากรถปริมาณมากที่ขึ้นแต่กำลังมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม4นะครับใช้แถวตอนนี้ยังอยู่ในเขตของสน.ทุ่ง2ห้องนะครับในส่วนของแจ้งวัฒนะกับขาเข้านะครับกันในส่วนขาเข้าก็ตอนนี้หนาแน่นนะครับเช่นกันนะครับต่อเนื่องจากขาเข้านะครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่บริเวณตรงข้ามห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับในส่วนของแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับในส่วนถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้รถหนาแน่นนะครับที่บริเวณแยกสวนสมเด็จต่อเนื่องที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีสมานเนื่องจากรถชะลอตัวตรงบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนศรีสมานนะครับทำให้ชะลอตัวนะครับต่อเนื่องตอนนี้ท้ายแถวอยู่ประมาณต่างระดับเลี่ยงเมืองอัมพรไพศาลนะครับในส่วนต่อเนื่องจากถนนสีวันนนท์ต่อเนื่องถนนสีสมาน
0: ค่ะ
1: นะครับในส่วนของสีสมานขาออกก็ลดมากเช่นกันนะครับก็ยังชะลอตัวนะครับบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลหน้าห้างโรบินสันนะครับบริเวณจุดทางม้าลายนะครับจุดข้ามทางม้าลายบริเวณหน้าห้างนะครับรถไฟก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับในส่วนของถนนเลี้ยงพอปลานะครับยังหนาแน่นเช่นกันนะครับต่อเนื่องจากถนนพอปลาที่หยอกสีสมานก็ต่อเนื่องนะครับรถที่มุ่งหน้าออกถนนสีสมานนะครับครับผมภาพรวมก็ทุกเส้นทางยังหนาแน่นนะครับ
0: ค่ะแล้วมีจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังไหมคะเพราะก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่เราได้พูดคุยกันไปบอกว่าเส้นแจ้งวัฒนะเองมีน้ำขังเป็นบางจุดด้วยฝนตกลงมาแบบนี้มีไหมคะเนี่ยวันนี
1: ้ตอนนี้ยังไม่มีครับ
0: ยังไม่มี
1: นะล่าสุดนี้ยังไม่มีคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางแจ้งวัฒนะนะคะวันนี้มีแต่ปริมาณรถที่ค่อนข้างมากยังหนาแน่นอยู่แต่ว่าเรื่องของฝนก็ยังมีตกอยู่นะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มีน้ำท่วมขังนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทางสายจากร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินค่ะรองสารวัตรจราจรสนยานนาวานะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะในพื้นที่เป็นไงคะตอนนี้หนาแน่นจุดไหนบ้าง
2: ตอนนี้ก็ยังดีครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับ
1: ฝนหยุดแล้วค่ะ
2: ครับผมแต่ว่าถนนก็ยังเปียกเลือดอยู่
1: ค่ะ
2: จะจะเดินกุ้งขาเข้าห้องตัวขาออกรถมายังเคลื่อนตัวได
1: ้ค่ะ
2: ถ้ารถไหนว่าเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาสาทรใต้ขึ้นสะพานก็ยังไปได้ดีท้ายอยู่ซอยคอนแวนต์เป็นสีลมขาเข้าว่าสีลมออกห้องตัวสีลมขาเข้าท้ายอยู่แยกเดโช
1: แยกเดโชค่ะ
2: สุรศักดิ์รอบในถ้ารถมาก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่มีปัญหาในรวมก็ถือว่าดีครับสรุปแล้วดีอยู
1: ่วันนี้ยังดูดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกไปบ้างแล้วก็ตาม
2: เรื่องที่ไม่มีน้ำท่วมขังครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จากที่ทางท่านรองสารวัตรจราจรสนยานาวาแจ้งมานะคะว่าวันนี้ก็ดูยังไม่เป็นปัญหาสำหรับในเส้นทางที่ได้รับการดูแลจากทางสนยานาวานะปริมาณรถยังคงมีมากแหละในช่วงเย็นแต่ว่าก็ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนานยังไปกันได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ทางเจ้าหน้าที่บอกไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อันนี้สำคัญเลยค่ะช่วงที่ฝนตกลงมาแบบนี้นะแล้วยิ่งเป็นช่วงเวลาเลิกงานเลิกเรียนช่วงเย็นแบบนี้โอ้ถ้าตรงไหนมันมีน้ำท่วมขังนี่ก็จะยิ่งเหมือนซ้ำเติมอ่ะโชคสองชั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะอาจจะทำให้เดินทางช้าลงไปอีกนะคะแต่ว่าณเวลานี้ฝนในพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะดูเหมือนจะเบาบางลงแล้วนะดิฉันกำลังไปดูตรงบริเวณแยกสาระแดงนะคะเท่าที่เห็นแยกสาระแดงนี่ก็คือผิวการจราจรถนนก็ยังดูเปียกลื่นอยู่นะคะแม้ว่าฝนจะหยุดไปแล้วก็ตามนะคะก็ดูถนนยังเปียกลื่นอยู่ฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงสำหรับเรื่องของการใช้ความเร็วแล้วก็การเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ปริมาณรถตรงแยกสาราแดงทั้งขาเข้าและก็ขาออกรถก็ยังคงมีปริมาณค่ะนะคะรถยังคงมีปริมาณแต่ยังเดินทางกันไปได้เรื่อยๆไม่ได้จอดแบบหยุดนิ่งนานซะทีเดียวนะยังใช้การได้ยังขยับอยู่แต่ปริมาณรถก็คงยังเยอะอยู่เช่นกันนะคะส่วนในเส้นพระราม4นี่มาดูตรงแถวพระราม4นิดนึงนะพระราม4แถวตรงบริเวณบ่อนไก่ประมาณนั้นนะคะในฝั่งขาออกนะฝั่งขาออกรถดูน้อยกว่านะคะในฝั่งขาเข้าฝั่งกลับกันนี่ดูรถมีปริมาณมากกว่านะคะแต่ก็ยังคงใช้การได้นะยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆไม่ได้แบบหยุดนิ่งนานซะทีเดียวนะคะรถยังไหลตามๆกันไปแม้ว่าจะมีปริมาณมากก็ตามนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เย็นนี้เนี่ยถ้าส่องจาก Google Map หรือว่าใน Mapในกล้องเนี่ยนะคะจะแดงเป็นพิเศษเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของในเส้นทางอื่นๆนะคะที่ดูเรื่องของปริมาณรถเนี่ยยังเต็มพื้นที่ทั้งนั้นเลยนะสำหรับช่วงเย็นมันเป็นช่วงที่ฝนตกพอดีว่าอย่างนั้นเถอะแล้วโอ้โหรถก็ยังช้าๆคาๆกันอยู่ตรงบริเวณรัชดาพระราม6ตรงนี้นะคะรถก็ยังคงมีปริมาณเยอะนะคะช้าดูช้าสลับหยุดนิ่งสำหรับเส้นทางตรงนี้นะช้าสลับหยุดนิ่งค่ะทางที่จะเลี้ยวเข้าเส้นรัชดานะต่อเนื่องมาทางถนนพระราม3นะคะก็ยังดูปริมาณรถเต็มพื้นที่ยังช้าอยู่สำหรับบริเวณนี้นะใครใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะมาดูแถวๆตรงบริเวณแยกอโศกค่ะแยกยอดฮิตในช่วงเย็นติดยาวทั้งเส้นเลยนะสำหรับเส้นอโศกเย็นนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยตั้งแต่ตรงบริเวณตัดกับถนนรัชดาเนี่ยนะคะมุ่งหน้าไปทางเพชรบุรีนะคะอโศกเพชรตรงนี้ก็รถเต็มพื้นที่อีกเช่นกันนะคะแยกอโศกเพชรรถยังเยอะอยู่ฝนหยุดแล้วนะคะไม่เห็นเม็ดฝนแล้วนะแต่ผิวการจราจรยังเปียกลื่นอยู่นะคะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยตรงนี้เหมือนทำความเร็วไม่ค่อยได้นะไปกันอย่างช้าๆนะคะตรงแยกอโศกเพชรตรงนี้ถนนเพชรบุรีเพชรบุรีเองนะคะสะพานลอยเพชรบุรีมุ่งหน้าถนนเพชรบุรีนะคะตอนนี้ดูจากกล้องตรงบริเวณนี้นะรถที่มาจากแยกพร้อมพงมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรยังมีปริมาณเยอะอยู่นะคะช้าสลับหยุดนิ่งแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์เยอะมากนะคะฝากด้วยละกันนะเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับรถจักรยานยนต์ก็อย่าซอกแซกมากนะคะเป็นห่วงค่ะไปต่อกันที่สายของร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันทร์กระจ่างค่ะรองสารวัตรจราจรสน.หลัก2นะคะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับผม
1: ค่ะในพื้นที่สน.หลัก2เป็นยังไงบ้างคะเพชรเกษมตอนนี้ฝนยังตกไหมคะ
2: ครับผมฝนเพิ่งหยุดตกสักพักนึงนะครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้เพชรเกษมเขาออกรถหนาแน่นนิดนะ
1: ค่ะ
2: ส่วนเพชรเกษมเข้ามีปัญหานะครับ
1: มีปัญหา
2: ช่วงนี้ตั้งแต่หน้าเดอะมอลล์บางแคนะครับถึง69นะครับรถหนาแน่นนิดนึงนะครับแต่รถยังไหลได้ต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนด้านกลับกันนะครับส่วนเพชรเกษมขาเข้านะครับรถมีปัญหาครับช่วงนี้มีชะลอตรงMRT นะครับสาย2นะครับแล้ว69นะครับเลยไปก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
1: ค่ะ MRT ตรงหลัก2ใช่ไหมคะ
2: ครับผมช่วงนี้ฝนตกประชาชนขึ้นรถจำนวนมากครับ
1: อันนี้ก็คือมีปัญหาเนื่องจากรถชะลอตัวเนื่องจากฝนตกแค่นั้นใช่ไหมคะไม่มีในเรื่องของ
2: แค่นั้นครับครับผมวันนี้ฝนตกแค่ชะลอตัวที่ฝนตกนะครับ
1: ท้ายแถวยาวไหมคะ
2: ฝนหยุดแล้วนะครับ
1: ฝนหยุด
2: แล้วท้ายแถวสะสมนะครับสะสมแค่สาย2ครับจาก69แค่สาย2ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องอยู่ครับ
1: ค่ะ69ถึงสาย2นะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: รถ2ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์เทียมไพฑูรย์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะในพื้นที่เย็นนี้หนาแน่นไหมเนี่ยฝนตก
2: สภาพการจราจรฝนหยุดตกแล้วแต่ถนนยังเปียกลื่นรัชดาขาเข้ามาจากสุทธิสารรถปริมาณน้อยขาออกมาจากแยกพระราม9ชะลอตัวตรงหน้าจุดก่อสร้างไม้เอสพนาดแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีถนนเทียมล่มมิตรวัฒนธรรมไม่มีปัญหาการจราจรเส้นทางประดิษฐ์มนุธรรมก็สามารถเข้าออกได้ตามปกติ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก
2: ็ดีหมดแล้วขออย่าพอฝนจะตกพออ
1: ย่าตกลงมาอีกใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ยังคลื้มอยู่เลยนะคะตอนนี
2: ้ก็มืดอยู่ครับมืดอยู่แต่ว่าฝนหยุดแต่ว่าถนนมันยังแฉะเปียก
1: ๆค่ะ
2: เขามอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ไม่กล้าใช้ความเร็วอ่ะ
1: เนี่ยน่าเป็นห่วงตรงนี้กลัวมอเตอร์ไซค์ซอกแซกแล้วเดี๋ยวเสียหลักมันลื่นค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณด้วยนะคะทางรองศาสตราจารย์จรสนห้วยขวางนะคะเพิ่มเติมข้อมูลให้นะถึงแม้ว่าฝนจะหยุดแล้วแต่รถก็ยังมีปริมาณเยอะอยู่นะคะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในเส้นทางนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วตรงหน้าเอสพนาดเนี่ยมีจุดก่อสร้างอาจจะทำให้เดินทางได้ช้าเพิ่มขึ้นไปก็ชะลอตรงนั้นนะคะชะลอเพิ่มความระมัดระวังด้วยในสายทางตรงนี้ค่ะมีเรื่องของอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะก่อนหน้านี้แจ้งคุณผู้ฟังไปย้ำอีกทีละกันนะในเส้นราชพฤกษ์ขาเข้านะคะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามคลองบางพรมเป็นรถ SUV กับรถปิกอัพนะคะแล้วก็ยังกีดขวางในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่สน.ตลิ่งชันทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแต่เรื่องของการเดินทางจะช้าหน่อยนะคะมันอยู่ในฝั่งขาเข้านะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะไปต่อกันที่สายของทางพันตำรวจโทเสริมพูนสวัสดิ์ค่ะสารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะในพื้นที่ตรงสน.เฉลิมฉลองกรุงตรงนี้ถนนเส้นไหนเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
2: พื้นที่สน.ฉลองกรุงถนนฉลองกรุงในพื้นที่มีนิคมอุตสาหกรรมราชบังก็ช่วงนี้ก็พื้นที่มีฝนตก
1: ยังตกนะคะ
2: แต่เล็กน้อยช่วงนี้ได้หยุดเรียบร้อยแล้วครับผม
1: ค่ะ
2: สภาพการจราจรก็ปริมาณรถหนาแน่นช่วงแยกนิคมอุตสาหกรรมราชบัง
1: ค
2: ่ะเนื่องจากในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมก็ช่วงนี้ก็ทยอยเลิกครับผม
1: เลิกงานพอดีอืมค่ะ
2: ครับผมแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดครับถนนฉลองกรุงครับและส่วนหนึ่งก็ถนนเจ้าคุณทหารที่เชื่อมต่อกับถนนร่มเกล้าก็เคลื่อนตัวได้ดีครับช่วงนี้ของถนนฉลองกรุงไม่มีปัญหาครับจะมีรถก็นั้นปริมาณมากก็แค่ถนนฉลองกรุงช่วงบริเวณแยกมีโครงสร้างการนะครับ
1: ค่ะครับก็จะเป็นรถที่ออกมาจากตรงบริเวณตรงแยกนิคมนะคะที่ทำให้อาจจะชะลอตัวตรงบริเวณนั้น
2: ครับครับผมเนื่องจากโรงงานจะเลิกพร้อมกันช่วง17นาฬิกาครับส่วนมากครับผมคร
1: ับได้ครับขอบพระคุณนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะในพื้นที่ของสน.ฉลองกรุงนะลาดกระบังนะคะถนนเจ้าคุณทหารนะคะตรงฉลองกรุงตรงแยกนิคมนะคะปริมาณรถค่อนข้างเยอะเนื่องจากเลิกงานกันพอดีได้เวลานะคะในช่วงเย็นนะเลิกงานก็อาจจะทำให้มีปริมาณรถเยอะนิดหนึ่งนะคะฝนหยุดไปแล้วนะก่อนหน้านี้ตกเหมือนกันนะคะเอาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมนิดนึงนะตรงถนนเชื่อมสัมพันธ์ค่ะได้รับแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุในฝั่งขาเข้าบนถนนเชื่อมสัมพันธ์นะคะตรงสะพานข้ามคลองแสนแสบใกล้กับตลาดหนองจอกค่ะเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์นะคะล้มนะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเห็นบอกว่าเจ็บกันไป2รายเลยทีเดียวสำหรับเหตุเกิดขึ้นบนสะพานข้ามคลองแสนแสบลื่นค่ะลื่นจากฝนเหรอคะน่าจะเป็นเช่นนั้นเนาะเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันเห็นบอกว่าตอนนี้เลยช้าเลยนะตั้งแต่ถนนสกุลดีถึงถนนสังฆสันติสุขนะคะรถค่อนข้างช้านิดนึงเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุที่อยู่บนสะพานข้ามคลองแสนแสบตรงนี้แหละส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนะฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะคะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของสภาพการจราจรเพื่อนสมาชิกของเราคุณศรีวิชัยอัปเดตเพิ่มเติมมาให้บอกว่าเที่ยวรัฐรัชดาภิเษกนะรัชดาภิเษกนะเวลานี้เนี่ยในฝั่งขาเข้าค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะตั้งแต่ช่วงแยกอโศกสุขุมวิทถึงสะพานข้าม5แยกนระนองค่ะนะแยกรัชดาฝั่งรัชดาพระราม4นะคะค่อนข้างช้าส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกดูยังใช้การได้เคลื่อนตัวได้ติดสัญญาณไฟแดงนานเหรอคะคุณศรีวิชัยติดนานประมาณกี่นาทีนานสุดในความรู้สึกตรงนี้นานกี่นาทีอัปเดตเพิ่มเติมได้พิมพ์มาใน YouTube ก็ได้นะเดี๋ยวไปอ่านดูนะคะมาที่สายของทางพันตำรวจโทพิทยาสุรินทร์ค่ะรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเย็นนี
2: ้ช่วงเย็นวันนี้ตอน 5:00 นมีฝนตกลงมานะครับก็ตั้งเขามามืดครึ้มเที่ยวตอนแรกก็คิดว่าจะตกหนักและตกนานแต่ผิดคาดครับตกไม่นานแล้วก็ตกไม่หนักเท่าไหร่ครับผ
1: ม
2: ช่วงนี้ก็สภาพการจราจรนะครับทั้งถนนสุขุมวิทถนนศรีนครินทร์และถนนพุทธรักษาก็คล่องตัวครับผมครับ
1: ค่ะไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเป็นปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะคะ
2: วันนี้ไม่มีครับผมฝนตกไม่นานครับผมครับ
1: ตกไม่นานนะได้ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะยินดีครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าพระราม3ช่วงสะพานข้ามแยกนะคะถนนนราธิวาสมุ่งหน้าทางขึ้นลงวงแหวนตอนนี้ดูเหมือนว่าการจราจรจะค่อนข้างช้านะคะตามกันไปได้แหละแต่ไปกันอย่างช้าๆค่อยๆกระดึ๊บไปรถเต็มพื้นที่สำหรับเส้นนี้นะคะเส้นพระราม3ค่ะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะจากคุณชัยรัตน์นะคะบอกว่าอยู่ถนนกำแพงเพชรค่ะแล้วบนสะพานข้ามแยกกำแพงเพชรในฝั่งขาเข้าตรงนี้เนี่ยมีรถเก๋ง2คันชนกันนะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้รถเนี่ยที่ตามหลังมาเคลื่อนตัวช้าค่ะติดตรงอุบัติเหตุนี่แหละนะไปอยู่บนสะพานข้ามแยกกำแพงเพชรพอดีเลยส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกนะคะยังใช้การได้นะคะถนนกำแพงเพชรในฝั่งขาออกยังไม่มีปัญหาค่ะจะมีปัญหาเฉพาะขาเข้าตรงบนสะพานนั่นแหละนะที่เกิดอุบัติเหตุกันไปเพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณข้อมูลจากทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะที่อัปเดตมาให้นะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
5: ้นชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาว
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อค่ะมาดูเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพี่น้องในพื้นที่ต่างจังหวัดเลยนะคะโดยตอนนี้เนี่ยค่ะทางกปภ.ค่ะเขาได้คุมเข้มตรวจคุณภาพน้ำรับมือมลพิษทางน้ำข้ามแดนยืนยันน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานค่ะโดยทางด้านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะนายจักรพงษ์คำจันทร์ได้เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่นะคะกปภ.ก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กปภ.เขต7และกปภ.เขต9ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำโขงแม่น้ำโกกแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำรวกนะคะสำหรับผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนทั้งนี้ทางกปภ.ได้จัดสรรงบประมาณในปี2569กว่า 9.25 ล้านบาทเพื่อดำเนินการในมาตรการการตรวจสอบและก็ควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสารหนูแคดเมียมปรอทตะกั่วโครเมียมไซไนด์และสารปนเปื้อนอื่นๆในแหล่งน้ำดิบและน้ำประปารวมถึงจัดซื้อสารเคมีเพิ่มเติมและล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดค่ะพบว่าน้ำประปาที่ผลิตและจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยโดยกปภ.ได้ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในสถานีผลิตน้ำที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องรวมถึงตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาในจังหวัดเชียงรายอย่างสม่ำเสมอซึ่งผลการตรวจสอบทุกครั้งก็ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกปภ.นอกจากนี้ยังได้กำหนดแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเชิงรุกโดยในพื้นที่กปภ.เขต7ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์โลหะหนักอย่างน้อยไตรมาสละ1ครั้งหรือเพิ่มความถี่ตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่สำหรับพื้นที่กปภ.เขต9นะคะก็ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์เดือนละ2ครั้งพร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลร่วมกับจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริการจัดการบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะผู้ว่ากปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ.ได้วางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนโดยเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาของกปภ.สาขาเชียงรายเพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำกกไปใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำลาวบริเวณฝ่ายแม่ลาวพร้อมก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่กำลังการผลิต 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาในระยะยาวอันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าได้รับการบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกปภ.ค่ะการประปาส่วนภูมิภาคที่เขายังให้ความสำคัญคุมเข้มตรวจคุณภาพน้ำเพื่อรับมือกับมลพิษทางน้ำข้ามแดนค่ะนะคะจากเรื่องของน้ำนะคะมาดูในเรื่องของการเดินทางกันต่อนะเมื่อสักครู่นี้มีแจ้งรถเสียเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าตรงอโศกมนตรีขาออกค่ะช่วงตรงหน้าสยามสมาคมนะคะในฝั่งขาออกนะมีรถเก๋ง BMW สีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่ยยักษ์4344ราชบุรีจอดเสียอยู่นะคะรถคันนี้เนี่ยจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะส่งผลกระทบให้ในฝั่งขาออกของถนนนะคะอโศกมนตรีตอนนี้ติดหนักนะคะติดหนักเลยไปอยู่ตรงบริเวณจุดที่มันดิฉันมีความรู้สึกตอนนั้นมันจะเป็นเหมือนคอคอดด้วยอ่ะจากทางฝั่งอโศกใช่ไหมคะมุ่งหน้าไปแล้วก็มันจะบีบเข้ามาเลนมันจะแคบลงนะคะแล้วไปเสียอยู่ตรงหน้าสยามสมาคมพอดีเป็นจุดที่แบบบีบเข้ามาพอดีนะมันก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยค่อนข้างติดขัดสำหรับฝั่งขาออกนะคะเพิ่มความ

0: นะคะเยอะทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าฝั่งขาออกเนี่ยมีปัญหาเนื่องจากมีรถเสียจอดอยู่หนึ่งคันค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมคุณชัยรัตน์อันนี้แจ้งมาออกมาสักครู่แจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วนะที่ฉันเอ๊ะหลงประเด็นถนนกำแพงเพชรนะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกกำแพงเพชรตรงนี้นะคะเป็นรถเก๋งสองคันนะกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายเพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณข้อมูลที่คุณชรัตอัปเดตมาให้นะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆเมื่อสักครู่นี้เองมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะช่วงประมาณ6โมงกว่านี่แหละมีเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนที่เพชรเกษม69ค่ะนะคะในเขตแขวงหลัก2นะเพชรเกษม69หลัก2บางแคตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางแคทราบเรื่องกำลังไปที่เกิดเหตุนะคะไปดูให้นะช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง6โมงกว่านะคะต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนที่ซอยเพชรเกษม69ค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะทับไปเยอะแค่ไหนไม่รู้เนื่องจากสาเหตุคือลมค่อนข้างแรงนะในเย็นวันนี้นะคะฝนตกนะคะลมแรงก็ทำให้ต้นไม้ในหลายๆเขตในหลายๆพื้นที่ตอนที่คุณเสมาบอกดิฉันก็มีนะเรื่องของต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจรนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่มเติมอย่างเช่นตรงบริเวณติวานนท์นะตรงทางเข้าสำนักงานประกันสังคมก็ต้นไม้ล้มเหมือนกันเจ้าหน้าที่เขาจะไปดำเนินการตัดต้นไม้กันเองสำหรับตรงนี้นะรถที่จะออกก็เลยต้องไปใช้ทางเข้าแทนมันปิดขวางทางออกอยู่นั่นก็หนึ่งจุดเกิดเหตุตอนเย็นเหมือนกันตอนจะเลิกงานกลับบ้านพอดีอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนี้แหละหกโมงกว่านะคะทับบ้านเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่ทาง YouTube ของ JS100 Radio Official ตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามกันในช่วงเย็นดูต่อกันไปยาวๆได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยนะดิฉันยังนั่งอยู่ตรงนี้ไม่หนีหายไปไหนสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันมาในช่วงเย็นวันนี้นะคะคุณฉลาดบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ชุ่มฉ่ำนะคะชุ่มฉ่ำตั้งแต่วันอังคารยังชุ่มฉ่ำไปอีกหลายวันตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งไว้นะคะคุณพัชรีสวัสดีค่ะคุณ AA ด้วยคุณสกลอิทธิโชตนะคะบอกว่าทางวิ่งบนสะพานภูมิพลนะคะรถลื่นแล้วก็รถจักรยานยนต์ไม่เคารพกฎขึ้นไปวิ่งอยู่นะคะอันนี้เขาฝากข้อมูลมานะสำหรับเรื่องของรถที่ไม่เคารพกฎจราจรนะคะอยากให้ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยเดี๋ยวเราไปที่สายของทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันค่ะกับคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฐานุตาแล้วก็ท่านผู้ฟังทศร้อยครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสภาพการจราจรเย็นนี้ฝนตกแทบทุกที่เลย
1: ครับผมยังไงเดี๋ยวมาติดตามที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: ครับผมจากดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับตอนนี้ก็รถจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงเนินเพลินผิดมาเลยครับผมแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนทางลงพระราม4นะครับก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงเวลานี้ก็ท้ายอยู่ช่วงบริเวณกลางป่าทางเข้านะครับส่วนการขาออกเมืองนะครับผมเวลานี้ก็จะชะลอตัวช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือมาจนถึงช่วงขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ยังไม่เป็นปัญหาครับส่วนทางลงดินแดงก็ยังคงลงได้ต่อเนื่องนะครับผมจะมีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงเล็กน้อยนะครับจากบางนาครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับนั่นแหละบางนาตอนนี้รถน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็รถมากเคลื่อนตัวตามไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนฝั่งกลับการขาออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต่างระดับท่าเรือจนถึงช่วงทางลงอ่างน้ำลงนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่วนฉลองรัฐก็คล่องตัวมุ่งหน้าไปทางบางนาก็คล่องตัวเช่นกันครับในส่วนดาวคะนองนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีมาชะลอตัวคอข้อช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณสัก500 เมตรนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับการขาออกเมืองตอนนี้ท้ายจะสะสมในช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านตรงนี้ไปแล้วใช้ทางออกดาวคะนองตอนนี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ทางลงสุขสวัสดิ์ยังลงได้ต่อเนื่องในส่วนสาย4ลัดนะครับแจ้งวัฒนะงามวงศ์วันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็ยังถือว่าเข้าได้ต่อเนื่องนะครับผมจะมีปัญหาแค่ช่วงบริเวณทางออกแบบประชาชื่นที่จะใช้เส้นทางถนนรัชดานะครับที่มีปริมาณรถมากต่อเนื่องมาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับทำให้มีท้ายสะสมต่อเนื่องมาจนด่านประมาณสัก1 กิโลเมตรนะครับ ส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทรถจะเริ่มชะลอ

0: ว่าตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นหน้าพระหนมาเลยครับแล้วก็จะลดมากต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองครับก็จะหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาเลยครับแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเลยทางลงมาปามานะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างประชาชื่อเลยครับทันด่านประชาชื่อไปแล้วก็จะมีมาชะลอตัวช่วงบริเวณทางขึ้นหน้าปั๊มเมดแอนเรียเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนทางลงงามวงวานตอนนี้ก็ยังคงลงได้ต่อเนื่องส่วนทางลงแจ้งวัฒนะก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสี่นครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็ยังคงเข้ามาได้ต่อเนื่องเช่นกันครับส่วนทางลงพระราม9ไม่เป็นปัญหานะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับผมแล้วก็จะหนาแน่กันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนในฝั่งกลับกันนะครับเวลานี้ขาออกเมืองรถเริ่มแน่นแล้วครับผมก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีมาชะลอตัวคอช่วงบริเวณทางต่างระดับรามคำแหงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงเดินไนแล้วก็มุ่งหน้าสีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมจากอ่านลงมุ่งหน้ามาพระราม9นะครับขาออกเมืองนะครับผมตอนนี้รถก็ยังปริมาณรถหนาแน่นนะครับผมก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม9มาเลยครับแล้วก็จะสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาสะสมมีครั้งช่วงบริเวณก่อนถึงทางออกจตุโชติท้ายตอนนี้สะสมประมาณสัก3กิโลเมตรแล้วนะครับจะชนในฝั่งขาเข้าเมืองถือว่าคล่องตัวในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ตอนนี้มีถนนเปียกอยู่นะครับยังไงก็ขอให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังนะครับในส่วนสายบุรพาวิถีทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนช่วงบริเวณตั้งแต่บางเสาธงไปนะครับจนถึงช่วงบริเวณแถวบางสมัครนะครับเพราะจุดดังกล่าวเวลานี้ยังมีฝนตกปล่อยๆอยู่นะครับยังไงก็ขอให้ผู้ใช้ทางขับระมัดระวังด้วยนะครับผมแต่ส่วนทั้งสองฝั่งยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนจะเริ่มมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเข้าด่านบางแก้วมาแล้วก็จะหนาแน่กันจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นเทพารักษ์ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ําแล้วก็จะสะสมจนทางช่วงทางขึ้นปู่เจ้าครับผ่านทางขึ้นปู่เจ้าไปแล้วแล้วก็มุ่งหน้าสะพานกาญจนาออกไปทางบางขุนเทียนก็คล่องตัวแล้วครับด้วยฝั่งขับกันนะครับจากฝั่งบางแก้วมุ่งหน้าไปทางตั้งแต่ฝั่งบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางบางแก้วนะครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับในส่วนสายอุดรลัทยาแล้วก็ปัจจิมลัทยาช่วงนี้ภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวครับการทางพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณฐานุตาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ด้วยค่ะสวั
0: สด
1: ีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมในเรื่องของการเดินทางในช่วงเวลาเย็นนะคะในหลายๆสายทางรวมไปถึงทางพิเศษด้วยเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงก่อนที่จะขออนุญาตไปพักกันเนี่ยมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเห็นบอกว่าตอนนี้ตรงแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยรถค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะปริมาณรถนี่เต็มพื้นที่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเรื่องของสภาพการจราจรไปได้อย่างช้าๆค่ะไปอย่างช้าๆเนื่องจากรถหนาแน่นนะคะวันนี้เป็นอีก1จุดนะก่อนหน้านี้ก็ฝนตกไปนะคะตอนนี้หยุดแล้วนะคะหยุดแล้วแต่ปริมาณรถยังค่อนข้างเยอะอยู่ยังเต็มพื้นที่อยู่นะคะส่วนในสายทางอื่นๆนะถ้าคุณผู้ฟังมีข้อมูลเพิ่มเติมก็อัปเดตกันมาได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นในอินบ็อกซ์นะคะใน Facebook ทาง X นะคะรวมไปถึงทาง YouTube ด้วยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะจะได้มาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกทราบไปพร้อมๆกันนะในช่วงเวลายามเย็นแบบนี้นะคะคุณวีรยุทธ์แจ้งมาบอกว่าที่ถนนเทิดราชันค่ะมีในเรื่องของอุบัติเหตุตรงบริเวณปากซอยเทิดราชัน33นะคะรถเก๋ง3คันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะก็ตั้งแต่ตรงถนนนาวงประชาพัฒนาไปจนถึงเชิดวุฒากาศนะคะค่อนข้างช้านะคะค่อนข้างช้าส่วนฝั่งกลับกันนี่ดูใช้การได้ดีแต่ฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุคือตรงปากซอยเทิดราชัน33นะคะ3คันเลยนะอยู่ช่องทางด้านซ้ายเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณวีรยุทธ์ด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในค่ำคืนนี้ค่ะในเรื่องของการใช้เส้นทางนะคะอันนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยเขาขอความร่วมมือนะคะเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนื่องจากจะมีภารกิจสำคัญนะขอเปิดทางฉุกเฉินให้รถพยาบาลนะคะนำอวัยวะจากโรงพยาบาลนครพิงค์มุ่งหน้าสนามบินเชียงใหม่ค่ะช่วงเวลา 20:40 จนถึง 23:00 นะคะเพื่อส่งต่อให้กับชีวิตใหม่ที่รออยู่นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ20:40 จนถึง21:00 นค่ะอันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่แล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะคะหลีกทางให้กับรถพยาบาลที่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อภารกิจขนส่งอวัยวะให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยทุกนาทีมีความหมายนะคะเมื่อขบวนรถพยาบาลขนส่งอวัยวะเนี่ยจะเดินทางจากโรงพยาบาลนครพิงค์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อนำอวัยวะที่ได้รับบริจาคส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่กำลังรอคอยโอกาสในการมีชีวิตใหม่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะโดยเส้นทางนะคะที่รถพยาบาลคันนี้จะใช้เนี่ยก็คือออกจากโรงพยาบาลนครพิงค์ผ่านถนนโชตนามุ่งไปยังศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะถนนคันคลองชลประทานแยกภูคำถนนห้วยแก้วแล้วก็เข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ค่ะโดยในภารกิจครั้งนี้มีจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะศูนย์ปลอดภัยคมนาคมเชียงใหม่ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ร่วมหน่วยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็นำขบวนนะคะนำขบวนรถขนส่งอวัยวะตลอดเส้นทางค่ะทีนี้เนี่ย เรื่องของการใช้เส้นทางตรงนี้ฝากนะคะฝากเพื่อนๆพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่นะคะช่วง 20:40 จนถึง 23:00 เนี่ยเพิ่มความระมัดระวังแล้วถ้าเห็นรถแอมบูแลนซ์นะรถพยาบาลหลีกทางให้ด้วยนะคะก็คืนนี้เนี่ยจะมีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะที่รอคอยโอกาสในการมีชีวิตใหม่อยู่ก็ฝากด้วยนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลก็ได้มีการโพสต์ข้อมูลนะคะเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะนำส่งขึ้นเครื่องบินแล้วก็มาถึงกรุงเทพมหานครนะคะมาดูในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่านะณเวลานี้หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำกันไปช่วงเลิกงานพอดีนะคะมาดูว่า 1:00 กว่าๆเนี่ยเรื่องของฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูภาพนะคะจากเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกช่วงเวลา 19:00 นเนี่ยค่ะนะคะที่เขามีการบันทึกไว้ตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะคะอย่างที่เห็นเลยนะไม่มีฝนแล้วมันพัดขึ้นไปทางด้านบนหมดแล้วนะคะกระจายตัวขึ้นไปอยู่แถวๆอยุธยานะคะอยุธยาบางปะหันสระบุรีนะคะดอนพุธนะคะขึ้นไปทางด้านนู้นแล้วไปจนถึงลพบุรีสิงห์บุรีทางนู้นเลยนะคะก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ทางด้านบนนะแล้วก็มีกลุ่มเล็กๆปะปายอยู่แถวคลองหลวงปทุมธานีธัญบุรีแถวนั้นนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มแยกเป็นกลุ่มใหญ่กับกลุ่มเล็กและที่อยู่ในทางทะเลนะคะทางอ่าวไทยก็จะมีกลุ่มฝนเหมือนกันนะแต่ตัวที่ขึ้นบกเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็ไปทางสมุทรปราการฉะเชิงเทรานะคะมีปทุมนะไปทางด้านโน้นนะคะแต่ในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครไม่มีฝนแล้วค่ะนะคะตอนทุ่มกว่าๆนี่ไม่มีแล้วนะบ้านใครอยู่ตรงไหนบ้างยังมีฝนอยู่ไหมยังมีเม็ดโปรยปลายอยู่หรือเปล่าแจ้งได้นะคะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นี่ขอบคุณภาพจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกด้วยที่ทำให้เราได้เห็นนะคะการขยับการเคลื่อนไหวของกลุ่มฝนนะเทคโนโลยีมันก็ดีแบบนี้แหละนะคะทำให้เราได้เห็นภาพเสมือนจริงนะทราบเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเรียลไทม์แบบนี้นะคะไปดูเพิ่มเติมกันเย็นนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการเดินทางในหลายๆจุดนี้ก็คือยังมีรถปริมาณหนาแน่นอยู่นะคะหลายเส้นเลยทีเดียวนะมาดูตรงแถวๆราชเทวีกันดีกว่านะคะตรงบริเวณแยกราชเทวีตอนนี้ดู เรื่องของปริมาณรถก็คงยังเยอะอยู่นะคะยังคงมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะอยู่นะคะสำหรับในพื้นที่เขตราชเทวีนะตรงแยกตรงนี้พญาไทนะคะรถเยอะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะสำหรับตรงพญาไทนะพื้นผิวจราจรแห้งดีแล้วนะคะตรงนั้นน่าจะไม่มีเรื่องของฝนนะคะส่วนในเส้นทางที่ยังดูว่ายังคงมีปัญหารถก็เยอะนะคะถนนก็ยังเปียกลื่นนั่นก็คือตรงบริเวณแยกอุรุพงศ์ค่ะตรงแยกอุรุพงศ์ตรงนี้นะเป็นเส้น เพชรบุรีขาเข้านะคะแยกอุรุพงศ์เพชรบุรีขาเข้ารถยังเต็มพื้นที่ค่ะนะคะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะเต็มพื้นที่เลยนะและถนนก็ยังคงดูเปียกลื่นอยู่สำหรับช่วงค่ำวันนี้นะคะจุดนี้เนี่ยมันจะมีจุดที่มีการทำงานด้วยนะอาจจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องของการเดินทางฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยตรงบริเวณแยกอุรุพงศ์ค่ะนะคะมาตรงแยกศรีอยุธยาวุ่นวายดีแท้แยกศรีอยุธยาแต่ถนนนี้แห้งเลยนะถนนแห้งเหมาะแก่การใช้งานนะคะสภาพการจราจรพื้นผิวการจราจรดีค่ะไม่เปียกลื่นนะคะตรงแยกศรีอยุธยาดูน่าใช้นะคะแต่รถเต็ม4ด้านเนี่ยตรง4แยกนี้เต็มทุกด้านเลยนะรถยังตามกันไปได้เรื่อยๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแยกศรีอยุธยาค่ะมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลสงฆ์ทางนี้นะเดี๋ยวก่อนนะศรีอยุธยานะคะมุ่งหน้าไปตรงบริเวณทางด้านกระทรวงต่างประเทศทั้งนั้นนะก็ยังใช้การได้แต่รถเยอะรถค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะไปดูเส้นไหนต่อดีที่รถแน่นๆ นะเราก็เห็นมันแน่นหลายเส้นนะไม่รู้จะบอกคุณผู้ฟังว่าตรงไหนแน่นกว่ากันมันก็แน่นแทบจะทุกเส้นเลยนะอ่ะมาอีกจุดหนึ่งนะคะแถวราชดำเนินถนนราชดำเนินจักรพรรดิพงษ์โอ้โหยังเป็นสีแดงอยู่เลยนะคะในช่วงเย็นวันนี้นะคะจักรพรรดิพงษ์ยังแดงอยู่ในเส้นทางเกือบทั้งสายว่าอย่างนั้นเถอะนะคะจนมาถึงแถวราชดำเนินนอกนะคะตรงแยกจปร.ตอนนี้ดูเรื่องของความหนาแน่นไม่มีนะคะไม่มีความหนาแน่นสักเท่าไหร่นะจากตัวกล้องนะคะที่จับภาพไว้ได้ก็จะมีตรงบริเวณหน้าสัญญาณไฟเท่านั้นเองที่จะมีรถตกค้างอยู่เนื่องจากหยุดรถตามแยกสัญญาณไฟนะคะตรงบริเวณนั้นนะแต่ว่าเรื่องของปริมาณรถหนาแน่นไม่มีนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม8มาดูตรงสะพานพระราม8กันบ้างนะคะขึ้นสะพานพระราม8ตอนนี้ยังดูไม่เป็นปัญหานะยังใช้กันได้นะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้บนสะพานพระราม8นะไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดนะคะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็ยังตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะยังใช้กันได้ดีนะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะถนนไม่เปียกลื่นด้วยนะไม่เปียกลื่นด้วยสภาพการจราจรไม่เป็นปัญหาสำหรับพระราม8ในฝั่งขาออกนะคะส่วนฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้าก็ดูปริมาณรถน้อยคล่องตัวดีค่ะนะคะรถน้อยคล่องตัวดียังดูเหมือนว่าทำความเร็วกันได้นะสำหรับฝั่งขาเข้านะคะแต่เส้นนี้ถ้าพูดถึงพระราม8ในฝั่งขาออกเนี่ยมันจะมาชะลอตัวอีกทีตรงจุดตัดเชื่อมต่อกับถนนบรมราชชนนีตรงนั้นนะคะปริมาณรถจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะมันเป็นจุดที่เป็นทางร่วมทางแยกนะตรงยกระดับนะคะที่มาจากทางฝั่งปิ่นเกล้าขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกับทางรถที่มาจากพระราม8นะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าใช้เส้นทางสายเดียวกันนั่นก็คือถนนบรมราชชนนีนะคะบนต่างระดับตรงนี้ก็ยังดูปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่ายังใช้กันได้นะตามกันไปได้นะสำหรับจุดนี้นะคะดูผิวจราจรก็ไม่เป็นปัญหานะตอนนี้ลงมาดูพื้นราบตรงแยกอรุณอมรินทร์ก็ดูเหมือนจะแห้งๆไปแล้วนะคะฝนตกผ่านไปเรียบร้อยนะคะถนนยังใช้กันได้แล้วก็ตรงแยกอรุณอมรินทร์เองเนี่ยรถยังทำความเร็วได้นะคะไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดนะดิฉันว่าวิ่งฉิวเลยค่ะนะคะตรงแยกอรุณนะยังใช้กันได้นะคะถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะช่วงยกระดับนะฝั่งปิ่นเกล้าไปลงสิริราชตอนนี้นะคะก็มีปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ยังตามกันไปได้เรื่อยๆนะรถเต็มพื้นที่นะคะสำหรับตรงยกระดับฝั่งปิ่นเกล้าช่วงทางลงสิริราชนะคะมาทางด้านสิริราชนี่ปริมาณรถค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะค่อยๆตามกันไปละกันนะคะใช้ความเร็วอาจจะไม่ได้เยอะนักนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยสำหรับเส้นทางสายนี้นะคะพอมาตรง สะพานอรุณอมรินทร์เนี่ยชะลอตัวทั้งเส้นเลยนะคะชะลอตัวทั้งเส้นเลยนะผ่านหน้าโรงพยาบาลสิริราชไปแล้วก็ยังชะลอตัวอยู่นะคะจนมาถึงตรงบริเวณถนนวังหลังตรงแยกตรงนี้นะคะรถนี่มีท้ายแถวสะสมนะตรงหน้าวังหลังเนี่ยถนนวังหลังเนี่ยมีท้ายแถวนะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่อืมดูรถหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะมาดูอิสรภาพกันค่ะนะคะเส้นอิสรภาพนี่ก็จะมีรถนะคะหนาแน่นอยู่ตรงบริเวณแยกสัญญาณไฟนะตรงบริเวณแยกสัญญาณไฟผ่านพ้นจุดนั้นไปก็คือใช้ได้นะคะใช้ได้นะสำหรับอิสรภาพมาช้าอีกทีก็ช่วงอิสรภาพ44นะคะตรงนั้นเนี่ยชะลอตัวนะคะชะลอตัวอีกจุดหนึ่งนะแต่โดยรวมของถนนอิสรภาพทั้งขาเข้าและก็ขาออกเนี่ยดูใช้การได้ดีนะคะจะมาช้าอีกทีนึงนี่เลยนะคะอยู่ตรงก่อนถึงแยกบ้านแขกนะคะรถเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวก่อนถึงแยกบ้านแขกซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีจุดก่อสร้างนะคะทำให้ถนนอิสรภาพนะคะในฝั่งที่จะมาเชื่อมต่อกับตรงถนนประชาธิปกตรงนี้นะคะไปกันได้อย่างช้าๆนะไปได้อย่างช้าๆพอเข้าสู่ถนนประชาธิปกนะคะมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่ก็จะชะลอตัวตรงทางเข้าสู่วงเวียนใหญ่นะคะดูชะลอตัวตรงจุดนั้นแต่ฝั่งกลับกันนะฝั่งประชาธิปกที่มุ่งหน้าจะไปขึ้นสะพานพุทธนะคะก็จะช้านิดนึงนะช้านิดนึงชะลอตัวนะคะเนื่องจากตรงจุดนี้นี่มันอาจจะมีเรื่องของปริมาณรถที่มันตกค้างสะสมอยู่ตรงบริเวณหน้าแยกบ้านแขกนะคะก็เลยส่งผลให้รถชะลอตัวรวมไปถึงเรื่องของการทำงานตรงนี้ด้วยนะคะดูอบอุ่นดีจังเลยตรงแยกบ้านแขกวันนี้นะคะรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะพอข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากลับไปฝั่งพระนครนะคะตรงบริเวณใต้สะพานพุทธตรงนี้มาดูเรื่องของปริมาณรถกันนิดนึงนะคะยังใช้การได้ดีนะยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาอะไรสำหรับจุดนี้นะบริเวณใต้สะพานพุทธรถอย่างน้อยนะคะรถอย่างน้อยนะค่อนข้างใช้การได้ดีนะแต่ถ้าม้วนจากใต้สะพานพุทธนะม้วนกลับขึ้นมาจะขึ้นสะพานพระปกนะคะขึ้นสะพานพระปกเกล้านี่ชะลอตัวกันเลยนะม้วนมาปุ๊บชะลอเลยเนื่องจากมันมีท้ายแถวสะสมมาตั้งแต่ตรงบริเวณถนนจักรวรรดินะคะช้ามาตั้งแต่ถนนจักรวรรดิแล้วนะรถนี่ชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะก็จะติดขัดมาเรื่อยๆล่ะค่ะนะคะจนมาถึงทางลงสะพานพระปกเข้าสู่ถนนประชาธิปกก็จะช้านะคะอันนี้เป็น1จุดที่ช้าทุกวันแต่แล้วแต่วันด้วยนะว่าบางวันเนี่ยอาจจะท้ายแถวยาวท้ายแถวสั้นแต่วันนี้ดิฉันว่ายาวนะลงมาจนถึงถนนจักรวรรดิทั้งเส้นเลยตรงแทบจะถึงตรงบริเวณตรงหน้าสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิตรงนั้นนะคะสน.จักรวรรดิตรงนั้นแหละนะที่ยังมีเรื่องของปริมาณรถที่ยังคงเยอะอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงหัวค่ำแล้วกันสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเรื่องของการเดินทางในหลายๆสายทางส่วนในพื้นที่นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยังคงมีปัญหาก็คือตรงหน้าสยามสมาคมนะคะที่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของรถนะคะที่จอดเสียอยู่1คันในช่องทางด้านซ้ายนะคะอยู่ตรงหน้าสยามสมาคมถนนอโศกมนตรีนะคะในฝั่งขาออกมันก็เลยทำให้รถตอนนี้ตรงบริเวณนั้นนี่ค่อนข้างช้านะเดี๋ยวดิฉันขอไปดูกล้องซิมันจะมองเห็นไหมว่ายังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะท้ายแถวนะคะชะลอตัวเนื่องจากถนนทางด้านหน้าของอโศกมันจะค่อนข้างกว้างกว่าใช่ไหมพอไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันเหมือนจะหุบลงมานะมันก็เลยทำให้รถเนี่ยที่มาจนเยอะๆเนี่ยมันจะต้องแบ่งกันแล้วมันก็อาจจะช้านะช้าลงอยู่ไหนนะจะเห็นไหมไม่เห็นแฮะนะคะแต่เห็นว่าติดเป็นสีแดงเลยแต่ไม่เห็นนะมีหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของเสาไฟฟ้านะคะเห็นบอกว่ามีเสาไฟฟ้าหักนะเสาไฟฟ้าหักโค่นสายไฟล้มทับทางสามแยกทางขึ้นทับเบิกค่ะนะคะขวางอยู่อย่างนี้นะคะตรงเพชรบูรณ์นะเห็นบอกว่าตอนนี้รถสามารถผ่านได้นะคะผ่านได้แต่ว่าเลนเดียวเท่านั้นนะ เลนเดียวนะคะสัญจรได้1เลนเท่านั้นนะคะอันนี้เขาก็แจ้งว่ารถที่จะขึ้นมาใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็น3แยกทางขึ้นทับเบิกนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากมีเสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นแล้วก็มีสายไฟเนี่ยมันล้มทับเส้นทางอยู่นะคะรถสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรเท่านั้นเองนะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะไปทางภูทับเบิกนะไปทางภูทับเบิกนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางหน่วยกู้ภัยสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานเพชรบูรณ์นะคะที่ได้มีการแจ้งข้อมูลฝากเพื่อนสมาชิกที่ใช้รถในเส้นทางนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพิ่มความระมัดระวังนะอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะมันขวางอยู่แบบนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะมีสายไฟด้วยอันตรายนะฝากไว้ด้วยใครใช้เส้นนี้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับเรื่องของการเดินทางนะในช่วงค่ำๆวันนี้เดี๋ยวไปตามดูซิว่าเส้นอื่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่แน่ใจธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าตกเยอะๆแบบนี้นะทางมิตรภาพเองนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเห็นบอกว่าเมื่อเย็นนี่โอ้โหครึ้มกันมาเลยนะคะนะเส้นช่องตะโกนะคะเขาช่องตะโกก็ต้องระวังตรงนี้ขับค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามาดูว่าณเวลานี้นะคะตรงบริเวณเขาช่องตะโกที่ทางหลวงนะคะ348นะคะฝนหยุดไปแล้วนะฝนมันตกตั้งแต่ช่วงเย็นไปแล้วฝนหยุดแล้วถนนไม่เปียกลื่นแล้วนะคะแต่ยังไงก็ต้องระวังอยู่นะสำหรับเส้นนี้ใช้ได้ตามปกตินะคะไม่มีปัญหาแต่ประการใดตอนทุ่มกว่าๆเนี่ยนะคะถนนเนี่ยไม่เปียกลื่นแล้วนะเรื่องของการเดินทางนี่ก็ค่อนข้างนะคะค่อนข้างดีนะคะลดโล่งแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะนี่ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับในพื้นที่ต่างๆนะคะถึงเวลาสำคัญของค่ำคืนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากรกันค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณธนุตรา
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะมาดูเรื่องของการทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตามที่นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้มีการทบทวนนะคะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันพรุ่งนี้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: 11มิถุนายนนะคะประเด็นสำคัญก็จะที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมก็คือการทบทวนเรื่องของเกณฑ์การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของพ่อแม่นะคะโดยพบว่าเมื่อบุตรนำชื่อพ่อแม่มาใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูนะคะ
0: ค่ะ
2: ระบบก็จะตัดสิทธิ์พ่อหรือแม่ทันทีนะคะทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วบุตรบางคนอาจจะไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่จริงๆก็ได้ทำให้พ่อแม่ที่เดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในเงินช่วยเหลือรายเดือนซึ่งภาครัฐก็มีความเห็นใจในจุดนี้นะคะและต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากขึ้นทั้งนี้การปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้รัฐบาลได้รับข้อพิจารณาจากความกังวลของสังคมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการก็ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพบว่าจากจำนวนผู้ถือบัตรซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.2 ล้านคนมีบางส่วนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะ
0: คะ
2: แต่ก็ยังรับสิทธิ์ค่ะขณะที่มีประชาชนที่ลำบากและเดือดร้อนที่สุดอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์สวัสดิการนะคะในช่วงที่หลายปีที่ผ่านมาค่ะการคัดกรองในรอบนี้จึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนตัวจริงนะคะ
0: ค่ะ
2: โดยได้มีการสั่งการให้ประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เลยค่ะไปลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่เดือดร้อนที่สุดนะคะที่ยังตกหล่นจากระบบส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นเรื่องของการเรื่องเกณฑ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการถือครองที่ดินหรือว่าการมีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทนั้นก็ยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิมของการลงทะเบียนเมื่อปี2565นะคะยังจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แต่อย่างใด ถ้าเกิดว่าถามว่ามีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วจะใช้ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยตลอดไปหรือว่าแค่ปีที่ปีเดียวคุณเอกนิติก็บอกว่าการทบทวนสิทธิ์จะทำทุก5ปีนะคะซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยทำไปเมื่อปี65นะคะครั้งนี้ก็มาทำปรับปรุงอีกครั้งปัจจุบันเนี่ยเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสไม่อยากเห็นภาพคนที่ไม่เดือดร้อนจริงๆนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิ์นะคะขณะที่คนที่ลำบากจริงๆกลับไม่ได้เข้าสู่ระบบเรื่องนี้จึงต้องคัดกรองให้ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นค่ะสำหรับส่วนที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับร้านค้าบางร้านนะคะปิดสาขาส่งผลกระทบต่อผู้ถือบัตรนั้นคุณเอกนิติบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าพร้อมที่จะรับไปตรวจสอบให้ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สะดวกนะคะอีกเรื่องนึงคุณฐานุตาคงได้ยินข่าวเรื่องที่กรณีที่มีประชาชนหลายรายเกิดอาการผิดปกติหลังจากที่รับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ในบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะก็ส่งโรงพยาบาลไปแล้วก็เป็นการเร่งด่วนเลยเพราะบางท่านก็มีอาการรุนแรงนะคะทางด้านนายแพทย์นพรัตน์พันธุเศษค่ะผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เขต8อุดรธานีบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทางศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีได้ให้คำปรึกษาแพทย์ผู้รักษาโดยตรงทางด้านการประเมินอาการการวินิจฉัยภาวะพิษและแนวทางการใช้ยาต้านพิษนะคะแล้วก็ได้มีการส่งยาเมทิลีนบูค่ะไปยังโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทันทีส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง5รายได้รับยาต้านพิษนะคะตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีค่ะการช่วยเหลือผู้ป่วยจากเหตุการณ์นี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งศูนย์พิษวิทยาของรามาธิบดีสปสช.และก็โรงพยาบาลอุดรธานีนะคะที่ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ประเมินอาการวินิจฉัยแล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะรวมถึงเรื่องของการจัดส่งยาต้านพิษไปจนถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วเหมาะสมตามมาตรฐานทางการแพทย์สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพและเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของประเทศที่สามารถเชื่อมโยงทรัพยากรและก็ความเชี่ยวชาญจากส่วนกลางไปสู่พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าระบบยาต้านพิษของประเทศสามารถสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศก็ตามค่ะซึ่งเรื่องของยาต้านพิษเนี่ยนะคะคุณฐานุตาดิฉันก็เพิ่งทราบเหมือนกันแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นยากรัมพาค่ะเอ๊ะทำไมยากรัมพาก็คือมีปริมาณการใช้น้อยไม่มีกำไรบางรายการไม่มีบริษัทที่จะนำข้าวเพราะขายไม่ได้ใช่ไหมคะคือมันไม่ได้ใช้บ่อยอ่ะหรือผลิตตามระบบที่ตลาดปกตินะคะเป็นยาที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเป็นยาที่จำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับพิษค่ะยาต้านพิษเป็นยาที่โรงพยาบาลทุกแห่งไม่สามารถสำรองเองได้ครบถ้วนนะคะเพราะว่าบางรายการใช้ไม่บ่อยมีราคาแพงแม้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมีเงินอาจจะจัดซื้อได้ไม่ทันนะคะหากไม่มีระบบกลางผู้ป่วยอาจจะเสียโอกาสในการรักษาสปสช.แล้วก็ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีก็เลยร่วมกันจัดตั้งระบบตั้งแต่การคัดเลือกรายการยาที่จำเป็นการจัดหาสำรองยาการกระจายยาไปยังเครือข่ายทั่วประเทศและการให้คำปรึกษาทางพิษวิทยาแก่แพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยทุกสิทธิ์นะคะได้รับการเข้าถึงยาที่จำเป็นได้ทันเวลาอย่างที่เรารู้ว่าถ้าได้รับพิษนี่บางทีมันต้องรีบอ่ะนะ
0: ภายในกี่ชั่วโมง
2: ใช่ใช่ใช่นะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่ต้องการปรึกษากรณีผู้ป่วยได้รับพิษก็ติดต่อได้เลยที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีสายด่วนคือ1367ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
0: ค่ะแล้วสรุปว่ามันเป็นพิษจากอะไรอะคะ
2: ยังค่ะ
0: ยังไม่รู้เน
2: า
0: ะ
2: ทางด้านของดร.นายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒน์นะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรก็บอกว่าขณะนี้เจ้าที่อยู่ระหว่างการรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงนะคะตอนนี้ส่งตัวอย่างวัตถุพยานและสิ่งที่เกี่ยวข้องไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์การแพทย์อุดรธานีนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่าจะได้รับ ผลมากลับมาภายใน 3-5 วันเบื้องต้นนะคะพบสารต้องสงสัยอยู่ในภาชนะที่บรรจุนะคะเนี่ยกระป๋องข้างล่างเนี่ยค่ะกระป๋องที่ใช้บรรจุเครื่องปรุงซึ่งเป็นกระปุกเดิมที่ใช้ใส่เกลือสำหรับการปรุงน้ำซุปแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลการตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการก่อนแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการส่งตัวอย่างอาหารเครื่องปรุงวัตถุดิบรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยโดยเจ้าที่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะทั้งกรณีการปนเปื้อนของสารเคมีและก็การปนเปื้อนจากเชื้อโรคค่ะแต่ก็ต้องรอผลก่อนนะคะสำหรับอาการของผู้ป่วยค่ะพบว่าบางรายมีภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะที่เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อระบบหายใจอันนี้อาการรุนแรงนะถ้าเป็นแบบนี
0: ้
2: อย่างไรก็ตามนะคะผู้ป่วยอาการหนัก2รายที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้ก็สามารถที่จะถอดท่อช่วยหายใจออกได้แล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มฟื้นตัวดีผู้ป่วยทั้งหมด15รายในจำนวนนี้นะคะเข้ารักษาในโรงพยาบาล12รายและอีก3รายมีการเล็กน้อยก็เฝ้าระวังอาการอยู่ที่บ้านค่ะโดยผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมี2รายกลับบ้านแล้วเหลือผู้ป่วยที่รักษาอยู่ระหว่างการรักษาอีก10รายโดยแบ่งออกเป็นผู้ป่วยอาการทั่วไป8แล้วก็ผู้ป่วยอาการหนักอีก2นะคะซึ่งขณะนี้ก็พ้นผู้ป่วยอาการหนักก็พ้นวิกฤตแล้วนะคะส่วนมาตรการด้านสาธารณสุขค่ะเทศบาลในพื้นที่ก็ใช้อำนาจในเรื่องของการสั่งปิดนะคะร้านนี้นะคะเป็นการชั่วคราว1สัปดาห์เพื่อเปิดให้เจ้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสอบสวนโรคตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากผลการสอบสวนยังไม่ชัดเจนก็มีอำนาจในการขยายเวลาปิดร้านเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของคดีความเจ้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วโดยจะนำผลตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ข้อมูลจากการสอบสวนโรคไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: อ
2: ัน
0: ตรายเน
2: า
0: ะ
2: รุนแรงนะเพราะว่าบางทีเป็นก๋วยเตี๋ยวอะน้ำซุป
0: แล้ว
2: ก็แหม
0: ปรุงมาแล้วเราก็ไม่รู
2: ้ดิฉันเนี่ยนึกถึงตัวเองเลยนะคะดิฉันต่อไปนี้ต้องเลิกเรื่องของการซดน้ำซุปแล้ว
0: มันก็นะนะ
2: มาดูเรื่องของตลาดเอาก่อนที่จะไปตลาดหลักทรัพย์วันนี้เนี่ยต้องขอไปที่เรื่องของทองก่อนเลยนะ
0: โอ้โหตั้งแต่เช้าอ่ะ
2: ทองคำในประเทศเนี่ยวันนี้โอ้โหปรับตัวเรียกว่ารุนแรงมากนะคะเพราะว่าเคลื่อนไหวปรับไปถึง40ครั้งโดยเปิดตลาดมาครั้งแรกปรับล่วงลงไปเลย 1,900 บาทนะ
0: คะ
2: แล้วก็อย่างที่บอกว่าปรับทั้งหมด40ครั้งทั้งวันนะคะโดยเป็นปรับบวก17ครั้งแล้วก็ปรับลบไป23ครั้งปิดตลาดนะคะยังคงลบอยู่ 2,350 บาทค่ะโดยตอนนี้นะคะทองคำแท่งราคารับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,850 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,050 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ63,550 บาท 50.72 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,850 บาทนะคะคุณฐานุตาไปช้อนได้ส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที
0: ่
2: 4,169 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.90 บาทนะคะทองโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะจากการที่ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับรัฐบาลสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเพิ่มเติมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาภายหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซนะคะส่งผลให้ตลาดกังวลว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอาจจะลุกลามและกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกอีกครั้งหนึ่งว่าจะดีว่าจะดีแล้วนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ทำให้เฟดต้องดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างเข้มงวดนะคะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ปิดที่ 1,563.59 จุดนะคะลดลงไป 20.55 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 52,789.16 ล้านบาทนะ
0: คะ
2: ส่วนการซื้อขายวันนี้นะคะดัชนีปรับตัวลงปิดที่ต่ำสุดของวันในระดับที่ 1,563.59 จุดนะคะแล้วก็วันนี้ทำจุดสูงสุดไว้ที่ 1,591.59 จุดค่ะ ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงนะคะโดยได้ปัจจัยกดดันมาจากที่ปัจจัยภายนอกนะคะที่ตลาดยังคงมีความกังวลในเรื่องของดอกเบี้ยที่คาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงของดอกเบี้ยขาลงแล้วก็มีโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยหรือว่าปรับดอกเบี้ยเพิ่มได้แต่ว่าหลังจากที่สถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาเริ่มที่จะคุกรุ่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะก็ประกอบกับทิศทางเงินเฟ้อก็มีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้นไทยค่ะส่วนตลาดหุ้นจีนนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะขณะที่นักลงทุนเนี่ยประเมินผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากความตึงเครียดที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางนะคะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดตลาดที่ 3,993.23 จุดค่ะลดลง 16.80 จุดส่วนหางเสงฮ่องกงวันนี้ก็ปิดลบเป็นวันที่6นะคะติดต่อกันค่ะนะคะขณะที่ความตึงเครียดตอนออกกลางก็ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะก็อเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านตอบโต้ที่ยิงเฮลิคอปเตอร
0: ์
2: นะคะของเขาตกเนี่ยนะคะก็เลยทำให้วันนี้หางเซ็งปิดที่ 24,407.96 จุดลดลงไป 157.94 จุดส่วนนิเคอีตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดร่วงลงเช่นกันนะคะนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะมีการเปิดเผยราคาดัชนีผู้บริโภคคืนนี้นะคะก็ดัชนีร่วงลงไปกว่า 2% ค่ะทำให้นิเคอินะคะปิดที่ 64,179.27 จุดร่วงลงไป 1,237.36 จุดนะคะส่วนเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.89 บาทต่อดอลลาร์ช่วงเช้าเปิดที่ 32.92 ถึง 32.94 บาทต่อดอลลาร์นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.86 ถึง 32.98 บาทต่อดอลลาร์เงินบาทที่ระดับ 32.98 บาทต่อดอลลาร์เนี่ยนะคะเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ2เดือนค่ะปัจจัยก็เนื่องจากว่าดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากกรณีที่สหรัฐโจมตีตอบโต้อิหร่านนะคะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าขณะที่เงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคเคลื่อนไหวก็มีทั้งแข็งค่าและอ่อนค่าขณะเดียวกันเงินบาทก็ได้รับปัจจัยกดดันจากราคาทองคำที่ร่วงลงแรงด้วยนะคะ
0: ค
2: ืนนี้เขาก็รอดูเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมของสหรัฐนะคะและคาดว่ามีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าถ้าตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ก็ทำให้ตลาดมองว่ามีโอกาสมากขึ้นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบให้ดอลลาร์แข็งบาทอ่อนต่อได้นะคะนักบริหารการเงินคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.80 ถึง 33.10 บาทต่อดอลลาร์
0: ค่ะ
2: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ค่ะประณามการรุกรานทางทหารครั้งล่าสุดของสหรัฐอย่างรุนแรงและก็ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องนะคะป้องกันตัวเองจากการโจมตีฐานทัพและก็ทรัพย์สินของสหรัฐในภูมิภาคค่ะแถลงการยังระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นอาปาเช่ของกองทัพสหรัฐนี่นะคะตกบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อคืนวันจันทร
0: ์
2: สหรัฐได้เข้าโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างโหดร้ายในช่วงเช้าตรู่ของวันพุธค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างจงแจ้งนะคะเพื่อตอบโต้การละเมิดอธิปไตยและก็บูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านกองทัพอิหร่านจึงโจมตีฐานทัพและก็ทรัพย์สินของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันตกนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์อันชอบธรรมในการป้องกันตนเองนะคะนอกจากนี้แถลงการก็ยังเตือนประเทศต่างๆว่าไม่ให้ใช้ดินแดนของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะคะเป็นการสนับสนุนการกระทำที่รุกรานอิหร่านนะคะและขู่ว่าถ้าทำก็จะมีการตอบโต้นะคะหากถูกรุกรานค่ะทางด้านอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็ต่อสายตรงพูดคุยกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีนะคะแล้วก็เจ้าชายไฟซานบินฟาฮานอัลซาอุดนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่มีการโจมตีเกิดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในภูมิภาคนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ยังมีเรื่องของกองทัพนะคะพิทักษ์ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC ยืนยันเมื่อช่วงเช้าว่าอิหร่านส่งขีปนาวุธและโดรนเข้าโจมตีฐานทัพของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในบาเรนคูเวตและก็จอร์แดนนะคะไป3ประเทศเลยนะคะขณะที่กองบัญชาการกลางของสหรัฐก็ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X บอกว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายของอิหร่านโดยเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองนะคะหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของเขาถูกยิงตกแล้วก็เสริมว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบโต้ตามสัดส่วนจากการที่กองกำลังของสหรัฐแล้วก็เรือพาณิชย์ระหว่างประเทศแล่นผ่านน่านน้ำในภูมิภาคแล้วก็ถูกโจมตีไปไม่นานนี
0: ้ค่ะ
2: นะคะก็เรียกว่าสถานการณ์ก็คลุกกุ่นขึ้นอีกนะคะ
0: ว่าจะดีอยู่แล้วเชีย
2: ร์อีกเรื่องนึงคุณธนุตาจำได้ไหมที่มีเหตุเพลิงไหม้2วัน2คืนที่ฮ่องกงอะค่ะ
0: อาคารสูง
2: ใช่ค่ะ
0: จำได้ค่ะ
2: อาคารสูงที่ฮ่องกงหวังฟุกคอร์ตนะคะทางการฮ่องกงวันนี้นะคะมีการรายงานว่าได้สั่งฟ้องบุคคล7รายแล้วก็บริษัทอีก2แห่งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและสมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดสืบเนื่องมาจากเหตุโศกนาฏกรรมในอาคารหวังฟุกคอร์ตนะคะในเขตไตโปใกล้กับชายแดนจีนเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะคะปีที่แล้วเหตุการณ์ที่ครั้งนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง168รายโดยไฟไหม้นะคะลุกไหม้อาคารสูง7หลังนานเกือบ2วันนะคะในขณะนั้นทางการระบุว่าสาเหตุเกิดจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปรับปรุงอาคารไม่ได้มาตรฐานนะคะการแถลงการของทางการฮ่องกงระบุว่าเจ้าที่ตำรวจและก็คณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตได้ตั้งข้อหานะคะทั้งหมดกับผู้ต้องหา25ข้อหาค่ะเกี่ยวกับการฟอกเงินแล้วก็ความพยายามในการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและการหลีกเลี่ยงภาษีร่วมอยู่ด้วยนะคะรายงานข่าวระบุว่าบุคคลทั้ง7รายที่ถูกสั่งฟ้องนั้นมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันในการในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชุมชนหวังฟุกคอร์ตนะคะส่วนอีก2บริษัทที่ถูกฟ้องก็คือบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานและก็บริษัทผู้รับเหมาหลักที่รับผิดชอบโครงการนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว38รายในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาคารแห่งนี้รวมถึงข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและก็ฉ้อโกงด้วยนะคะขณะที่หน่วยงานปราบปรามการทุจริตระบุในเดือนเดียวกันว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องหาไปอีก23รายในข้อหาต้องสงสัยว่าติดสินบนและสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงค่ะทางด้านวิกเตอร์ดอสนะคะทนายความซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการอิสระที่กำลังดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเกือบทั้งหมดของอาคารไม่ทำงานในวันเกิดเหตุซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความผิดพลาดของมนุษย์ค่ะนะคะ
0: ดิฉันจำได้ว่าอาคารนี้มีผู้สูงอายุอยู่เยอะ
2: ด้วยใช่ใช่เป็นชุมชนนะคะของผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะ
0: ค่ะ
2: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อค่ะ
3: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: ยันไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านท่าน
4: ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: จะออกไปทำงาน

0: เงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

กลับมาติดตามกันต่อค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเอามาแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะตอนนี้ทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะได้เชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2569นี้นะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องนะคะปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการด้วยกันรวมทั้งสิ้น48รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า1,200,000 บาทนะคะรางวัลที่มีถึง48รางวัลเนี่ยอยู่ใน2โครงการนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการแรกนะคะ PTT Art Award 2026เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลค่ะอันนี้รวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตนะคะกำหนดส่งผลงานในวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ค่ะประเภทผลงานก็จะเป็นในเรื่องของจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมนะคะโครงการที่2ค่ะ PTT Digital Art 2026ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลนะคะจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตค่ะกำหนดส่งผลงานในวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ประเภทผลงานก็คือศิลปะดิจิทัลนะคะปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านเลยค่ะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัล นะคะณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะใครมีฝีมือในเรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่าลืมงานศิลปกรรมนะคะปตท.ใน2โครงการนี้คุณสามารถร่วมกิจกรรมได้เลยนะมาดูเรื่องนี้กันต่อนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยมีแจ้งมาจากทางคุณรัฐคุณรัฐบอกว่ามีรถไฟดีเซลขาออกเกิดขัดข้องค่ะรปภ.ของทางสถานีแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยแจ้งว่ารางเสียทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางออกชานเมืองเนี่ยต้องมาต่อรถออกนอกเมืองที่สถานีบ้านทับช้างนะคะก็ทางจสร้อยได้มีการสอบถามเพิ่มเติมไปนะถามทางการรถไฟทางการรถไฟก็ให้ข้อมูลนะคะเพิ่มเติมว่ารถไฟขบวน371กทมปราจีนบุรีค่ะเกิดอุปกรณ์ชำรุดขัดข้องนะคะจอดเสียบริเวณสถานีรถไฟบ้านทับช้างประชาชนที่จะเดินทางต่อนะคะไปยังฉะเชิงเทราปราจีนบุรีให้รอรถดีเซลขบวน383ซึ่ง

จะออกเดินทางจากหัวลำโพงนะคะเขาออกเดินทางจากหัวลำโพงเมื่อตอนทุ่มครึ่งไปเปลี่ยนหัวขบวนให้ที่สถานีบ้านทับช้างนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปที่ฉะเชิงเทราแล้วก็จะใช้ขบวน371ที่ฉะเชิงเทราค่ะก็รับช่วงต่อไปปราจีนนะคะคาดว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยเวลาในการเดินทางนี่ก็จะเลทออกไปนะคะจากเดิมที่จะถึงช่วงประมาณ2:05นะคะมันก็จะเลทออกไปอ่ะอันนี้ก็อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เนี่ยคุณรัฐแจ้งมานะคะขอบคุณที่คุณรัฐแจ้งมานะทำให้เราได้ทราบว่ามันเกิดเหตุขัดข้องนะคะใครที่จะเดินทางต่อนะคะก็จะต้องมีการรอรถดีเซลขบวน383นะคะไปเปลี่ยนหัวขบวนให้นะตรงสถานีบ้านทับช้างแล้วก็จะได้เดินทางต่อได้นะคะทั้งคนที่จะไปฉะเชิงเทรานะแล้วก็คนที่จะไปปราจีนบุรีด้วยนะคะค่ำคืนนี้อาจจะเลทหน่อยนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้คือชำรุดนะคะอุปกรณ์ชำรุดนะอ่ะมาต่อกันเรื่องนี้ค่ะนะอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจดิฉันเชื่อว่าหลายท่านสนใจแน่นอนในเรื่องของเงินทองตอนนี้ถ้าจะเริ่มออมง่ายๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะคุณเริ่มออมได้แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วค่ะกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงนะคะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนค่ะจากทางธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกค่ะโดยเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกไปฝากเพียง 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยไปเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีนะคะดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนอันนี้เนี่ยเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็จะได้รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะคะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอันนี้เนี่ยถ้าเงินฝากเนี่ยน้อยกว่า1ล้านบาทนะคะก็จะได้รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปตรงนี้รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือ GSB Contact Center 1115นะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะหลัง20นาฬิกาเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกๆของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูฉัตรและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอิริยาบถยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเครื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูฉัตรทรงถือสายสูตรยกฉัตรตัดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดม ในพระวิหารประดิษฐานภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิระรัตนสุธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดเครือวันถวายพัดรองบุตรสปะตาลิปัตเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายอย่างพระอารามต่างๆตามพระราชอัธยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัศน์คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพันนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลปุญญรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ปฏิสังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิระมุนีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 11:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจิตตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิติภูมิสีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุถาวรยุติธรรม10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจตรีวิทธมนวงเกื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันขนาดออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปูไลและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010เหตุเกิดบริเวณถนนลามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายซาการิยาลาโฮยา ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ววันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ Mobile Stoke Unit Stoke One Stop MSU SOS ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบปฏิการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันให้แก่ประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้เปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรน้อมนำพระราชปณิธานด้านสาธารณสุขมาปฏิบัติมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบมีเมตตาซื่อสัตย์พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการคุณธรรมดิจิทัล e-poster ที่แสดงถึงการนำเทคโนโลยีและการจัดสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการบริการทางการแพทย์อย่างมีคุณธรรมซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2561เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน228คนโดยได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติดำเนินงานตามยุทธศาสตร์3เสาหลักคือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้รับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลามควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โอกาสนี้ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนด้านสนามกีฬาที่ไม่เพียงพอซึ่งได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่จากมัสยิดข้างเคียงในการจัดทำสนามฟุตซอลส่วนปัญหาระบบไฟฟ้าอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2แล้วจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนโดยเน้นการดำเนินงานตามเสาหลักที่3ในการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาและตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมาได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนใกล้เคียงสมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการคัดกรองการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขังผ่านหลักสูตรวิชาชีพ30ชั่วโมงรวม3หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งสำหรับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจปัจจุบันควบคุมผู้ต้องขังหญิงรวม 1,902 รายโดยมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules ในทุกมิติจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ได้เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังอาทิผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าเพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพสู่การปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างคุมขังช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามมาตรฐานที่ผ่านมาได้เข้าไปสนับสนุนการอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงพร้อมทั้งรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานเป็นพนักงานและครูฝึกสอนช่วยให้มีรายได้มั่นคงเฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำมูลนิธิหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเครือเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบุรณะวัดรวกบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดปฐมวนารามวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะเยาจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นมูลนิธิคู่นากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดพักคินีนาถวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดครองเรียนจังหวัดสงขลาเวลา 17:00 น.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วยวัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธานิมิตและวัดศรีตะวนารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซุประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างยั่งยืนอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและพรทิพย์ไซมอนนาคีรันกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988และครอบครัวทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยฝ่าออกไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามสามสี่วันนี่ก็สวยนี่เรียกลายอ่ะขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนทรงมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: 20นาฬิกากับ30นาทีมาดูเรื่องข้อมูลนะคะเพิ่มเติมกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะทาง MEA นะคะหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะได้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะเปิดตัวโครงการ MEA Energy Plus นะคะก็จะเป็นเรื่องของการมุ่งลดภาระต้นทุนคงที่ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงโดย MEA สนับสนุนเงินลงทุนให้ทันทีสูงสุด 25% ของราคาอุปกรณ์ค่ะเปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไรด้วย2เทคโนโลยีหลักนะคะอันแรกเลยก็คือ1ระบบปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ค่ะเหมาะสำหรับธุรกิจบริการเช่นโรงแรมอพาร์ตเมนต์สำนักงานช่วยลดค่าไฟได้เฉลี่ย 25-35% นะคะอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์นะคะเหมาะสำหรับภาคการผลิตค่ะเป็นประเภทโรงงานขนาดย่อมนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำพัดลมลดการสูญเสียพลังงานได้ถึง 20-50% ค่ะสิทธิประโยชน์3ต่อนะคะเมื่อเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์อันดับแรกเลยก็คือรับเงินอุดหนุนทันที 20-25% ลดภาระเงินลงทุนคืนทุนไวอันดับ2ค่ะลดค่าไฟนะคะค่าไฟลดลงระยะยาวค่ะเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจทันทีในเดือนถัดไปและสิทธิประโยชน์ต่อที่3ยืดอายุเครื่องจักรอุปกรณ์ทำงานราบรื่นลดการสึกหรอค่ะคุณสมบัติผู้สมัครนะคะก็จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กนะคะกิจการขนาดกลางและกิจการเฉพาะอย่างค่ะสามารถสมัครได้นะคะถึงวันที่30มิถุนายน2569ค่ะเปลี่ยนวิกฤตต้นทุนเป็นโอกาสเพียงเตรียมใบเสร็จค่าไฟนะคะเป็นใบแจ้งค่าไฟแล้วก็ภาพถ่ายอุปกรณ์เดิมสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่ www.meaenergyplus.com ค่ะก็ถ้าสนใจแล้วคุณเป็น SME ก็ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่า MEA สนับสนุนค่าอุปกรณ์สูงสุด 25% สมัครได้แล้วนะคะจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆใครสนใจก็สามารถไปสมัครได้เลยนะมาดูเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทางนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกในหลากหลายเส้นทางเลยตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ค่ะคุณนรัตแจ้งว่าที่สุขสวัสดิ์ขาออกเนี่ยมีรถจอดเสียนะคะอยู่ตรงบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์37/2เป็นรถบรรทุก6ล้อนะจอดอยู่ในช่องทางกลางนะคะจอดเสียขวางอยู่ในช่องทางกลางก็ส่งผลให้ฝั่งขาออกตรงนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดรถใหญ่ที่จอดเสียนี่แหละนะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะคุณพันก็แจ้งรถเสียมานะบอกว่าราชวิถีขาออกเนี่ยเลยจากแยกอู่ทองในไปเล็กน้อยมีรถเบนซ์สีดำนะคะจอดเสียในช่องทางกลางค่ะแต่ในเรื่องของการจราจรเส้นทางนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะสองฝั่งทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังใช้การได้ดีค่ะขอบคุณคุณพันด้วยนะคุณเบนฤทธิ์นะบอกว่าอยู่ถนนสุวรรณภูมิ3ช่วงเทพรัตน์ถึงสนามบินสุวรรณภูมิค่อนข้างช้านะคะเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าค่ะก็ถามมาว่ามีเหตุอะไรนะฝากเราตรวจสอบเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้สำหรับกรณีที่ทางคุณเบนฤทธิ์ถามมานะคะตรงถนนสุวรรณภูมิ3ปรากฏว่าตรงข้ามกับเซ็นทรัลวิลเลจค่ะเป็นเหตุของรถกระบะชนท้ายกับรถบัสนะคะทั้ง2คันเนี่ยยังอยู่ในช่องทางขนานนะคะอยู่ช่องซ้ายนะอยู่ช่องซ้ายของช่องทางขนานนะคะเนี่ยตามภาพเลยนะค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรบนถนนสุวรรณภูมิ3ตอนนี้อาจจะช้าหน่อยนะช้าหน่อยนะก็นี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณเบนฤทธิ์บอกว่าใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะเห็นรถกู้ภัยวิ่งหลายคันก็เลยฝากตรวจสอบแล้วก็สภาพการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้านี่นะคะต้นเหตุอยู่ตรงนี้นะเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะก็เป็นรถกระบะชนท้ายกับรถบัสนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางขนานเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะ ขอบคุณภาพจากทางต้นประการด้วยนะคะคุณพันธ์เพิ่มเติมข้อมูลให้ตอนนี้ไปจนถึงนู่นและถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะคุณพันธ์บอกว่า เลยจากแยกพุทธมณฑลสาย2นะเลยไปเล็กน้อยนะคะใช้บรมขาออกนะเลยแยกพุทธมณฑลสาย2ไปเล็กน้อยตอนนี้มีรถซาเล้งนะคะจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องคู่ขนานนะคะคนขับนอนหลับอยู่บนรถด้วยเหรอโอ้ตายแล้วอันตรายจังทำไมมานอนอยู่ในถนนแบบนี้ล่ะคะนะอยู่ช่องทางด้านซ้ายของช่องขนานค่ะคุณพันเห็นก็เลยฝากข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าให้เพื่อนสมาชิกช่วยระวังด้วยนะคะเป็นซาเล้งนะเลยจากแยกพุทธมณฑลสาย2ไปเล็กน้อยจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางขนานค่ะตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรเส้นนี้นะต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเลยช่วงเวลานี้ก็คือเคลื่อนตัวได้นะคะเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยใช้กันได้นะคะฝากเพื่อนสมาชิกด้วยละกันในเรื่องของการเดินทางระวังหน่อยนะคะเพิ่มความระมัดระวังอีกนิดหนึ่งนะตรงบริเวณสิรินธรนะคะสิรินธรขาออกก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตรงบริเวณปากซอยรุ่งประชาค่ะเป็นรถบรรทุก10ล้อชนกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางขนานนะคะอยู่ซ้ายสุดนะของช่องขนานก็ส่งผลให้สภาพการจราจรในฝั่งขาออกของสิรินธรตั้งแต่แยกบางพลัดไปจนถึงต่างระดับสิรินธรตอนนี้ก็ค่อนข้างช้านะคะเนื่องจากมีอุบัติเหตุนี่แหละส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้สำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งเข้ามาในช่วงค่ำคืนนี้นะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่บอกคุณผู้ฟังไปว่ามันเกิดเรื่องของต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในซอยเพชรเกษม69นะคะหลังจากที่รับแจ้งเนี่ยก็ทางศูนย์เพชรเกษมนะคะเขาได้รับแจ้งข้อมูลแล้วก็ทางสำนักงานเขตนะคะพนักงานเทศกิจทำงานงานพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจกลางคืนชุดกลางคืนเนี่ยเขาก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะพร้อมกับมีเรื่องของทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางแคเนี่ยก็ไปที่เกิดเหตุด้วยเช่นกันนะซึ่งได้รับแจ้งตั้งแต่ช่วงเวลา 18:13 และเรื่องของต้นไม้ที่มันไปล้มทับนะคะไปลงบ้านเรือนประชาชนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะเหตุมันอยู่ในซอยเพชรเกษม69แล้วก็อยู่ในซอยงามปลั่งนะคะเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นล้มทับหลังคาบ้านพักอาศัยของประชาชนแล้วก็สายไฟนะคะสายไฟของบ้านเลขที่25/84นะล้มทับลงไปเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสเขตบางแคนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงนะคะกู้ภัยบางแคก็ได้มีการดำเนินการแก้ไขจุดนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะเจ้าหน้าที่ทำงานเรียบร้อยเอากิ่งออกนะคะแล้วก็ตรงตัวหลังคาแล้วก็ตัวบ้านพักอาศัยของประชาชนเนี่ยค่ะไม่ได้รับความเสียหายนะแล้วก็โชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะของทางเขตนะอยู่ในพื้นที่เขตบางแคนะคะสำหรับตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ตอนนี้มันค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเนาะถ้าสมมุติว่าเราสามารถตัดทอนกิ่งอะไรต่ออะไรออกได้บ้างก็จะดีนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยนะถ้าดำเนินการได้นะคะลองดูแล้วกันว่ากิ่งมันดูเกะกะละสายไฟไหมนะคะหรือว่ามันมีความเสี่ยงที่ถ้าลมกระโชกแรงๆเนี่ยมันจะหักกิ่งไหนมันดูน่าจะหักลงมาได้อะไรเงี้ยเราชิงตัดมันก่อนดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพอัปเดตเพิ่มเติมให้นะสำหรับเรื่องที่เจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลือในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะอ่ะมาถึงช่วงเวลานี้พักกันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวขอพักแป๊บเดียวค่ะ
1: 3 2 1
2: สวัสดีลีไฟแนนซ์ไป
3: ในปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับ

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กลนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกลนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
10: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
9: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
10: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่เราแจ้งคุณผู้ฟังไปในเรื่องของการภารกิจนะการทำภารกิจส่งต่ออวัยวะนะคะเพื่อไปช่วยต่อลมหายใจให้อีกชีวิตหนึ่งจากทางเชียงใหม่ใช่ไหมคะจากโรงพยาบาลนครพิงค์มุ่งหน้าสนามบินตอนแรกเนี่ยจะเริ่มเดินทางช่วง 20:40 นะจากโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะทีมแพทย์เนี่ยผ่าตัดอวัยวะเสร็จสิ้นเร็วนะคะแล้วก็เตรียมในเรื่องของการออกเดินทางเร็วขึ้นก็คือตอนประมาณ17:00 นนะคะที่มีการเดินทางออกจากโรงพยาบาลนครพิงค์ค่ะนะคะเอาอวัยวะเนี่ยออกจากโรงพยาบาลไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าภารกิจส่งต่อสำเร็จแล้วนะคะชาวเชียงใหม่เองก็ร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการหลีกทางให้กับรถพยาบาลนะคะที่นำอวัยวะชิ้นนี้เนี่ยส่งนะคะไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ให้ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะที่กรุงเทพนะคะก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะตลอดเส้นทางเนี่ยค่ะก็มีการอำนวยความสะดวกให้ขบวนรถพยาบาลเนี่ยเดินทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยจนสามารถนำอวัยวะไปถึงจุดหมายตามภารกิจค่ะก็ต้องขอชื่นชมนะคะทั้งทีมแพทย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเจ้าหน้าที่จราจรนะคะฮีโร่ทุกคนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่หลีกทางให้กับรถพยาบาลคันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าทุกวินาทีนี่ก็คือโอกาสของชีวิตที่รออยู่ปลายทางนะคะนี่เป็นภารกิจที่สำเร็จแล้วนะส่งขึ้นเครื่องมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดินทางต่อมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็นำอวัยวะนี้ไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่กำลังรออยู่ที่กรุงเทพค่ะก็ขอให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปด้วยดีนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังนะเพราะว่าตอนแรกบอกว่าจะเริ่มเดินทางตอน 20:40 แต่คุณหมอเก่งมากนะคะมีการผ่าตัดอวัยวะเสร็จสิ้นเร็วนะก็เลยเริ่มเรียกว่าเดินทางเร็วขึ้นนะทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นกระชับขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาดูเพิ่มเติมในเรื่องอื่นต่อช่วงเวลานี้นะคะ2:00 กว่าตอนนี้ถามว่าเรื่องของการจราจรยังเป็นปัญหาไหมมีปัญหาอยู่นะมีปัญหาอยู่ในพื้นที่นะคะหลายๆพื้นที่เลยก็ตอนนี้นะคะไปดูจุดนี้ก่อนดีกว่านะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเรื่องอุบัติเหตุตรงสุวรรณภูมิ3ที่ก่อนหน้านี้ทางคุณเบนนารีก็ถามว่าเอ๊ะมันติดอะไรเคลื่อนช้านะคะตอนนี้เนี่ยเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปกับทางรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางแก้วนะคะร้อยตำรวจเอกสรัญนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุของรถกระบะนะคะสีชมพูคันนี้เนี่ยแหละไปชนท้ายรถบัสยังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเรื่องของการขับมาเร็วหรือว่าเกิดจากอะไรนะคะก็ตอนนี้เนี่ยนำตัวคนขับรถกระบะออกจากรถแล้วนะคะเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตนะโดยทางทีมพิสูจน์หลักฐานนะคะแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยยังอยู่ระหว่างตรวจชันสูตรนะคะส่วนตัวรถบัสคันข้างหน้านะคะคนขับบาดเจ็บอันนี้เจ้าหน้าที่บอกก็มีการนำตัวคนขับรถบัสเนี่ยค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9แล้วแต่รถทั้งคู่ยังไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายนะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะยังจอดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะต้องขอบคุณทางรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางแก้วด้วยนะคะร้อยตำรวจเอกสรัญนะคะที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางจสร้อยอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาดูยังจอดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะต้องขอบคุณทางรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางแก้วด้วยนะคะร้อยตำรวจเอกสรัญนะคะที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางจส

ู่ส่วนฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปทางหลักสี่ตรงนี้ดูดีกว่านะคะรถเคลื่อนตัวได้คล่องกว่านะคะสำหรับเส้นแจ้งวัฒนะแต่ตอนนี้ไม่มีฝนแล้วนะไม่มีฝนผิวการจราจรก็น่าจะแห้งแล้วนะคะแต่มันรถเยอะอ่ะหรือว่าทุกคนตอนฝนตกไม่ออกแอบอยู่ที่ทำงานแอบอยู่ในห้างสรรพสินค้าเออตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วดีเดินทางกลับดีกว่าปรากฏว่าออกมาพร้อมกันก็เลยเกิดอาการแบบนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคาดเดาเอาเองนะดิฉันคาดเดาเอาเองอ่ะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังมีปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะใครใช้เส้นทางนี้ใจเย็นนิดนึงนะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวนะมาดูซิว่ามีเรื่องอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่เอาข่าวดีก่อนไหมดิฉันว่าข่าวดีน่าจะดีกว่าข่าวอื่นๆในช่วงเวลานี้นะคะมาติดตามเพิ่มเติมพรุ่งนี้นะคะราคาน้ำมันดีเซลลดลง50สตางค์ต่อลิตรค่ะแล้วก็พรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆยังคงเดิมนะคะยังคงเดิมนะก็มีผลในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่11มิถุนายนก็คือเริ่มตั้งแต่ 5:00 นี่แหละนะคะเดี๋ยวพอ 5:00 ปุ๊บก็ปรับราคานะคะดีเซลลดลง50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็พรีเมียมดีเซล1บาทนะคะ1บาทซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนั่นแหละนะพรีเมียมดีเซลก็ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล1บาทต่อลิตรนะคะก็มีผลในวันพรุ่งนี้นะคะใครยังไม่เติมรอพรุ่งนี้ก็ได้นะเติมพรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมเรื่องของราคาน้ำมันค่ะพรุ่งนี้ลดราคาจ้าสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ทักทายมาทางหน้า YouTube นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคุณกู๊ดมิวนะคะบอกว่าฝนตกถนนลื่นใช้รถใช้ถนนตามที่กฎหมายกำหนดครับเดินทางปลอดภัยกันทุกคนครับขอบคุณนะคะถูกต้องเลยอย่างที่คุณกู๊ดมิวบอกอ่ะฝนตกถนนลื่นฉะนั้นต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะในเรื่องของการขับรถเดินทางไม่ว่าจะเป็น2ล้อ4ล้อหรือมากกว่า4ล้อนะคะก็ต้องเคารพกฎจราจรเหมือนกันหมดนะที่สำคัญในเรื่องของการใช้รถคุณก็ต้องมีประกันรถยนต์ด้วยนะคะที่ฉันว่ามันจะปลอดภัยยิ่งขึ้นเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นนะฉะนั้นตรงนี้ค่ะใครที่กำลังมองหาเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์นะคะดิฉันแนะนำแนะนำเลยว่าลองมาดูข้อมูลเพิ่มเติมมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้เนี่ยมีในส่วนของการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3ใครสนใจนะคะตัวเองเป็นรถประเภทไหนเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าเกณฑ์ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทไหนได้ถ้าเป็นประเภทหนึ่งนั่นก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะส่วนถ้าจะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3อันนี้ก็คือจะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลหรือว่าปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็สามารถเข้าร่วมทำประกันรถยนต์ประเภท3ได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง2ประเภทมีสิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะอันนี้ได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปเหมือนกันนะคะรวมไปถึงเรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษอีกด้วยแล้วพิเศษขึ้นมาอีกนิดสำหรับใครที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ค่ะตรงนี้ถ้ารถคุณนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมได้สูงสุดไม่เกิน20วันค่ะใครสนใจก็สามารถนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท3นะคะประกันภัยรถยนต์ประเภท1ทั้ง2ประเภทเลยสนใจนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยรายละเอียดต่างๆโทรไปได้เลยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะหรือถ้าใครฟังอยู่นะจดนะคะเบอร์02150888ค่ะ02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแนะนำนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เราเนี่ยได้มีการทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใครที่ขับรถดีนะในทุกๆปีเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของเบี้ยประกันนะคะคนขับรถดีมีวินัยเนี่ยก็คือจะได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้ในการต่อเบี้ยประกันครั้งต่อ

อไปด้วยนะก็สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข02150888ค่ะไปเดินทางกันต่อในช่วงท้ายนะคะไหนๆก็พูดถึงราคาน้ำมันที่มันลดลงนะพรุ่งนี้นะ50สตางค์ต่อลิตรสำหรับดีเซลนะคะแล้วก็พรีเมียมดีเซลบาทหนึ่งนะคะส่วนของอื่นอันอื่นเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ลดนะเริ่มตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็เป็นการอัปเดตเรื่องราคาน้ำมันดีหน่อยนะราคาน้ำมันลงวันนี้แต่ราคาทองลงเรียกว่าลงอย่างรุนแรงเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนนี่สะอื้นเลยนะคะไปซื้อไว้ตอนเกือบ 80,000 ตอนนี้เหลือ 60,000 กว่าโอ้โหที่ถอนหายใจนี่ดิฉันไม่ได้ซื้อสักบาทไม่ได้ซื้อเลยนะคะถอนหายใจแทนท่านอื่นๆไปเถอะไปดูตรงอื่นกันต่อนะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมอันนี้บอกว่าพรุ่งนี้วันเกิดพอดีนะคะอวยพรวันเกิดล่วงหน้าแล้วนั่นนะคะคุณดิฉันไม่กล้าอ่านชื่อเลยอ่ะช่วยพิมพ์ชื่อให้หน่อยได้ไหมว่าชื่อจริงๆคืออะไรคะเนี่ยพลังบ้าไฟนอล2026เหรอแม่อยากจะอวยพรก็ไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่างั้นขอให้พรุ่งนี้นะคะวันเกิดนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะก็เรื่องแรกเลยตั้งแต่ตีห้าน้ำมันลดราคานะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพของคุณแข็งแรงนะคะแข็งแรงจะได้มีพลังในการทำเรื่องราวดีๆต่อไปนะคะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะไหนก็บอกวันเกิดมานะอายุ30ปีพอดีเลยนะอายุน้อยกว่าจอสอร้อยนี่อ่ะไปค่ะช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนัดพรุ่งนี้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปมใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีและตำรวจรวบแก๊งขายบัตรคอนเสิร์ตทิพย์โยงเกือบพันคดีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยพรุ่งนี้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการทบทวนเกณฑ์เดียวปมใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีเล็งตัดยาวชี้แก้ไขล่าสุดเมื่อ5ปีก่อนคุณยุวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายเอกนิติทิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีครังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ภายหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีและอาจจะถูกตัดสิทธิ์ว่าคณะกรรมการประชารัฐจะประชุมช่วงบ่ายพรุ่งนี้โดยจะพิจารณาเพียงเรื่องเดียวคือการทบทวนเกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อเสนอและข้อร้องเรียนในช่วง 4-5 ปีว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13,200,000 คนซึ่งมีทั้งผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงดังนั้นหลักเกณฑ์ที่นำเสนอครม.ไปแล้วก็ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องของภาษีที่พ่อแม่เดือดร้อนจึงเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือต้องช่วยผู้ที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งระบบสวัสดิการของรัฐมีหลายประเทศและจุดประสงค์การออกบัตรได้รับเดือนละ300บาทสำหรับซื้อสินค้าและผู้ที่เดือดร้อนจริงด้วยเหตุนี้จึงเปิดรับใหม่โดยประสานกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปสำรวจเพราะยังมีคนอีกจำนวนมากที่น่าเห็นใจที่ไม่ได้รับสิทธิ์และเรียกร้องว่า13,200,000คนมีผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงปนอยู่ในนั้นด้วยจึงเป็นที่มาของการคัดกรองอย่างละเอียดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและบก.ปอท.ทลายเครือข่ายขายบัตรคอนเสิร์ตทิพย์จับผู้ต้องหา7รายพบใช้บัญชี X กว่า350 account หลอกขายบัตรศิลปินดังและงานแฟนมีตสร้างความเสียหายเชื่อมโยงกว่า739คดีมูลค่ากว่า3,700,000บาทคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
8: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.เปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม7รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนครปฐมและจังหวัดภูเก็ตพร้อมตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือและรถยนต์หลังพบพฤติกรรมร่วมกันหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตบัตรแฟนมีตติ้งและอีเวนต์ชื่อดังผ่านแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter การสืบสวนเริ่มจากผู้เสียหายถูกหลอกซื้อบัตรคอนเสิร์ตศิลปินดังจิมมี่ซีนักแสดงซีรีส์วายมูลค่า 6,000 บาทแต่หลังโอนเงินกลับไม่ได้รับบัตรเจ้าหน้าที่ขยายผลจนพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบทั้งการติดตามกระแสคอนเสิร์ตยอดนิยมของศิลปินดังทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงการตัดต่อภาพอีทิเก็ตปลอมสร้างบัญชี X ที่ดูน่าเชื่อถือจัดหาบัญชีม้ารับโอนเงินและถอนเงินสดเพื่อตัดเส้นทางการเงินก่อนกระจายผลประโยชน์ให้สมาชิกในเครือข่ายจากการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พบบัญชี X ที่ใช้ก่อเหตุมากกว่า350บัญชีและเชื่อมโยงกับคดีหลอกขายบัตรออนไลน์กว่า739คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3.7 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าแจ้งความ พร้อมเตือนประชาชนให้ตรวจสอบประวัติผู้ขายและบัญชีรับโอนเงินอย่างละเอียดก่อนทำธุรกรรมออนไลน์หากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์หรือโทรสายด่วน ACSC 1441ตลอด24ชั่วโมงพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
9: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลา20นาฬิกากับอีก11นาทีนะคะดิฉันยังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะมาดูเรื่องของการจราจรกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้มีคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางนะคะได้แจ้งเรื่องสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคุณมิ้มคุณมิ้มบอกว่าอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกค่ะตั้งแต่ตรงแยกลาดพร้าวไปจนถึงแยกราชวิภาเนี่ยยังใช้การได้ดีเคลื่อนตัวได้นะคะฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าในฝั่งขาออกก่อนถึงทางขึ้นโทเวตรงบริเวณด่านลาดพร้าวนะคะก่อนถึงทางขึ้นโทเวด่านลาดพร้าวเล็กน้อยเนี่ยคุณมิ้มเห็นว่ามีลูกแมวนะคะลูกแมวสีดำอยู่บริเวณเกาะกลางนะคะมีลูกแมวอยู่ตรงเกาะกลางถนนนะก็เลยฝากแจ้งข้อมูลมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปให้การช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็เป็นในเส้นทางวิภาวดีรังสิตขาออกนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับจุดนี้นะขอบคุณคุณมิ้มด้วยนะคะที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้ทราบกันนะคะนอกจากเรื่องการจราจรแล้วมีเรื่องของอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมนะคะเข้ามาด้วยเหมือนกันนะในช่วง3ทุ่มนี่แหละนะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางศูนย์ทางด่วนนะคะทางด่วน1จากบางนามุ่งหน้าไปดินแดงจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุขึ้นที่ฝั่งขาเข้าค่ะตรงบริเวณราบบ่อนไก่นะคะทางศูนย์ทางด่วนได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้บอกว่าเป็นเหตุของรถเก๋ง2คันชนกันนะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะส่วนเรื่องของการเดินทางก็ส่งผลกับการเดินทางแน่นอนค่ะนะคะชนกันบนราบบ่อนไก่ตรงนั้นนะปรากฏว่ารถเนี่ยในฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าค่ะส่วนฝั่งกลับกันนะคะทางด่วน1ฝั่งกลับกันยังใช้กันได้ไม่เป็นปัญหานะคะเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ให้เผื่อเพื่อนสมาชิกเดินทางอยู่ในเส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยแต่ผ่านมาสักครู่นึงแล้วนะคะเหตุเกิดตอนประมาณ3ทุ่มนิดๆ นะตรงบริเวณราบบ่อนไก่ระมัดระวังเพิ่มด้วยละกันสำหรับใครที่ใช้ฝั่งขาเข้านะคะอีกอุบัติเหตุหนึ่งที่เราได้รับแจ้งเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเหมือนกันนะคุณเปิ้ลอันนี้เนี่ยคุณเปิ้ลแจ้งมาบอกว่าใช้ถนนรัชดาภิเษกนะคะในฝั่งขาออกตรงบริเวณสะพานต่างระดับรัชวิภาค่ะมีรถบรรทุกนะคะไปเฉี่ยวชนกับรถเก๋งแล้วก็ยังคงกีดขวางอยู่บนผิวการจราจรนะคะทั้ง2คันนี้ตอนนี้อยู่ในช่องทางด้านขวานะรถบรรทุกกับรถเก๋งที่ชนกันอยู่ช่องทางด้านขวาค่ะใครใช้รัชโยธินขออภัยรัชดาภิเษกขาออกระวังด้วยนะคะส่งผลกับการจราจรในเส้นทางฝั่งขาออกรถค่อนข้างเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันนะฝั่งกลับกันยังใช้กันได้อยู่ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะอันนี้ก็เป็นสภาพการจราจรหลังจากที่มันมีอุบัติเหตุบนสะพานต่างระดับรัชวิภานะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่ะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลกันนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะรองสารวัตรจราจรสน.สายไหมร้อยตำรวจตรีกฤษณะเพชรน้อยค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตำรวจตรีกฤษณะเพชรน้อยครับ
0: ค่ะจากในสื่อโซเชียลค่ะเห็นนะคะรองสารวัตรได้ให้การช่วยเหลือคนที่หมดสติอยู่ในรถอยากให้เล่าเหตุการณ์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นครับ
1: ครับผมก็ช่วงนั้นก็ฝนตกหนักนะครับตกหนักแล้วก็หยุดตกเสร็จปุ๊บก็ก็ได้รับแจ้งทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตครับว่ามีรถเฉี่ยวชนกันรถบรรทุก6ล้อกับรถนั่งบุคคลประมาณตรงจุดกับรถถนนพหลโยธินตัดใหม่ครับที่จะไปเล่นเส้นลำลูกกาครับก็ผมก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่แยกคปอสัญญาณไฟอยู่ก็เปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟออโต้ก็รีบไปที่เกิดเหตุครับก็ตอนนั้นก็ไปพบก็คู่กรณีเขายืนอยู่ที่เกิดเหตุแล้วก็มีประกันมาแต่คู่ก็คนขับรถบรรทุกอะครับน่าจะหมดสติอยู่ในรถครับเรียกยังไงก็ไม่
0: ล
1: งตัวฮะใช่ครับครับก็คือรถอะอยู่ต่อแถวกันมาจะรอ ยูเทิร์นนะครับพอดีน่าจะมีอาการกำเริบนะครับโรคประจำตัวกำเริบครับก็น่าจะหมดสติครับช่วงนั้นเขาน่าจะยังพอมีสติก็ปลดเป็นเกียร์ว่างปลดเป็นเกียร์ว่างเสร็จปุ๊บแล้วก็ไหลไปชนท้ายรถนั่งบุคคลและตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าก็หมดสติไปเลยครับก็ศีรษะไปพาดอยู่กระจกแล้วไปพิงอยู่กับขอบประตูครับผมตอนนั้นผมก็แจ้งพนักงานวิทยุของสถานีตำรวจนครบาลสายไหมนะครับว่าขอสนับสนุนกู้ชีพครับไม่สามารถเปิดประตูรถบรรทุกได้เนื่องจากคนขับรถนะครับหมดสติอยู่ในรถผมก็เรียกยังไงก็เรียกไม่ตื่นครับปลุกยังไงปลุกยังไงก็ไม่ตื่นครับเปิดไม่ออกครับก็แจ้งไปที่สถานีวิทยุก็สักประมาณ10นาทีครับเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยครับกู้ภัยก็มาถึงที่เกิดเหตุปุ๊บก็ไม่มีเครื่องมือมาที่จะสามารถเปิดประตูรถได้ครับก็ทำไงดีเพราะว่าเรารอไม่ได้แล้วจะรอช่างมามันก็นานเกินไป
0: นานแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ผมก็แล้วก็กู้ชีพกู้ภัยก็ถามว่าพี่เอาไงดีผมก็ว่าชีวิตคนสำคัญนะชีวิตคนสำคัญนะทุบเลยพี่ทุบเลยผมก็ให้ทุบโป๊ะเข้าไปก็เปิดประตูออกมาเห็นสภาพตอนที่คนขับรถบรรทุกครับนอนพิงอยู่กับประตูครับมีน้ำลายน้ำลายปนมูกครับมาออกมาที่เต็มเลยฮะก็เปิดประตูเสร็จปุ๊บก็ถ้าเผื่อเราเปิดตู้เราต้องประคองตัวเขาไม่งั้นตัวเขาหล่นลงมาเลยเพราะว่าเขาพิงอยู่กับประตูก
0: ็
1: เอาบอดขึ้นไปรองรับครับผมตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวแล้วครับคือน้ำมูกน้ำลายคือฟูมปากหมดแล้วก็มีแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วครับไม่สามารถนั่นนะก็เอาตัวลงมาก็ใส่บอดลงมาก็ผมก็ตัดสินใจทำ CPR เลยเพราะว่ารู้สึกว่าใบหน้าของเขาออกคำๆแล้วคร
0: ับ
1: มือเนี่ยครับมือเนี่ยกำแน่นและเก่งแน
0: ่
1: นไม่นั่นครับก็ผมรู้เลยว่าอาการแบบนี้มันรอไม่ได้แล้วก็เลยทำ CPR เลยฮะทำ CPR ปุ๊บก็สลับทำกับกู้ชีพเขาประมาณ5นาทีฮะก
0: ็
1: สลับกันไปสลับกันมาจนรู้สึกว่าเขามีอาการสะดุ้งเฮือกครับสะด
0: ุ้
1: งเฮือกแล้วก็มีอาการตอบสนองใช่ฮะก
0: ็
1: ประมาณหลังจากที่ทำ CPR ไปประมาณ5นาทีฮะก็รู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามีความเนี่ยรู้สึกกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็ทางกู้ภัยของมูลนิธิปอเล็กตึ๊งนะครับเขาก็มีเครื่องมือช่วยหายใจแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องปฐมพยาบาลเนี่ยครับแล้วก็วัดความดันก็ความดันเริ่มที่จะกระตุ้นเริ่มที่จะมีขึ้นมาแล้วช่วงนั้นก็เราก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลได้ทันท่วงทีเพราะอะไรนะเพราะเราเป็นรถกู้ชีพนะพวกไม่สามารถเคลื่อนย้ายต้องเป็นรถแอดวานซ์ครับที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
0: มันมีข้อยกเว้นอยู่ตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับใช่คือเราต้องอยู่ตรงนั้นประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเพ
0: ื่
1: อรอรถของเพื่อรอรถของพยาบาลโรงพยาบาลของสายใหม่
0: ฮะ
1: มาที่เกิดเหตุเพราะช่วงนั้นมีรถเรื่องการจราจรติดขัดด้วยฮะเช่นลำลูกกา
0: ก
1: ็อยู่ตรงนั้นก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ก็มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตของกู้ชีพเขาคอยนั่นอยู่ฮะ
0: ค่ะดูจากในคลิปค่ะเห็นทางรองสารวัตรเนี่ยปีนขึ้นไปบนรถคือเราอ่ะมีจุดสังเกตตรงไหนว่าเราเรียกยังไงตอนแรกเราเคาะข้างประตูรถก่อน
1: แล้วผมมองแล้วว่าเขาอ่ะ
0: ทำไมไม่ลง
1: นอนพิงนอนพิงอยู่ผมก็ยังเอ๊ะทำไมเขานอนอยู่หรือว่าเขามีอาการหลับในหรืออะไรก็เราก็ยังไม่แน่ใจผมก็พยายามทุบตรงที่ศีรษะเขาที่พิงกับกระจกอะครับให้มันมีแรงกระแทกครับแรงกระแทกให้เขาเอ๊ะรู้สึกตัวครับตบยังไงตบในประมาณเรียกอะไรก็ไม่ตื่นครับเขานิ่งเลยฮะน
0: ิ่
1: งลงมาก็ผมลงมาปุ๊บก็ตัดสินใจเรียกกู้ชีพเลยฮะเรียกกู้ภัยนะให้ประสานกู้ภัยมาที่เกิดเหตุเลยครับ
0: ค่ะอันนี้คือเราก็ตัดสินใจเลยว่าวินาทีนี้นี่รอไม่ได้แล้วตอนหลังทุบ
1: รอไม่ได้แล้ว
0: ใช่อะไรทุบกระจกอะคะเอาอะไรทุบกระจก
1: ก็ตอนแรกยังไม่กล้าทุบกระจกเพราะว่าเรากลัวว่าอาจจะของรถบรรทุกเนี่ยเรากลัวเขาจะฟ้องร้องเราเพราะว่าทำให้รถเขาเสียหายครับแต่ตอนนั้นมาปุ๊บรอกู้ชีพเขามาแล้วกู้ภัยเขามาแล้วเขาก็ไม่มีเครื่องมือสามารถเปิดได้ไงครับมาเปิดไม่ได้แล้วก็ต้องรอช่างครึ่งชั่วโมงมันไม่ทันแล้วพี
0: ่
1: บอกชีวิตคนสำคัญกว่าผมบอกพี่ชีวิตคนสำคัญกว่านะ ทุบผมบอกทุบเลยพี่ทุบเลยตำรวจอนุญาตแล้วทุบก็ทุบเข้าไปพวกก็เห็นสภาพเขานอนพิงอยู่กับประตูเลยครับ
0: ค่ะตอนนั้นก็เรียกก็ไม่รู้เรื่องแล้ว
1: ไม่รู้สึกตัวแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วน่าจะแบบว่าหน้าตาตอนที่เอาลงมาเนี่ยตอนทำCPRหน้าเขารู้สึกว่าคำๆนะมือแข็งมือกำแน่นปลายเท้าที่ชี้เลยฮะเก่งแล้วฮะวันนั้น
0: ถ้าช้ากว่านี้ก็คงจะไม่ดีแน่เลยใช่ไหมคะแล้วก็ตัดสินใจทำCPR
1: ตอนที่ผมโทรเช็คเนี่ยพนักงานของเจ้าของรถกระบะที่เกิดเหตุตอนนี้ผมโทรไปเช็คว่าตอนนี้ผู้ขับขี่รถบรรทุกเนี่ยยังอยู่ในห้องไอซียูโรงพยาบาลภูมิพลอยู่ตัวนี้ฮะเขาว่าอยู่รอให้อาการดีแล้วก็จะผ่าตัดครับตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูครับ
0: วันนี้ก็ยังอยู่ในไอซียูนะคะ
1: ใช่ครับอยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลภูมิพลครับผมโทรไปถามเจ้าของรถไอที่เป็นในเป็นเจ้านายของคนขับรถนะครับ
0: ค่ะครับโทรถามเพิ่มเติมด้วยโอ้ค่ะยังอยู่ ICU ก็ขอให้ปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: ยังอยู่ในห้อง ICU ของอยู่โรงพยาบาลภูมิพล
0: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในการช่วยชีวิตอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการทำ CPR เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนทำได้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะทำเป็น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้เราก็ดูพิจารณาว่ามันเป็นเคสเร่งด่วนยังไม่มีใครช่วยเราก็จัดการก่อน
1: ใช่ฮะผมก็บอกว่าเห็นปุ๊บก็ต้องทำนะต้องทำ CPR แล้วฮะก็ประมาณเกือบ5นาทีสลับกันกับเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยครับเพราะผมคนเดียวไม่ไหวครับเพราะตัวเขาใหญ่แล้วต้องใช้แรงกดเยอะฮะแล้วผม2และ3นาทีผมก็เหนื่อยแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาประมาณ5นาทีก็มีชีพจร
0: สัญญาณชีพกลับมาม
1: ีสัญญาณชีพจรครับผม
0: ค่ะโอ้ต้องขอบคุณมากๆเลย
1: ที่รู้ว่าสัญญาณชีพจรกลับมาเพราะว่าเขามีเครื่องวัดเองที่ปลายนิ้วของเจ้าหน้าที่เขาบอกสัญญาณเริ่มกลับมาเริ่มมีสัญญาณตอบรับแล้ว
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็เลยว่าน่าจะมีเป็นไปในทางที่ดีแล้วดีขึ้น
0: ก็คือต้องใช้สองแรงช่วยกันทั้งกู้ภัยแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที
1: ่ไม่ไหวฮะโหเพราะตัวคนขับรถบรรทุกเขาตัวใหญ่ด้วยฮะตัวใหญ่แล้วก็ต้องใช้แรงกดเยอะครับแรงกดผม2นาทีผมก็2 3นาทีผมก็เหนื่อยก็สลับกันไปสลับกันมาอยู่ 2 3คนคร
0: ับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วสรุปว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยท่านนี้เขาเป็นอะไรอะคะถึงได้แบบหมดสติไปแบบนั้นได้สอบถามเพิ่มเติม
1: ที่ผมโทรไปถามนายจ้างครับนายจ้างของพี่คนขับรถบรรทุกฮะคือเจ้าของรถบรรทุกอะฮ
0: ะ
1: เขาบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกครับเส้นเลือดในสมองแตกเลยครับคร
0: ับ
1: แล้วก็มีโรคประจำตัวเกี่ยวเรื่องหลอดเลือดความดันอะไรพวกนี้ฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมแต่ที่โทรไปเนี่ยเขาบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: นี่เรียกว่าได้เจ้าหน้าที่ตำรวจฮีโร่ของเราให้การช่วยเหลือไม่อย่างนั้นนี่ไม่ทันแน่เลยนะเส้นเลือดในสมองแตกนี่ก็คือสัญญาณที่ไม่ดี
1: ขอไอภาวนาให้กลับมาให้หายครับให้ปลอดภัยครับ
0: ค่ะค่ะหลังจากที่ให้การช่วยเหลือตรงนี้แล้วเราก็ยังมีการติดตามถามอาการต่อแล้วตอนนี้ทราบไหมคะว่าทางโลกโซเชียลเนี่ยค่ะเขาก็ชื่นชมนะคะชื่นชมรองสารวัตรอย่างมากเลยบอกโอ้เป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องมีพลังวิเศษเลยแต่สามารถช่วยเหลือคนได้
1: ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ให้กำลังใจครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วย
1: ครับผมครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คือเวลานี้จริงๆลงพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะลงพื้นที่ดูแลประชาชนตรงนี้ไปคนเดียวหรือว่าไปกันเป็นบัดดี้คะ
1: ส่วนใหญ่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยจะแยกเข้าประจำจุดตามแยกเพื่ออำนวยการจราจรสัญญาณไฟครับแต่ผมอยู่ใกล้ตรงจุดที่เกิดเหตุพอดีไงครับก็เลยไปถึงไวครับผมไปถึงไวเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเขตรอยต่อระหว่างสพ.คูคตกับสน.สายใหม่ครับมันก็เลยตะคาบเกี่ยวกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเป็นครับผม
0: ค่ะแล้วในเรื่องของรถล่ะคะที่บอกไว้ทุบกระจกรถเขานี่เจ้าของไม่ว่าอะไรนะคะ
1: อ๋อไม่ครับเป็นไม่ได้ว่าไม่มีอะไรครับเนื่องจากเราช่วยเหลือ
0: ชีวิต
1: ลูกน้องเขาครับผมก็ตอนนี้ก็ผลขีดไม่ใช่ผลขีดอันตรายก็คือได้ยันทันท่วงทีถึงมือหมอฮะก็นำส่งครับถ้าปล่อยช้าอีกผมว่าน่าจะอันตรายถ้าเกิดเราไม่ทำ CPR หรือไม่ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้น่าจะ มันเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ
0: ค่ะ
1: แต่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันที่ตามที่เราอบรมมาแล้วมันได้ผลเรารู้สึกว่าเราภูมิใจเราดีใจครับ
0: ค่ะ
1: ผมที่ได้ช่วยชีวิตคนครับ
0: ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยระหว่างที่พูดคุยกับทางรองสารวัตรอยู่ใน YouTube ของเราเองเนี่ยก็มีคำชื่นชมนะจากคนดูนะคะที่ติดตามเนี่ยบอกว่าชื่นชมคุณตำรวจนะคะบอกว่าตำรวจนี่พยายามสุดๆเลยช่วยเต็มที่เพราะเห็นจากภาพคลิปวิดีโอนี่หูตบแหลกเลยว่างั้นเถอะ
1: ทั้ง
0: เขย่า
1: คือเราต้องการให้แรงสั่นสะเทือนไปโดนที่เขาพิงที่ศีรษะที่เขาพิงอยู่อ่ะให้เขามีความสะเทือนให้เขามีความรู้สึก
0: ค่ะ
1: ครับผ
0: มแล้วในเรื่องของการทำ CPR การช่วยเหลือชีวิตคนแบบนี้ทราบมาว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้รับการฝึกอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องบ่อยๆเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผ
0: ม
1: ก็ไอการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการฝึกอบรมปีละหนึ่งครั้งครับเพ
0: ื่
1: อเป็นการอบรมแล้วก็เป็นการทบทวนไปในตัวด้วยครับก็ไอเรื่องการทำ CPR มันขั้นพื้นฐานที่มันเราต้องรู้อยู่แล้วครับว่าเราต้องทำยังไง
0: ค่ะแสดงว่าอันนี้ยังไงทุกคนก็เป็นในเรื่องนี้
1: ครับเป็นครับเป็นก็ได้ผ่านการสกอลงมาเกือบทุกคนครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือชีวิตประชาชนบนท้องถนนนะคะนอกจากอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรด้วยนะช่วงเย็นรถติดพอดีเลยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็มาดูแลชีวิตให้ด้วยขอบพระคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่มาคุยกับเจ้าสร้อยด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ยินดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้องชื่นชมในความพยายามนะคะถ้าใครเห็นภาพจากคลิปวิดีโอที่ทางโปรดิวเซอร์ดิฉันเอาขึ้นให้เนี่ยนะโอ้โหทุบกระจกแบบสุดตัวเลยนะเขย่าไปด้วยทุบไปด้วยนะคะก็พยายามให้เขาตื่นแต่เขาไม่ตื่นเรื่องของอาการเส้นเลือดในสมองแตกนี่น่ากลัวมากจริงๆนะคะตีบยังไม่น่ากลัวเท่าแตกแล้วนี่โอ้โหแต่ถ้ารู้เร็วรักษาไวมันจะเพิ่มทางรอดให้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้พยายามอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ขอให้ผู้ขับรถคันนี้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ใน ICU ของโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยปลอดภัยนะคะหลังจากอาการดีขึ้นเขาจะได้รับการผ่าตัดนะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็มีทางโซเชียลเนี่ยก็ได้พูดเรื่องนี้กันบ่อยๆแล้วก็มีการแชร์กันออกไปแล้วก็ชื่นชมนะคะเรียกว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังแล้วก็เขาไม่ได้ฝึกมาแล้วก็เก็บไว้นะคะอยู่ในตำราอย่างเดียวแต่เขาได้เอามาใช้จริงปฏิบัติจริงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่ช่วยกันนะในการปั๊มหัวใจดิฉันเคยไปเรียน CPR มาเหมือนกันนะแต่ว่าจะบอกว่าเหนื่อยมากจริงๆนะคะตอนสอบเนี่ยกว่าจะสอบผ่านเนี่ยโอ้โหด้วยความที่ดิฉันก็ตัวเล็กนะเวลาทำ CPR ปั๊มแล้วมันไม่ได้แรงน้ำหนักตามที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอบรมมันก็ไม่ผ่านก็ปั๊มอยู่นั่นแหละ1นาที2ดิฉันปั๊มอยู่ประมาณ3นาทีแค่นั้นน่ะหมดแรงเลยนะมันต้องใช้แรงจริงๆแล้วนี่เขาปั๊มคนละ5นาทีผัดกันแบบเนี้ยโอ้โหชื่นชมทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลืออะไรจริงๆนะคะรวมไปถึงนายจ้างของผู้ชายท่านนี้ด้วยนะที่ก็ยังดูแลลูกน้องอย่างดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเอามาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากให้ติดตามนะฟังแล้วมันก็รู้สึกฮิวใจอะว่าเออในสังคมเรานี่ยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นอยู่ในทุกๆวันเพียงแต่ว่าเราจะไปมองมุมไหนบางทีเราจะอาจจะไปเห็นแต่ข่าวแบบมีอุบัติเหตุเกิดจากการตีกันยิงกันหรือว่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันฟังแล้วเป็นแนวลบอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้เรื่องดีๆเราก็ต้องรีบว่าอะไรนะเผยแพร่นะเพื่อทำให้สังคมนี้ได้รับทราบแล้วก็ดูว่ามันจริงๆแล้วอ่ะมันยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วก็มีคนดีๆที่ยังเชื่อมั่นในการทำความดีในการช่วยเหลือแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดถึงเรื่องอะไรนะที่ทางรองสารวัตรบอกใช่ไหมว่าทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เกิดอาการหลอดเลือดสมองแตกนะคะมันก็เลยทำให้มีอาการ มดสติไปแบบนั้นนะซึ่งถามว่าโอ้หลอดเลือดสมองแตกนี่มันอันตรายไหมมันอันตรายมากนะคะมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยไม่สามารถทราบได้หรือมันอยู่ในเนี่ยนะเรามองไม่เห็นด้วยแต่เขาบอกว่าสาเหตุนะที่ทางโรงพยาบาลเขาเคยบอกไว้นะว่ามันพบบ่อยๆนะคะว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำผิดปกตินั่นคือสาเหตุหนึ่งแหละแล้วสาเหตุที่สองนี่ก็คือหลอดเลือดสมองมันโป่งพองนะคะเขาบอกว่าเกิดกับผู้หญิงจริงๆแล้วอายุเลย30ไปมันจะเกิดกับผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายนะแต่สาเหตุมันก็สามารถเกิดจากการใช้ชีวิตของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเลือดที่มันสูงนะคะความดันโลหิตสูงคนที่สูบบุหรี่จัดนะคะหรือว่าเกิดอาการติดเชื้ออันนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองโป่งพองแล้วก็เกิดแตกได้นะคะก็ฉะนั้นตรงนี้นี่เราต้องไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะต้องอาจจะต้องดูแลร่างกายเยอะๆหน่อยนะคะอันนี้ก็ชื่นชมทางเจ้าหน้าที่นะคะรองสารวัตรจราจรสน.สายไหมท่านนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของในพื้นที่บนถนนนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าตอนนี้มีเรื่องของการจราจรอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าในช่วงดึกคืนนี้นะคะในหลายๆเส้นทางดิฉันว่าตอนนี้กลับสู่สภาวะปกติแล้วนะเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะดีขึ้นกว่าตอนหัวค่ำนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดึกแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ฝนหยุดไปพักใหญ่ๆแล้วนะคะขอดูนิดนึงนะก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องอุบัติเหตุที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่ารัชดาพิเศษขาออกจากแยกรัชโยธินนะคะมุ่งหน้ามาบนช่วงต่างระดับราชวิภาตรงนั้นเนี่ยมีรถเก๋งนะคะกับรถบรรทุกชนกันระวังด้วยนะคะระวังด้วยนะตอนนี้ทั้งคู่ยังอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะแล้วการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่สำหรับเส้นทางตรงนี้นะระวังนิดนึงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงมีปริมาณรถอยู่ในพื้นที่พอสมควรทีเดียวนะส่วนในสายทางอื่นๆนะคะเรื่องของการเดินทางก่อนหน้านี้เนี่ยอโศกนะคะเส้นอโศกมนตรีเดี๋ยวขอไปดูซิตอนนี้ดีขึ้นหรือยังนะคะเพราะติดยาวจริงๆนะสำหรับเส้นอโศกสมชื่อในค่ำคืนนี้นะเวลาแล้วที่บอกว่าติดยาวเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียด้วยนะคะก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยเข้าไปคาอยู่ในพื้นที่นะคะเดินทางได้ช้านะแต่ณเวลานี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนไปดูกล้องสิอ้าวถนนหายยังยังดูไม่ค่อยดีเลยนะเส้นอโศกมนตรีทำไมยังดูแดงๆอยู่ล่ะณเวลานี้นะคะดูปริมาณรถยังคงเยอะอยู่นะสำหรับเส้นอโศกมนตรีช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะคะ3ทุ่มกว่าแล้วปริมาณรถยังดูเต็มพื้นที่อยู่นะคะในเส้นทางตรงนี้นะส่วนสุขุมวิทเองวันนี้ดูค่อนข้างมีปัญหานะคะค่อนข้างมีปัญหาสำหรับสุขุมวิทนะก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างหนาแน่นจะเรียกว่าค่อนข้างไม่ได้เรียกว่าหนาแน่นเลยทีเดียวสำหรับสุขุมวิทนะคะค่ำนี้เนี่ยรถเยอะเต็มพื้นที่จริงๆนะเต็มพื้นที่มากๆสำหรับสุขุมวิทใครอยู่เส้นทางสายนี้เป็นยังไงบ้างคะณเวลานี้เนี่ย เรื่องของสภาพการจราจรดีขึ้นหรือยังนะเพราะว่าตั้งแต่ในฝั่งขาออกนะตั้งแต่หัวค่ำมานะคะมุ่งหน้าไปทองหล่อเอกมัยนะคะรู้สึกว่าช้ามากนะแล้วก็รถเต็มพื้นที่นะคะเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆนะคะสำหรับเส้นสุขุมวิทนะก็มีปริมาณรถค่อนข้างหนาตานะคะในช่วงหัวค่ำนะเวลานี้น่าจะดีขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ยังแดงอยู่นะดูจากในแมปนี่คือยังเป็นสีแดงอยู่นะคะใครเดินทางอยู่ตรงนี้เพิ่มข้อมูลให้หน่อยดิฉันอยากทราบใครยังอยู่ในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่านะหรือว่ากลับถึงบ้านกันหมดแล้วถ้าถึงบ้านแล้วก็ดีใจด้วยนะคะเตรียมตัวเติมน้ำมันพรุ่งนี้นะหลัง5:00ราคาน้ำมันลดราคานะคะอ่ะพักกันก่อนดีกว่าพักไหมยังไม่พักอ่ะมาดูนี่กันดีกว่าพักไหมข้างนอกบอกพักเธอพูดเยอะไปแล้วพักก่อนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลอยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
3: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติด App No Limit ชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100 Application ก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะก่อนจะถึงเวลา4ทุ่มย้ำกันอีกทีนึงละกันค่ำคืนนี้นะคะทางการประปานะคะทางกปน.เนี่ยหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวนะคะในพื้นที่บริเวณแยกศรีอยุธยาถนนศรีอยุธยาค่ะเพื่อปรับปรุงระบบท่อประทานนะคะก็จะส่งผลให้เรื่องของการจ่ายน้ำในพื้นที่เนี่ยทำให้น้ำประปาไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลตั้งแต่ช่วง4ทุ่มคืนนี้ไปจนถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นค่ะถามว่าน้ำจะไม่ไหลตรงไหนบ้างนะที่ทางกปน.เขาได้ให้ข้อมูลไว้นั่นก็คือที่ถนนราชวิถีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงไปจนถึงแยกตัดกับถนนกำแพงเพชร5ค่ะถนนพญาไทค่ะทั้ง2ฝั่งเช่นกันนะคะตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปจนถึงคลองแสนแสบนะคะและที่ถนนศรีอยุธยาทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกตัดกับถนนสวรรคโลกจนถึงแยกตัดถนนราชปรารภค่ะถนนพระรามที่6ทั้ง2ฝั่งนะคะตั้งแต่คลองสามเสนจนถึงแยกอุรุพงษ์นะคะถนนกำแพงเพชร5ทั้ง2ฝั่งตั้งแต่ตรงคลองสามเสนไปจนถึงแยกตัดกับถนนพระรามที่6ค่ะถนนราชปรารภค่ะถนนรางน้ำถนนโยธีถนนนิคมมักกะสันถนนจตุรทิศทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกตัดถนนราชปรารภไปจนถึงคลองสามเสนถนนดินแดงฝั่งทิศใต้นะคะตั้งแต่คลองสามเสนไปจนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดงค่ะถนนเพชรบุรีทั้ง2ฝั่งนะคะตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกตัดถนนอโศกดินแดงถนนวิทยุทั้ง2ฝั่งตั้งแต่คลองแสนแสบไปจนถึงแยกตัดกับถนนเพชรบุรีค่ะถนนบรรทัดทองนะคะอันนี้ก็น้ำจะไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลเช่นกันนะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกเพชรพระรามถึงคลองแสนแสบค่ะถนนกำแพงเพชร7ฝั่งทิศใต้ตั้งแต่แยกตัดกับถนนนิคมมักกะสันนะคะไปจนถึงแยกตัดกับถนนอโศกดินแดงและอโศกดินแดงทางทิศตะวันตกนะคะฝั่งทิศตะวันตกนะตั้งแต่คลองแสนแสบไปจนถึงแยกตัดกับถนนเพชรบุรีค่ะอันนี้เป็นจุดที่ทางกปน.เนี่ยเขาหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบท่อประทานคืนนี้เยอะนะหลายจุดเลยนะคะเขาดำเนินการตรงบริเวณแยกศรีอยุธยาถนนศรีอยุธยาค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงตี5นะคะที่น้ำประปาจะไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังละกันเผื่อใครอยู่ในเส้นทางนั้นพอดีอยู่ในพื้นที่นั้นพอดีนะคะค่ำคืนนี้น้ำอาจจะไหลอ่อนหรือว่าไม่ไหลได้นะคะเป็นวงกว้างเช่นกันนะสำหรับในพื้นที่ต่างๆที่ดิฉันได้เพิ่มเติมข้อมูลไปให้นะคะอ่ะนอกจากเรื่องราวเหล่านี้เรามาดูเรื่องของข่าวกันบ้างดีกว่าดิฉันว่าหลายคนก็คงติดตามข่าวคราวข้อมูลเรื่องของฝนนะที่มันตกช่วงนี้ตกหนักมากตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเราตอนเย็นก็ลงหนักนะหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมขังรอการระบายกันไปนะคะวันนี้ก็ตกหนักอีกเหมือนกันในช่วงเย็นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ตกหนักเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะต่างจังหวัดยิ่งหนักกว่าเราอีกนะในหลายๆที่เลยทีเดียวก็วันนี้เองเนี่ยทางพังงานะคะเขาบอกว่าพังงาเนี่ยฝนเนี่ยตกหนักมากนะตกหนักมากๆแล้วก็ลมกระโชกแรงทำให้น้ำเนี่ยท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ท่วมถนนหลายจุดเขาบอกว่าท่วมในเมืองเลยนะคะในเมืองเทศบาลเมืองพังงาเส้นทางสายหลักๆเข้าเมืองเนี่ยปรากฏว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงนะคะตั้งแต่30ถึง40เซนติเมตรค่ะทำให้รถที่จะเดินทางเข้ามาสู่ตัวเมืองพังงาเนี่ยเดินทางสัญจรไปมาลำบากนะคะฝนตกหนักมากทางผู้สื่อข่าวในพื้นที่เขาบอกว่า เรื่องของฝนเนี่ยมันตกในวันนี้เนี่ยตกหนักทำให้หลายจุดเนี่ยน้ำมันเกิดการท่วมขังนะโดยเฉพาะเส้นหลักเข้าเมืองพังงาอย่างที่บอกไปนะน้ำท่วมค่อนข้างสูงรถไปลำบากนะคะส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดถนนนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้านค่ะก็ตื่นตระหนกกันเลยทีเดียวนะเร่งยกของสูงแต่มันก็ไม่ทันมันก็เข้าบ้านแล้วยิ่งรถผ่านเนี่ยมันก็ยิ่งพาน้ำนะคะกระแทกน้ำเข้ามานะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำออกมาช่วยสูบน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่านี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายจุดเลยนะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงาที่มีเรื่องของโครงสร้าง
โครงการที่เขาจะสร้างเรื่องคูระบายน้ำนะคะเป็นคูระบายน้ำขนาดใหญ่ของกรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคืออันนี้เป็นโครงการนะเป็นโครงการว่าจะสร้างใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ย เรื่องของน้ำโดยปกติอ่ะเขาบอกมันไม่ได้เยอะอย่างนี้นะในพื้นที่แต่ว่าพอดีมันมีฝนนะคะมีฝนแล้วก็น้ำไม่น่าจะท่วมสูงกว่านี้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะน้ำมันก็จะสามารถระบายได้ทันแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพังงาเองเขาก็อำนวยความสะดวกนะทั้งในเรื่องของการช่วยสูบน้ำนะคะเรื่องของการจราจรนะแต่ว่าวันนี้นะคะฝนตกหนักมันเป็นช่วงเวลาเหมือนกรุงเทพล่ะค่ะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นชั่วโมงที่ทุกคนเลิกงานเลิกเรียนจะกลับบ้านนะคะมันก็เลยส่งผลกระทบให้กับเรื่องของรถที่สัญจรไปมาเนี่ยลำบากนะคะลำบากนิดนึงนะในเรื่องของการเดินทางเขาบอกไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนนะไม่เคยเห็นว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมในตัวเมืองพังงาแต่ว่าหลังๆมานะคะช่วงปีหลังๆก็เลยเห็นนะความเปลี่ยนแปลงนะคะตลาดนัดจตุจักรพังงานี่เขาบอกว่าน้ำก็ท่วมอีกเหมือนกันนะคะน้ำท่วมดูระบายไม่ค่อยจะทันหลังๆมานะคะช่วงปีหลังๆก็เลยเห็นนะความเปลี่ยนแปลงนะคะตลาดนัดจตุจักรพังงานี่เขาบอกว่าน้ำก็ท่วมอีกเหมือนกันนะคะ

ปัญหาระยะสั้นก่อนวางเครื่องสูบน้ำนะคะก็โอ้อ่วมไปเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะฝนหนักด้วยนะในพื้นที่ทางภาคใต้ของเราส่งกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่พังงาด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยนะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางสัญจรเข้าเมืองพังงานะคะก็อาจจะช้าเพราะว่าน้ำท่วมนี่แหละนะแต่ดูเหมือนว่าช่วงหลังจากฝนหยุดดีขึ้นนะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ฟ้าฝนมันตกทุกวันนะแล้วสิ่งที่เราเนี่ยสามารถรู้ล่วงหน้าได้ก่อนฝนตกก็คือทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเวลามองแล้วฟ้าครึ้มๆฟ้าครึ้มๆฝนมันจะตกนี่เพลงนี้ใครจำได้มันครึ้มมันก็เหมือนฝนจะตกแต่เขาบอกว่ามันมีเมฆชนิดนึงคุณผู้ฟังที่ถ้าใครเห็นเมฆชนิดนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าพึงระวังไว้เลยนะว่ามันจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะหรือเกิดฟ้าคะนองในระยะเวลาอันสั้นซึ่งทางเขาเรียกว่าอะไรนะชมรมคนรักมวลหมู่เมฆเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพนี้ไว้นะคะเป็นเมฆชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าเมฆอาคลัสนะคะก็เป็นสิ่งที่เขาแชร์กันนะแชร์กันในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้แหละมันเป็นเมฆอาคัสขนาดใหญ่นะคะปกคลุมท้องฟ้าที่นครนายกค่ะก็ประชาชนก็เห็นภาพแล้วก็ถ่ายไว้อะนะไม่เคยเห็นซึ่งลักษณะการเกิดเมฆแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นเมฆลักษณะพิเศษที่มักจะเกิดบริเวณแนวหน้าของพายุฝนฟ้าคะนองมีลักษณะเป็นชั้นเมฆที่หนาทึบทอดยาวคล้ายกำแพงขนาดมหึมาค่ะบางครั้งก็เรียกว่าเชฟคลาวนะคะเกิดจากกระแสอากาศเย็นที่ไหลนะคะไหลออกจากพายุไปปะทะกับอากาศอุ่นทางด้านหน้ามันก็เลยทำให้เกิดการยกตัวแล้วก็ควบแน่นเป็นเมฆที่รูปร่างแปลกตาแบบนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เขาบอกว่าพบไม่ได้บ่อยนักนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นสัญญาณของพายุค่ะนะคะถ้าไปพบเห็นเมฆแบบนี้นะคะก็เตรียมตัวได้เลยเขาบอกว่าเป็นพายุหมุนรุนแรงหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะฝนฟ้าคะนองในระยะเวลาอันสั้นถ้าเราเห็นเมฆแบบนี้นะคะก็เตรียมหลบให้ดีนะฝนมาแน่นอนอาจจะมีลมกระโชกด้วยนะคะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะแล้วก็มีคนให้ความสนใจถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะคะก็เป็นภาพแปลกๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักนะอันนี้เป็นภาพของคุณบุญรวมสง่ารัตนพิมานค่ะที่โพสต์อยู่นะคะต้องขอบคุณคนบันทึกภาพด้วยนะดิฉันก็ไม่เคยเห็นนะมันแปลกตาเหมือนกันนะลักษณะของเมฆแบบนี้วันหลังต้องสังเกตละว่ามันจะเกิดมวลเมฆแบบนี้ในพื้นที่ต้องรีบหลบรีบหนีให้ทันนะฝนมันมานะคะพายุมาลมมาก็อันนี้ละค่ะเป็นสภาพธรรมชาติที่เขาจะเตือนเราล่วงมานะคะแต่เราอาจจะไม่รู้ไงแต่ตอนนี้รู้แล้วก็ต้องลองสังเกตดูนะคะเผื่อใครบอกว่าจริงๆก็เห็นนะแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นเมฆอะไรลองแงนหน้าดูนะคะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งก็ได้นะช่วงฝนตกอย่างวันนี้ที่เราได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่ามันมีต้นไม้ล้มในหลายๆที่นะสำนักงานประกันสังคมทิติวานนท์ล้มขวางทางนะคะที่ลาดพร้าว80ต้นไม้ก็ล้มเพชรเกษม69ต้นไม้ก็ล้มซึ่งแต่ละที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันนะคะเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วในการแก้ไขแล้วก็ตัดทอนกิ่งไม้เหล่านั้นออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยแล้วก็ถ้าเป็นเส้นทางสัญจรเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกนะให้กลับมาสัญจรได้ตามปกตินะคะและอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมไม้ร่วมมือแล้วดิฉันก็ว่าน่ารักมากๆนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอยุธยานะคะพอมีฝนตกลงมามากๆนะคะปรากฏว่าอย่างที่บอกว่ากิ่งไม้ต้นไม้อะไรมันก็ลงมาเกะกะขวางทางนะคะมันหักโค่นลงมาทับเส้นทางนะคะประชาชนก็ใช้ถนนไม่ได้ซึ่งที่อยุธยาค่ะนะคะ
เป็นภาพน่ารักน่ารักที่

ช้างพลายงาทองค่ะได้ช่วยเหลือประชาชนนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้เองนะคะช่วงที่ฝนตกพร้อมๆกันในหลายๆพื้นที่นี่แหละนะคะฝนมันตกแรงมากฟ้าแรงแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมันหักโค่นลงมานะคะเจ้าพลายงาทองพร้อมควานช้างเนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะวิ่งไปเลยนะคะไปช่วยนะคะลากต้นไม้ลากกิ่งไม้ให้พ้นการกีดขวางนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับพระเนียดคล้องช้างอยุธยาพอดีนะควานก็เลยพาพลายงาทองเนี่ยออกมาให้การช่วยเหลือนะคะนี่น่ารักมากนะเคลื่อนย้ายต้นไม้ให้เป็นที่เรียบร้อยประชาชนก็สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกตินะคะเป็นความช่วยเหลือจากเพื่อนของเรานะคะเจ้าช้างน้อยไม่น้อยนะตัวใหญ่นะพลายงาทองน่ารักมากนะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนี้มาให้ดูนะคะเป็นภาพจากทางเพจพายมิ่นขวัญลูกพ่อพลายงาทองแท้นะที่เขาได้มาช่วยเหลือตรงนี้ดูสิต้นไม้มันหักลงมาหลังคาพังหมดเลยนะแล้วก็มากีดขวางการจราจรอีกฉะนั้นสำหรับใครนะคะอ่ะไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นรถนะเรื่องของการเดินนะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกช่วงที่ลมพายุกระโชกแรงๆอย่าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะอย่าไปคิดว่าต้นไม้มันจะช่วยบังฝนอะไรอย่าไปแอบนะเข้าสู่พื้นที่ตัวอาคารที่มันดูปลอดภัยจะดีกว่านะคะเพราะมันอาจจะหักโค่นลงมาได้แบบนี้นะคะภาพเมื่อสักครู่ที่เรานำเสนอเป็นเคสที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอยุธยานะคะเอามาเล่าให้ฟังเห็นว่าน่ารักดีนะว่าพลายงาทองเขาช่วยเหลือมนุษย์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลัง 22:00 นกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกหัวหน้าแก๊งโดโดริมาเครือข่ายยาเสพติดชาวไนจีเรียหลังขับรถฝ่าวงล้อมตำรวจสุดท้ายไม่รอดและพรุ่งนี้ดีเซลปรับลดราคาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่า

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปฏิบัติการเด็ดปีหัวหน้าแก๊งโดโดริมาจับบิ๊กบอสชาวไนจีเรียขบวนการโคเคนรายใหญ่ขับรถชนตำรวจหวังฝ่าวงล้อมก่อนถูกจับได้คารถคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจตีเทระเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยปปส.กรุงเทพมหานครนำกำลังเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกหัวหน้าแก๊งโดโดริมาจับกลุ่มตัวนายแพทริกสัญชาติไนจีเรียแฝงตัวอยู่ในคอนโดหรูย่านพระราม3เขตยานนาวาพร้อมตรวจยึดของกลางได้หลายรายการอาทิโคเคนรถยนต์เงินสดไทยและเงินสกุลดอลลาร์รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาทสืบเนื่องจากการขยายผลปฏิบัติการทลายห้องมืดฐานปฏิบัติการแก๊งโรแมนซ์แกมจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติ6รายโดยได้แกะรอยพบความเชื่อมโยงพัวพันกันระหว่างธุรกิจค้ายาเสพติดและแก๊งโรแมนซ์แกมโดยมีกลุ่มหัวหน้าขบวนการใหญ่มีเงินหมุนเวียนในขบวนการกว่า300ล้านบาทโดยในทางการสืบสวนพบหลักฐานการรวมกลุ่มขบวนการนี้ภายใต้ชื่อกลุ่มโดโดริมาซึ่งเป็นการรวมกลุ่มหัวแถวในโซนภูมิภาคประเทศไทยเป็นการแตกหน่อมาจากเครือข่ายใหญ่ระดับโลกที่มีชื่อว่า NBM of Africa และจากการสืบสวนยังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีพฤติกรรมรวมกลุ่มเดินสายบุญโดยการรวมกลุ่มตะเวนบริจาคสิ่งของการกุศลเพื่ออำพรางการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยนายแพทริกแฝงตัวอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า7ปีเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับทวีปแอฟริกาโดยเริ่มจากคนเดินขายโคเคนตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่เต้าขึ้นระดับอย่างก้าวกระโดดจนปัจจุบันพบว่าใน1ปีที่ผ่านมาบิ๊กบอสรายนี้มีเงินหมุนเวียนของเครือข่ายกว่า380ล้านบาทและยังสืบทราบว่าได้กอบโกยเงินส่งกลับประเทศจนสามารถสร้างคาลือหาดหลังใหญ่ในประเทศไนจีเรียณัฐทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
4: ทัพเทควันโดไทยได้รับข่าวดีหลังสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียเพิ่มโควต้าลุยศึกเอเชียนเกม2026ให้อีก4รุ่นในประเภทต่อสู้โดยนายกสมาคมเผยได้ตั๋ว10รุ่นตามเป้าหมายเตรียมเดินหน้าฝึกซ้อมเข้มข้นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: นายพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ก่อนหน้านี้ทีมเทควันโดไทยได้โควต้าไปเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่น6คนแบ่งเป็นประเภทพุ่มเซ่2คนและประเภทต่อสู้4คนโดยล่าสุดทีมเทควันโดไทยได้รับข่าวดีเมื่อสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียได้ประกาศชาติที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการออกมาแล้วปรากฏว่าทีมจอมเตะไทยได้สิทธิ์เพิ่มในประเภทต่อสู้อีก4รุ่นคือในรุ่น80กิโลกรัมชายรุ่น57กิโลกรัมหญิงรุ่น67กิโลกรัมหญิงและรุ่นมากกว่า67กิโลกรัมหญิงทำให้ทัพจอมเตะไทยได้ตั๋วตามเป้าที่วางไว้คือ10รุ่นหลังจากนี้จะเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดก่อนจะไปล่าเหรียญในศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีนี้กลับมาฝากคนไทยให้ได้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง50สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลปรับลดลง1บาทต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันในกลุ่มเบนซินราคาคงเดิมมีผลพรุ่งนี้5นาฬิกาเป็นต้นไป
7: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินตาอย่างล้วนๆจักเสียเปียกยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้เพื่อรวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: หลัง22รายการนะคะเรายังเดินทางกันต่อนะคะกับทางสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะมี1เคสนะคะที่เราติดตามกันแล้วก็คุณเสมาฝากดิฉันไว้นะงั้นย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะสำหรับกรณีการตามหาคนหายนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสายฝนนะคะคุณสายฝนพวงจำปาได้แจ้งข้อมูลมาบอกว่าสามีค่ะขับรถออกไปนะคะหายออกจากบ้านไปช่วงเวลาประมาณ 8:00-9:00 เช้าของวันนี้นะคะโดยลักษณะของรูปพรรณสันฐานของสามีนะคะชื่อคุณเอกสิทธิ์ส่องพฤกษาอายุ47ปีจะมีลักษณะค่อนข้างสูงนะคะสูง180เซนผิวขาวแล้วก็ตอนนี้คุณเอกสิทธิ์โกนผมนะคะในเรื่องของอาการนะที่คุณสายฝนแจ้งเรามาก็คือคุณเอกสิทธิ์เนี่ยมีอาการหลงลืมบ้างบางครั้งนะคะหลงลืมบางครั้งแต่ว่าจำคนในครอบครัวได้นะจำคนในครอบครัวได้พูดอาจจะติดขัดไปบ้างเพราะเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีการผ่าตัดเส้นเลือดในสมองนะคะช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือมีการเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็ในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยแขนขายังมีอาการอ่อนแรงอยู่นะคะในฝั่งซ้ายนะคะในลักษณะ เรื่องของการใช้งานมันก็ไม่ 100% นะแต่ว่าตอนที่หายออกไปช่วงเวลาตอนเช้าเนี่ยล่ะค่ะคุณสายฝนบอกว่าเขาเคยพูดว่าอยากจะกลับไปบ้านนะอยากจะกลับไปบ้านที่หาดใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยทางคุณสายฝนเนี่ยยังไม่อยากให้ไปนะช่วงนี้ยังไม่อยากให้ไปเขาก็ยังพูดอยู่เรื่อยๆนะว่าอยากจะกลับบ้านที่หาดใหญ่แล้วปรากฏว่าพอวันนี้ตอนเช้าในช่วงเช้าค่ะขับรถหายออกจากบ้านไปเนื่องจากคุณสายฝนเนี่ยไปส่งลูกๆที่โรงเรียนนะไปส่งลูกชายกับลูกสาวที่โรงเรียนพอกลับมาบ้าน9โมงไม่พบแล้วนะคะไม่พบคุณเอกสิทธิ์และเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นนะคะหลังจากที่คุณสายฝนไปส่งลูกเนี่ยช่วงประมาณ8โมงเนี่ยค่ะคุณเอกสิทธิ์ก็เข็นรถเข็นนะคะธรรมดาเนี่ยเขาจะนั่งมีวีลแชร์ประจำตัวด้วยนะคะมีวีลแชร์ไว้ใช้ด้วยนะปรากฏว่าเข็นออกมาแล้วก็ขึ้นมาขับรถนะคะเป็นรถกระบะคอกหลังคาวีโก้นะคะสีขาวหมายเลขทะเบียนพอพึ่งคอควาย1996สงขลาค่ะขับออกไปจากบ้านนะก็หายไปตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะแต่ว่าคือคุณสายฝนก็ให้ข้อสังเกตไว้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่น่าจะยกรถวีลแชร์ขึ้นรถไปได้เพราะว่าไม่น่าจะมีแรงอาจจะมีใครช่วยยกอาจจะเห็นทำอะไรอยู่ก็เลยมาช่วยหรือเปล่านะคะคุณเอกสิทธิ์เอาพวงกุญแจไป1พวงเอาบัตรประชาชนบัตรคนพิการนะคะก็เอาติดตัวไปด้วยนะก็เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายเนื่องจากคุณเอกสิทธิ์เนี่ยคือมีลักษณะของแขนซ้ายที่อ่อนแรงด้วยนะขับรถคนเดียวอีกนะคะแล้วมันก็ระยะทางไกลถ้าออกจากบ้านที่กรุงเทพแล้วบอกว่าจะไปกลับบ้านที่หาดใหญ่เนี่ยระยะทางมันไม่ใช่เล่นๆ เลยนะคะไกลมากนะก็เกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยตอนนี้ก็ประสานตามหากันอยู่นะคะมีการประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทางจะลงใต้ด้วยนะเราก็ติดต่อไปนะคะมีการแจ้งตำรวจทางหลวงชุมพรให้ช่วยดูข้อมูลดูตรงนี้ให้ด้วยทางตำรวจเองเนี่ยก็รับในเรื่องของข้อมูลทะเบียนรถไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะตรวจสอบเพิ่มเติมให้ก็ถ้ามีใครในพื้นที่หรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอเดี๋ยวเขาจะแจ้งกลับมานะคะล่าสุดเราก็ได้มีการสอบถามคุณสายฝนไปเพิ่มเติมนะคะบอกว่าไปเจอพิกัดของคุณเอกสิทธิ์เนี่ยค่ะอยู่ตรงแถวประจวบนะตอนนี้อยู่แถวประจวบแล้วแถวปั๊มพีทีเลยจากโรงเรียนบ้านบึงนะคะในเมืองนะคะใกล้กับหมูเหินโฆษณานะก็แจ้งเรามาแบบนั้นว่าจับพิกัดได้ว่าถึงประจวบแล้วนะคะ เราก็เลยมีการประสานนะจสร้อยก็ไม่นิ่งนอนใจนะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจวบให้ช่วยติดตามด้วยนะคะถ้ารถผ่านในเส้นทางดังกล่าวเพราะเขามุ่งหน้าจะลงใต้กลับบ้านแน่นอนนะคะหมายเลขทะเบียนรถคันนี้นะคะเป็นรถกระบะนะเป็นรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีขาวนะคะหมายเลขทะเบียนพอพึ่ง คอควาย1996สงขลาค่ะหายออกจากบ้านที่ซอยพระยาสุเรน40ในช่วงเช้านะคะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกลัวว่าอาการอาจจะกำเริบมีอาการหลงลืมด้วยนะหลงลืมบ้างเป็นบางครั้งนะคะฉะนั้นตรงนี้ฝากด้วยเผื่อใครที่ประจวบฟังอยู่แล้วเห็นรถคันนี้ไปจอดพักอยู่ตรงไหนหรือยังไงแจ้งจสร้อยเพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ช่วยประสานนะช่วยคุณสายฝนเนี่ยประสานไปทางตำรวจทางหลวงประจวบให้ด้วยนะคะจะได้ช่วยติดตามกันอีกแรงหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแล้วยังตามต่อนะสำหรับเคสนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะช่วง4ทุ่มเนี่ยแหละที่บอกว่าได้มีการประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไปสำหรับเคสนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องของคนที่มีอาการหลงลืมคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะบางคนเนี่ยความจำขาดหายไปแบบกระทันหันเลยอยู่ๆก็ลืมซะอย่างนั้นนะคะมีหลายเคสนะที่ใช้ชีวิตปกตินะคะแต่วันหนึ่งออกจากบ้านไปแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกไม่สามารถแจ้งนะคะไม่สามารถบอกใครได้ว่าฉันจะไปไหนต่อฉันจะเดินทางไปไหนญาติก็ประสานตามหาไปเพราะว่าไม่รู้เขาหายออกไปได้ยังไงหายไปไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าจสร้อยได้รับแจ้งเรื่องแบบนี้เนี่ยบ่อยขึ้นถี่ขึ้นในทุกๆวันนะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็เป็นกังวลว่าประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะคะฉะนั้นเราจะมีตัวช่วยอะไรได้บ้างล่ะที่เราสามารถให้การช่วยเหลือคุณได้นะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยคุณนะคะเรายินดีมากๆตรงนี้เราก็เลยมีโครงการที่เราจัดทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ3ปีแล้วนะสำหรับเรื่องของโครงการ Forget Me Not นะคะในการให้ความช่วยเหลือผู้พัดหลงผู้ที่มีอาการหลงลืมนะคะช่วยให้เขาเหล่านั้นเนี่ยกลับบ้านกลับไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยโครงการนี้คืออะไรทำอะไรบ้างจริงๆโครงการนี้ค่ะเราต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพียงแค่คุณโทรมาแจ้งที่จสร้อยนะคะดอกจาน1808หรือ1137 2หมายเลขเนี้ยคุณโทรมาแจ้งเลยว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะForget Me Notเพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่กับคุณเนี่ยที่มีอาการอาจจะเป็นคนที่เริ่มมีอาการหลงลืมนะคะหรือว่าเริ่มมีเรื่องของความจำที่อาจจะเริ่มเป็นปัญหาตรงนี้เนี่ยได้เข้าสู่โครงการแล้วก็รับอุปกรณ์นะคะไปใช้ในเพื่อช่วยในการติดตามตัวในการตามหาเวลาพลัดหลงสูญหายสิ่งที่เราจะมอบให้คุณหลังจากที่คุณเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีเข็มกลัดนะคะให้กับสมาชิกนะคะเอาไปติดไว้ใช้งานนะเวลาออกจากบ้านไปวันนี้จะออกไปโรงพยาบาลอาจจะมีความเสี่ยงในการพลัดหลงกับคนที่พาไปในช่วงเวลาที่แบบอาจจะไปรับยาหรือว่าไปชำระนะคะค่ารักษาพยาบาลเขาอยู่คนเดียวอาจจะเดินพลัดหลงคลาดสายตากับเราไปทีนี้ในตัวเข็มกลัดเองนะคะเราไม่ได้ไปติด GPS อะไรไว้นะไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าใครเขาเห็นสัญลักษณ์นะคะเข็มกลัดที่มีดอก Forget Me Not สีม่วงๆอยู่เขาจะรู้นะคะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีปัญหานะคะในเรื่องของความจำอาจจะมีอาการหลงลืมเขาจะได้ช่วยถามนะคะช่วยลองพูดคุยดูว่าเขาหลงหรือเปล่านะในเรื่องของเข็มกลัดมันจะมีสัญลักษณ์แล้วก็มี QR code พร้อมกับหมายเลข ID ประจำตัวค่ะนะคะ1คน1หมายเลข ID นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะส่งเข็มกลัดไปให้นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนนะ1คนเราส่งเข็มกลัดไปให้ใช้2อันฉะนั้นไม่ต้องเอาไปแบ่งปันกันนะคะบางคนบอกว่าอ๋อสมัครให้คุณพ่อเห็นมีเข็มกลัด2อันเลยให้คุณแม่ด้วยไม่เป็นไรนะถ้าคุณอยากให้คุณพ่อและคุณแม่มีเข็มกลัดติดตัวไว้คุณก็สามารถสมัครให้ทั้ง2ท่านได้เลยนะคะเราก็จะให้ ID ไปแตกต่างกันเพื่อจะได้เป็นหมายเลขประจำตัวของคนคนนั้นเวลาพัดหลงสูญหายคนเขาพบเจอปุ๊บก็สามารถช่วยนะคะโดยการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนที่ QR code นี่แหละค่ะพอสแกนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเบอร์ของจสร้อยกดโทรออกแจ้งเรามาว่าเจอคนติดเข็มกลัดหมายเลข ID 1137สมมุตินะอ๋อเราก็จะได้เช็คอ๋อ1137นี่คือคุณพ่อของคุณคนนี้นะคะเดี๋ยวเราประสานไปที่คุณลูกเขาจะได้ไปรับได้นี่คือตัวช่วยนะคะลักษณะแบบนี้นะของการใช้งานนอกจากเข็มกลัดเราก็จะมีสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ไว้รีดติดเสื้อติดกระเป๋าอันนี้เผื่อใครสนใจเป็นอีก 1ตัวช่วยนะมี ID แล้วก็มี QR code เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเป็นสติกเกอร์เพื่อจะเอาไปรีดติดเสื้อตัวโปรดนะคะกระเป๋าใบโปรดของผู้ที่มีความเสี่ยงในการพลัดหลงเผื่อเขาติดกระเป๋าสะพายไปอะไรแบบนี้ใครเจอก็จะสแกนได้เช่นกันน่าสนใจไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะโครงการนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจสามารถแจ้งนะคะว่าอยากสมัครเข้าร่วมโครงการได้กับทางเจ้าหน้าที่ของเราหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมก่อนที่จะจัดส่งนะคะเข็มกลัดไปให้คุณถึงบ้านค่ะอันนี้ฝากด้วยนะสนใจก็แจ้งได้ว่าอยากเข้าโครงการ Forget Me Not กับสสร้อยค่ะกลับมาดูกันต่อในเรื่องของข้อมูลนะคะเรื่องของการเดินทางในช่วงดึกวันนี้เมื่อสักครู่นะคะไปดูเพิ่มเติมในเส้นทางต่างๆนะคะปรากฏว่ามีเรื่องของเหตุการณ์นะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกหนักในหลายพื้นที่จริงๆนะคะแล้วเรื่องของการเดินทางเนี่ยถนนเปียกลื่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วในบางพื้นที่ก็มีเรื่องของน้ำที่มันท่วมขังด้วยนะตรงนี้เนี่ยแหละเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะคะในเรื่องของการเดินทางแล้วถ้ายิ่งมีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยโอ้มันจะเดินทางลำบากกันเข้าไปใหญ่อย่างเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทางจสร้อยของเราในเพจนะคะ JS100 Radio เราก็ได้เพิ่มเติมข้อมูลไปว่าช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะความทุลักทุเลมันเกิดขึ้นที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะเนื่องจากมันมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องของน้ำนะน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลอ่าวลึกเขาบอกว่าท่วมกว่า300หลังนะคะหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะซึ่งในเหตุการณ์ตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันเกิดความทุลักทุเลจริงๆนะในการเคลื่อนย้ายนะคะในเรื่องของการเดินทางกว่าจะไปเคลื่อนย้ายขึ้นถนนหรือว่าเดินทางกันต่อเนื่องจากน้ำนะคะมันนอกจากจะท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลอ่าวลึกแล้วถนนหนทางนี่ก็ถูกน้ำท่วมไปด้วยนะคะและก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วมันก็จะมีเรื่องของฝนหนักบางแห่งด้วยบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ6จังหวัดนี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วย24ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ80นะอันนี้ก็เป็นภาพเพิ่มเติมจากทางมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะอันนี้ก็เป็นความทุลักทุเลนะในการเคลื่อนย้ายเนื่องจากตอนนี้น้ำมันก็เริ่มท่วมนะคะเริ่มท่วมแล้วแล้วสูงพอสมควรเลยนะเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้วอ่ะเขาบอกว่าในเขตเทศบาลนี่300หลังนะคะที่ถูกน้ำท่วมกันไปนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะคะให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันว่าโอ้โหตอนนี้นะภาคใต้ของเรานะ6จังหวัดนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะถ้ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังต่อนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้นี่ภาคใต้นี่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของฟ้าฝนอยู่นะคะส่งกำลังใจไปให้ละกันค่ะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะอ่ะพอพูดถึงเรื่องของฝนฟ้านอกจากภาคใต้เมื่อวานนี้นะคะที่เมื่อสักครู่ให้ดูภาพเมฆกันไปใช่ไหมเมฆที่ชื่อว่าเมฆอาคัสที่มันจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองปรากฏว่าภาพที่ถ่ายที่นครนายกเมื่อวานนะคะพายุฝนถล่มจริงๆนะหลังจากที่เห็นมวลหมู่เมฆก้อนนั้นมันเป็นกำแพงหนาหลังจากนั้นไม่นานค่ะปรากฏว่าฝนก็ตกนะฝนก็ตกแล้วก็วันนี้ก็ฝนก็ยังตกหนักอีกนะคะซึ่งได้พัดโค่นต้นไม้นะคะก็บอกว่าพายุฝนที่ถล่มจังหวัดนครนายกเนี่ยค่ะมันพัดโค่นต้นยางนาอายุ100ปีนะคะในวัดดังโค่นลงมาเลยนะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับที่เก็บอัฐินะคะแล้วก็บนต้นไม้เนี่ยมีค้างคาวแม่ไก่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งที่วัดกระดานนะคะ อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะทางทีมเจ้าหน้าที่แล้วก็สัตวแพทย์นะคะของทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีพร้อมด้วยอาสากู้ภัยร่วมกตัญญูก็ลงพื้นที่ค่ะไปตัดต้นยางนานะคะใช้เลื่อยยนต์เนี่ยตัดต้นยางนาอายุกว่า100ปีที่มันโค่นล้มจากพายุเมื่อช่วงบ่ายของวันที่10ของวันที่9นะคะเมื่อวานนี้นะคะที่มันมีภาพเมฆปรากฏนั่นแหละนะเมื่อวานนี้นะคะเค้าก็ไปตัดต้นยางนาเนี่ยออกเป็นท่อนเล็กๆ เพื่อที่จะช่วยชีวิตค้างคาวแม่ไก่ให้เร็วแล้วก็มากที่สุดค่ะเนื่องจากช่วงที่เกิดนะคะก่อนเกิดพายุเนี่ยต้นยางนาต้นนี้เนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่ที่โตเต็มวัยแล้วก็ลูกๆของมันเขาบอกว่ามีนับพันๆตัวเลยนะคุณผู้ฟังพอพายุมันก่อตัวแล้วมันก็เกิดพายุฝนเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วต้นยางนาต้นนี้ก็อายุมากด้วยนะคะตัวลำต้นเองเนี่ยมันจะมีส่วนที่ผุพังไปนะคะแล้วพอมีกระแสลมแรงมาปะทะแบบนี้มันก็เลยโค่นล้มอย่างรวดเร็วทำให้ข้างคาวแม่ไก่อะที่เกาะอยู่เนี่ยห้อยหัวกันอยู่เนี่ยหนีไม่ทันนะคะก็ตกลงมานะโดนต้นไม้โดนกิ่งก้านของต้นยางนาเนี่ยทับอีกทีนึงโอ้โหเรียกว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีเนี่ยค่ะใช้เวลากว่า5ชั่วโมงเลยในการดำเนินการช่วยเหลือนะคะมีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูด้วยนะที่เข้าไปช่วยกันนะคะเพื่อช่วยเหลือเจ้าค้างคาวแม่ไก่ที่ยังรอดชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการคัดแยกการช่วยนะคะเขาบอกว่าแยกออกเป็นกลุ่มๆเลยนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ตายแล้วนะอันนี้ก็เก็บซากใส่ถุงดำจากนั้นก็จะนำไปทำลายซากตามหลักวิชาการตามระเบียบของกรมอุทยานต่อไปนะคะกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มค้างคาวแม่ไก่ที่ได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็จะแยกใส่กรงเพื่อไปทำการรักษาอนุบาลที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งนครนายกที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกนะคะและกลุ่มที่3กลุ่มที่ยังดูแข็งแรงนะไม่พบบาดแผลไม่มีความบาดเจ็บอันนี้ก็จะนำไปเกาะที่กิ่งต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เดิมค่ะพาเขาย้ายไปเกาะที่อื่นนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการนับจำนวนค้างคาวแม่ไก่ที่ตายเขาบอกว่านับได้ทั้งหมด757ตัวตายไป757ตัวนะแล้วก็มีในส่วนที่บาดเจ็บต้องนำกลับไปทำการรักษา47ตัวค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะกลับเข้ามาสำรวจตรวจสอบค้างคาวแม่ไก่อีกครั้งหนึ่งนะหากพบตัวที่ได้รับบาดเจ็บหลงเหลือก็จะนำกลับไปทำการรักษาต่อส่วนที่ตายทั้งหมดนี่ก็จะไปทำลายซากตามหลักวิชาการระเบียบของกรมอุทยานค่ะส่วนตรงนี้นี่ประชาชนในพื้นที่เขาบอกว่าช่วยได้นะช่วยเจ้าหน้าที่ได้นะคะสามารถหากรงนะคะที่แบบเป็นกรงที่ค้างคาวสามารถเกาะแล้วก็เปิดด้านบนได้เช่นอย่างกรงน้องสุนัขอย่างเงี้ยเอาไปช่วยเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นบอกว่ายังต้องการสิ่งของเพิ่มเติมด้วยนะในเรื่องของการรักษาพยาบาลค้างคาวแม่ไก่ที่บาดเจ็บนะคะไม่ว่าจะเป็นไซลิงนะคะไซลิงหลอดเล็กๆนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ไปป้อนยาป้อนน้ำน้ำเกลือสายน้ำเกลือนะคะก็อันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งนะคะข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้ก็สามารถไปให้การช่วยเหลือได้นะคะที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกค่ะโอ้ตายไปเยอะเลยนะ757ตัวนะคะไม่น้อยนะตายไปเกินครึ่งพันนะคะก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกหลังจากที่มีกลุ่มเมฆอย่างที่เราได้ให้คุณดูภาพไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วมันก็เกิดพายุฝนส่งผลให้เจ้าค้างคาวแม่ไก่ที่อยู่ที่ต้นไม้อายุร้อยกว่าปีเนี่ยตายนะโดนทับด้วยตกลงมาต้นไม้มันหักอย่างกระทันหันนะมันไม่ทันตั้งตัวบินไม่ทันเพราะว่าธรรมดาค้างคาวมันถ้ามันไม่มืดนะมันก็ไม่ได้ออกหากินก็ห้อยหัวหลับอยู่แบบนั้นนะคะไม่ทันระวังตัวก็เลยตายไปค่อนข้างเยอะนะสำหรับเคสนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดพายุฝนรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครนายกค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เอามาเล่าต่อเนื่องให้ฟังนะในช่วงกลางดึกวันนี้นอกจากเรื่องนี้นะยังมีเรื่องที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะคะอันนี้ไปดูทางภาคใต้กันบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ พบเห็นได้ในช่วงเวลานี้นะเรื่องของแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสนะคะที่ทางเกาะลันตาเขาบอกว่าพบเจอค่อนข้างเยอะนะเจ้าหน้าที่เตือนเลยค่ะว่ามันอันตรายอย่าไปสัมผัสถึงแม้ว่าคุณจะเห็นว่ามันตายแล้วก็ตามเกยตื้นขึ้นมาตายแล้วมันยังปล่อยพิษได้นะคะบางคนเห็นมันไม่ได้อยู่ในน้ำไม่น่าจะมีอันตรายติดอยู่ตามโขดหินซอกหินอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะโดยทางเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเขาก็ได้บอกไว้นะคะว่าได้มีการเดินสำรวจในพื้นที่นะคะตรงบริเวณชายหาดพบว่ามีแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสค่ะเยอะแยะเลยนะก็เลยแจ้งนะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยระวังด้วยในการมาทำกิจกรรมบนชายหาดในช่วงเวลานี้นะคะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขามีการปักธงม่วงแล้วก็ธงแดงไม่ให้ลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะเนื่องจากแมงกระพุนชนิดนี้มีพิษรุนแรงถึงแม้ว่าตัวจะตายแล้วนะก็ยังสามารถปล่อยพิษได้ถ้าคุณไปสัมผัสหรือไปถูกไปโดนเนี่ยมันอาจจะปวดแสบปวดร้อนเกิดผื่นไหม้หายใจลำบากจนกระทั่งถึงหมดสติได้เลยทีเดียวฉะนั้นคำเตือนของเจ้าหน้าที่คือห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาดไม่ควรไปหยิบไปเก็บขึ้นมาถ่ายภาพหรือว่าหยิบมาเล่นนะคะถ้าเจอเขาบอกว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะแล้วในช่วงระยะเวลานี้นะไปเดินเล่นชายหาดสวมรองเท้าด้วยนะคะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีการแจ้งเตือนและหากถูกพิษอย่างแรกเลยเขาบอกว่าถ้าไปเจอพิษของเจ้าแมงกระพุนไฟแมงกระพุนชนิดนี้นะให้รีบขึ้นจากน้ำนะก็อย่าไปขยี้ไปสัมผัสบริเวณที่โดนพิษนะคะนำส่งสถานพยาบาลหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะอันนี้เขาเตือนเรียกว่าเป็นการเตือนภัยถึงทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนด้วยหน้าตามันเป็นแบบนี้นะดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยและตัวใสๆแต่ปรากฏว่าพิษร้ายแรงนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะตรงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตายังคงพบเจอแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสแล้วก็ถูกกระแสน้ำแล้วก็ลมเนี่ยพัดมาเกยตื้นตามชายหาดเยอะแยะนะคะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงหาดอื่นๆของเกาะลันตาด้วยฉะนั้นต้องระวังให้ดีอันนี้เขาก็แจ้งเตือนมาเลยนะคะมันมีพิษรุนแรงนะฉะนั้นอย่าจับอันนี้เขาเตือนนะเป็นเรื่องข้อห้ามแบบเด็ดขาดเลยถึงแม้ว่ามันจะเกยตื้นตายก็อย่าจับนะคะอย่าจับเพราะว่ามันมีพิษจะทำให้คุณเนี่ยปวดแสบปวดร้อนเกิดผื่นไหม้หายใจลำบากและหมดสติได้ค่ะอันนี้ก็ฝากเตือนนะในกรณีช่วงนี้ขึ้นลมแรงนะต้องสังเกตด้วยถ้าเจ้าหน้าที่เขาปักธงม่วงธงแดงอะไรแบบนี้เล่นน้ำไม่ได้นะคะเล่นน้ำไม่ได้รอให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยลมสงบแล้วก็ค่อยลงเล่นน้ำจะดีกว่านะคะอันนี้เอาเก็บมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องยังมีอีกหลายเรื่องเลยคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวไหนๆก็ลงใต้ไปทะเลแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปทะเลกันต่อแต่ว่าตอนนี้พักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะแล้วเดี๋ยวจะพาลงใต้อีกหนึ่งเรื่องค่ะ
2: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายว่าบอกว่าจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลนะเพิ่มเติมต่อก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะคือวันนี้นะคะทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองค่ะนายสิริวัฒน์สืบสายนะคะก็ได้เปิดเผยว่าได้มีการรับแจ้งว่าพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นจึงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะชุดสายตรวจทางทะเลแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเข้าไปตรวจสอบในทันทีนะคะปรากฏว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบตรงบริเวณหน้าอ่าวทะเลในเกาะแม่แกะนะคะที่เกาะแม่แกะนะเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับเต่าตนุนะคะ1ตัวก็ยังมีชีวิตอยู่น้องยังมีชีวิตนะแต่จากการประเมินอาการเบื้องต้นเนี่ยค่ะโดยนักวิชาการประจำอุทยานพบว่าเจ้าเต่าตัวนี้เนี่ยกำลังมีอาการป่วยนะมีอาการป่วยแล้วก็อ่อนแรงไม่สามารถว่ายน้ำหรือว่าพยุงตัวได้ตามปกติค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกคลื่นลมซัดมาเกยตื้นบริเวณชายหาดนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานได้ทำการเร่งเคลื่อนย้ายเต่าตนุตัวนี้เนี่ยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งยังทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อประคับประคองอาการไม่ให้เจ้าผิวหนังของเจ้าเต่าเนี่ยแห้งเกินนะคะหรือว่าเกิดความเครียดสะสมจากนั้นก็ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนชุมพรนะคะเพื่อส่งมอบให้สัตวแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้นำตัวไปรักษาแล้วก็อนุบาลต่อไปนะคะตอนนี้ก็ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าอยู่กับเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวรอให้ทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งอ่าวไทยตอนชุมพรเนี่ยค่ะมารับตัวน้องไปดูแลไปรักษาอาการป่วยต่อไปนะคะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆท้องทะเลเมืองไทยเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์นะแต่อันนี้เนี่ยเขาป่วยนะคะก็เลยโดนคลื่นเนี่ยซัดมาเกยตื้นแบบนี้โชคดีที่มีคนพบเห็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานหมู่เกาะอ่างทองให้ไปให้การช่วยเหลือน้องนะตอนนี้ก็ถือว่าปลอดภัยในระดับนึงแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเอามาฝากกันในช่วงดึกๆของวันนี้นะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของทะเลไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่อันนั้นไม่ดีไม่สวยนะสำหรับเรื่องของเจ้าแมงกะพรุนนะคะอันนั้นอันตรายนะส่วนอันนี้เป็นความน่ารักของเจ้าเต่าเป็นสัตว์หายากด้วยไม่ค่อยพบเจอตัวเท่าไหร่นะคะสำหรับเต่าตนุนะอ่ะก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องความแปลกนะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ประหลาดๆไปอย่างเช่นเมฆกลุ่มเมฆที่เราไม่เคยเห็นนะคะเรื่องของสภาพอากาศที่เราไม่เคยเจอนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีโลกออนไลน์นี่แหละโซเชียลเนี่ยแหละนะที่เอามาโพสต์กันเป็นเรื่องฮือฮามากที่บอกว่ามีการค้นพบ DI นะคะดวงตาเมืองไทยใครติดตามเหตุการณ์หรือข่าวคราวอันนี้บ้างนะตอนแรกภาพแบบนี้เนี่ยเราจะพบในต่างประเทศใช่ไหมคะปรากฏว่าเมืองไทยเองก็มีอยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะที่เป็นดวงตาเมืองไทยเนี่ยเขาเป็นกระแสนะคะเรียกว่าช่วงว่าบ้างนะตอนแรกภาพแบบนี้เนี่ยเราจะพบในต่างประเทศใช่ไหมคะปรากฏว่าเมืองไทยเองก็มีอยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะที่เป็น

ตาปริศนาโดยมีการระบุว่าจากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดานะคะก็ได้มีการเปิดเผยซึ่งเขาได้มีการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับร่วมกับไลด้านะคะทะลวงม่านใบไม้สแกนพื้นที่ชุ่มน้ำแบบ3มิติจนพบความจริงว่าลวดลายวงกลมขนาดกว่า100เมตรตรงนี้มันคือเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้เกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้หรือเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแพร่หญ้าหนังหมาหรือว่าแพร่หนังหมาตรงนี้นะคะมันเกิดจากแพรวัชพืชแล้วก็ดินเนี่ยมันแยกออกจากฝั่งแล้วหมุนรอบตัวเองช้าๆตามกระแสลมโดยขอบเกาะถูกเสียดสีกับตะลิ่งจนกลายเป็นรูปทรงวงกลมเกือบสมบูรณ์แบบค่ะไม่ใช่ร่องรอยเกษตรกรรมโบราณตามที่เคยคาดการณ์กันไว้นะแพรตรงนี้ที่เขาเรียกว่าแพรหญ้าหนังหมาหรือที่เรียกสั้นๆกันว่าแพรหนังหมาตรงนี้ค่ะคือสังคมของพืชจำพวกหญ้าและกกที่ขึ้นรวมตัวกันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นแพรลอยน้ำขนาดใหญ่เมื่อทับถมกันจนมีความหนาถึงประมาณ50ถึง100เซนติเมตรค่ะมันก็เลยดูคล้ายกับเกาะหรือว่าพื้นดินนะคะที่คนสามารถขึ้นไปเหยียบได้เพราะมันมีความหนาไงก็เลยเหมือนว่าจะดูเป็นแผ่นดินหรือผืนดินนะคะที่เราสามารถขึ้นไปเหยียบได้ซึ่งจุดชมแพรหญ้าหนังหมาที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญตั้งอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะอันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะเด่นของแพรหญ้าหนังหมาก็คือความแข็งแรงแม้ว่าจะลอยน้ำได้แต่มันมีความแข็งแรงเนื่องจากมีระบบรากที่ยาวนะคะลึกลงไปในน้ำนะคะระบบนิเวศชุ่มน้ำแล้วก็จุดนี้เนี่ยยังเรียกว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชหายากนะคะที่ทางสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์เนี่ยเขาได้มีการโพสต์ข้อมูลไว้นะคะมันก็คือถ้าดิฉันนึกภาพนะนึกไปถึงพวกจอกแหน่ที่มันอยู่ในสมมุติว่าเลี้ยงปลามันรวมตัวกันเป็นก้อนกลมๆอ่ะลอยอยู่กลางน้ำแบบนั้นมันน่าจะลักษณะแบบนั้นไหมคล้ายๆกันซึ่งตอนนี้ทางจิสดาเองเขาก็ได้มีการตรวจสอบนะคะจากข้อมูลตรงนี้โดยเอาเทคโนโลยีอย่างที่บอกอะโดรนนะโดรนกับเทคโนโลยีไรด้ามาตรวจสอบข้อมูลสร้างเป็นแผนที่แล้วก็จำลองภาพ3มิติขึ้นมานะคะก็ค่อนข้างมีความแม่นยำสูงอ่ะอีกไม่นานตรงนี้เขาจะจังหวัดปทุมธานีเองเขาบอกจะจัดให้เป็นอันซีนของปทุมธานีนะคะก็น่าสนใจนะถ้ามันสวยงามแล้วก็ยังคงรักษาธรรมชาตินะคะที่มันอยู่รายล้อมไว้แบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะคะถามว่าตรงนี้เป็นดวงตาเมืองไทยอีกจุดหนึ่งนะก็อาจจะเป็นจุดอันซีนได้นะทำให้เราเห็นความแปลกของธรรมชาติที่มันรังสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวมันเองนะคะก็ถือว่าทางจิสดาเองเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศที่เอาไว้ตรวจสอบไม่ใช่สำรวจสิ่งปลูกสร้างหรือว่าป่าไม้เท่านั้นนะแต่ว่าแบบนี้เขาก็ตรวจสอบได้นะคะก็ทำให้เห็นว่าดวงตาเมืองไทยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยนะคะนี่ก็เก็บมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้เป็นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีใครไปสังเกตแล้วก็ไม่เคยพบเจอนะแต่ปรากฏว่าพอมีการบินโดรนขึ้นไปแล้วมันไปเห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้แล้วมันเหมือนในต่างประเทศที่เขาเกิดขึ้นโอ้ก็มีการตีความไปต่างๆนานานะคะปรากฏว่าตรงนี้ก็นี่แหละทางเทคโนโลยีก็สามารถช่วยไขข้อข้องใจแล้วก็ทำให้เรากระจ่างขึ้นได้นะคะสำหรับตัว The Eye of Thailand ตรงนี้นะคะระหว่างนี้นะช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเขามาอัปเดตในเรื่องของการเดินทางการจราจรนะอุบัติเหตุต่างๆเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาอีกไหมในช่วงดึกๆคืนนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรับแจ้งของเหตุมานะคะแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวดูก่อนสำหรับเรื่องการเดินทางช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมนะคะเพื่อนสมาชิกยังไม่ได้แจ้งนะคะเพิ่มเติมมานะแต่ว่าไปดูจากในระบบกล้องวง

0: จรปิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลานี้เนี่ยเรื่องของปริมาณรถในแต่ละพื้นที่เนี่ยท้ายแถวหดสั้นลงหมดแล้วนะคะแต่ละจุดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายแถวยาวยาวยาวตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะดูเท่าที่ดูทั้งหมดเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะคะอาจจะมีบางจุดบางช่วงที่รถนะคะติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะตรงบริเวณทางแยกตรงเพลินจิตแยกเพลินจิตตรงนี้นะคะก็ติดแค่ตรงหน้าแยกสัญญาณไฟแค่นั้นเองปริมาณรถไม่ได้หนาแน่นแล้วนะคะณค่ำคืนนี้นะมีจุดไหนอีกล่ะที่อาจจะมีรถเยอะเส้นเยาวราชเดี๋ยวไปส่องเยาวราชกันดีกว่าธรรมดาเยาวราชในกลางคืนเนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นเส้นทางสายสตรีทฟู้ดนะคะหลายคนก็อยากไปนะไปชิมอาหารอร่อยหลายร้านเลยจำชื่อร้านไม่ได้แหละเคยไปรับประทานอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เรื่องของปริมาณรถก็ยังคงมีนะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่ในพื้นที่เยาวราชอยู่เหมือนกันนะเยาวราชยังมีอยู่นะคะมีท้ายยาวอยู่เหมือนกันนะตรงบริเวณแถวแถวชัยนาทาวตรงนั้นนะคะรถยังเยอะอยู่ค่ะรถยังเยอะอยู่เนี่ยก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงดึกคืนนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลัง 23:00 นมาเดินทางกันต่อค่ะ
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 23นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงสุดท้ายอยู่กับดิฉันธานุตราตรงนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะค่ำคืนนี้ค่ะจสร้อยเองก็ได้รายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หนึ่งเรื่องก่อนหน้านี้ที่เราได้รายงานกันไปเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงถนนสุวรรณภูมิ3นะคะฝั่งตรงข้ามกับห้างเซ็นทรัลวิลเลจที่บางฉลงนะคะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตอนประมาณสักเกือบ2ทุ่มนะที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะก็ส่งผลให้คนขับรถกระบะนะคะที่ชนกับรถบัสที่จอดอยู่เนี่ยคนขับรถกระบะเสียชีวิตนะคะทราบชื่อแล้วชื่อคุณธีรวีนะคะอายุ34ปีคนขับรถกระบะเสียชีวิตแล้วก็เขาเนี่ยติดอยู่ในซากรถใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของทางมูลที่ร่วมกตัญญูก็ได้ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมานะคะส่วนคนขับรถบัสนะคะชื่อสุรเชษฐ์อันนี้เนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยไปส่งพนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาจอดรถตรงบริเวณนี้แหละนะคะไปปัสสาวะแล้วก็กำลังจะขึ้นรถเพื่อไปรับพนักงานรอบที่ทำโอทีในช่วง2ทุ่มปรากฏว่าช่วงที่กำลังแต่งตัวเนี่ยได้ยินเสียงชนดังสนั่นเลยจากทางด้านท้ายแล้วก็พบว่ามีรถกระบะเนี่ยพุ่งชนรถนะคะชนที่ท้ายรถบัสนะคะก็มีคนเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่าทางด้านนายวิโชตใบพัดแก้วผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะบอกว่าขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากร้านสะดวกซื้อเห็นรถกระบะสีชมพูคันนี้พุ่งนะชนท้ายรถบัสต่อหน้าต่อตาเลยเขาก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็พอไปดูเนี่ยเห็นว่าคนขับเนี่ยติดอยู่ด้านในไม่ขยับนะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลแวดล้อมที่ได้มีการเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าระหว่างที่มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองที่ไปให้การช่วยเหลือเนี่ยพบว่าแท็บเล็ตที่อยู่ในรถของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังคงเปิดเป็นไลฟ์สดนะคะมีไลฟ์สดอยู่นะผ่านแอปTikTok นะคะแล้วก็มีผู้ชมที่อยู่ในห้องไลฟ์นั้นด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานนะคะสอบถามผู้ที่อยู่ในห้องนั้นแหละว่าใครพอจะทราบข้อมูลนะเรื่องของญาติของเจ้าของช่องนี้นะคะก็มีการติดต่อสอบถามก่อนที่จะสามารถติดต่อภรรยาของผู้เสียชีวิตได้นะคะก็ทางภรรยาของผู้เสียชีวิตก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเพิ่งไปรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็แยกย้ายกันเพราะว่าสามีเนี่ยจะต้องเดินทางไปรับงานส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยยังมีการวิดีโอคอลพูดคุยกันปกติก่อนเกิดเหตุนะคะหลังจากนั้นก็ได้รับแจ้งจากผู้ที่อยู่ในไลฟ์นะคะในไลฟ์มาบอกว่าสามีเนี่ยประสบอุบัติเหตุตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทางสภ.บางแก้วเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อไปด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะเสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุบนถนนสุวรรณภูมิสาย3ค่ะที่บางพลีสมุทรปราการค่ะเห็นภาพจากตัวรถที่เสียหายในช่วงหัวค่ำที่เราได้ให้คุณผู้ฟังได้ดูนะมันก็ค่อนข้างจะดูน่ากลัวอยู่ทีเดียวนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะพอพูดถึงช่วงค่ำเมื่อช่วงค่ำคุณรัตนาพรได้พูดถึงเคสกรณีที่รับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็เกิดอาการนะคะมีอาการทั้งหมด13-14รายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่ฉันไปอ่านข้อมูลมามันก็มีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันแบบนี้คล้ายๆกันอีกนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่โรงเรียนค่ะนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ยโสธรโดยความคืบหน้าตรงนี้นะคะจากเหตุที่โรงเรียนเทศบาล3นะคะที่อำเภอเมืองยโสธรเนี่ยมีนักเรียนล้มป่วยด้วยอาการปวดท้องรุนแรงมีอาเจียนมีถ่ายเหลวทั้งหมดเนี่ย147คนโดยในจำนวนนี้เนี่ยมี7รายนะคะที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลยโสธรอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งทางผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเองนายชันชัยสอนศรีวิชัยค่ะพร้อม กับคณะหัวหน้าส่วนราชการก็มีการลงพื้นที่ติดตามทันทีแล้วก็มีการสั่งการมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมนะคะเพื่อจำกัดวงการวงเพื่อจำกัดวงในเรื่องของการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุดค่ะโดยให้ทางทีมระบาดวิทยานะคะไปตรวจสอบสวนโรคทุกคนอย่างละเอียดแล้วก็มีการค้นหาต้นต่อนะคะในเรื่องของการระบาดครั้งนี้พร้อมกับเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสอาหารวัตถุดิบการประกอบอาหารน้ำดื่มเบื้องต้นเนี่ยได้มีการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยส่งตรวจด้วยนะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนรอนะคะรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษค่ะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ12 13ทางโรงเรียนก็จะปิดนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็โรงเรียนได้มีการทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อในอาคารเรียนห้องเรียนโรงอาหารห้องน้ำแล้วก็พื้นที่ส่วนรวมทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลยโสธรเองเขาก็ได้มีการแจ้งความคืบหน้านะคะว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่ประมาณ15คนนะคะก็เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของอาหารเป็นพิษส่วนจะมีการติดเชื้อด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยต้องรอผลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กที่รักษาตัวเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเขาบอกว่าแค่มีไข้สูงจากภาวะขาดน้ำแล้วก็อาเจียนถ่ายเหลวก็ยังต้องให้น้ำเกลือแล้วก็ยาฆ่าเชื้อค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณอัครินทร์กันก่อนนะเห็นบอกว่ากระเป๋าสตางค์หายนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะกระเป๋าหายตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะ
1: ประมาณ3:10ครับวันนี
0: ้อืมค่ะหายที่ไหนคะ
1: หายซอยกระชัย76แยก1-1หน้าตู้กสิกรครับหน้าตู้ ATM กสิกร
0: หน้าตู้ ATM กสิกรนะคะคือเราไปกด ATM แล้วกระเป๋าตังวางไว้เหรอหรือยังไงคะคุณอัคริน
1: เอาจะเอาเงินไปฝากเข้านี่แหละฮะแล้วก็น่าจะชั่วโมงที่จังหวะเราต้องหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR เพื่อที่จะฝากนี่แหละ
0: ค่ะ
1: มันน่าจะไหลออกมาพร้อมกับตอนที่เราเอามือล้วงโทรศัพท์ออกมาครับ
0: ค่ะแล้วก็คือยังไม่ทันได้ฝากเงินถูกต้องไหมคะ
1: ฝากไปฮะฝากเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทันมองบริเวณรอบๆนะว่าของเราตกหรือเปล่าแล้วก
0: ็
1: รีบขึ้นรถกลับบ้านเลย
0: ค่ะก็คือ
1: กลับไปดูอีกทีไม่มีนะฮะ
0: เอาหมายถึงว่าเรากลับไปที่ตู้ ATM ตู้นั้นอีก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เจอแล้วแต่คิดว่าจะหล่นตรงบริเวณนั้นเหรอฮะ
1: น่าจะบริเวณนั้นแหละครับเพราะว่าไม่ได้ไปที่ไหนเลยแล้วก็ขับรถไปไม่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค
0: ์ขับรถจากบ้านไปเพื่อที่จะไปฝากเงินนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะตู้ ATM นี้อยู่ตรงจุดไหนนะคะขอรายละเอียดอีกทีนึง
1: ตรงแยก1-1ซอยกระจายจะไปตกนะ
0: แยก1-1ซอยเอกชัยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เอกชัยเท่าไหร่นะคะ
1: กรุงเทพ76
0: เมื่อช่วง3:00ที่ผ่านมานะตอนนี้ไปแจ้งความหรือยังคุณอัครินทร
1: ์แจ้งความเรียบร้อยแล้วครับ
0: เ
1: ดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะมาไล่ดูกล้องอีกที
0: ไล่ดูกล้องอีกทีแต่เราขับรถกลับไปตรงตู้ก็ไม่เจอแล้วตรงแถวซอยเอกชัย76ไม่เห็นแล้วค่ะ
1: ค
0: แล้วในกระเป๋ามีสตางค์มีบัตรมีอะไรเยอะแยะขนาดไหน
1: บ
0: ั
1: ตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็เงินจำนวนหนึ่ง
0: ครับค่ะบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็เงินอีกจำนวนหนึ่งนะคะไปแจ้งความไว้ที่สนอะไรคะอันนี
1: ้สนบางขุนเทียนครับ
0: สนบางขุนเทียนนะแล้วตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้คือจะไปขอดูกล้องได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างดึกแล้วครับไปรบกวนบ้านบริเวณนั้น
0: แต่ว่าเราเห็นในละแวกนั้นเนี่ยบ้านเรือนประชาชนมีกล้องหน้าม
1: ีครับ
0: ตรงหน้าตู้ก็มีกล้อง
1: ครับตรงฝั่งตรงข้ามก็มีกล้องครับ
0: แล้วระยะเวลาหลังจากที่พอรู้ตัวเนี่ยกลับมาแล้วก็กลับไปอีกมันนานไหมคะ
1: ก็จะ
0: ถึงชั่วโมงไหม
1: ไม่ถึง10 นาที
0: ฮะโอ้โหรอ10 นาทีเองเหรอ
1: 10 นาทีครับ
0: หมายถึงว่าเราพอเราฝาก
1: เนี่ยจะเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่ออกมาก็ไม่มีคน
0: ครับค่ะแสดงว่าจุดนั้นจริงๆคนไม่พลุกพล่านใช่ไหมปกติ
1: ใช่ครับ
0: ไม่10นาทีเองนะหลังจากที่รู้ตัวก็กลับมาก็ไม่เจอแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้ อันนี้แจ้งสน.บางขุนเทียนไว้แล้วพรุ่งนี้ไปดูขอดูกล้องจากตรงบริเวณนั้นโดยรอบนะคะ
1: ครับก็ไล่กล้องดูตามบริเวณตามซอยตามอะไร
0: สำคัญตรงที่มันมีบัตรต่างๆอยู่ในกระเป๋าด้วยในสิแล้วก็มีเงินเป็นเงินสดอีกจำนวนหนึ่งนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราก็ฝากไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งนะ
1: ใช่คร
0: ับ ได้อันนี้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันอีกนะคะคุณอัครินทร์นะขอให้หากระเป๋าสตางค์เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกล้องน่าจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ เผื่อใครเก็บกระเป๋าของคุณอัครินทร์ไว้นะคะช่วยหน่อยนะช่วยเอาไปคืนด้วยเพราะว่ามีทั้งบัตรนะคะที่สำคัญนะคะแล้วก็มีเงินอีกนะคะตอนนี้จุดที่ทางคุณอัครินทร์เนี่ยเขาไปใช้บริการก็คือเป็นตู้ ATM นะคะของธนาคารกสิกรไทยในซอยเอกชัย76แยก 1-1 นะคะแต่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะหลังจากที่รู้ตัวนะคะแล้วก็กลับไปก็ไม่เจอและหายไปแล้วนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีดำนะเป็นกระเป๋าผู้ชายสีดำนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมฝากด้วยใครพบเจอยังไงหรือว่าเอาไปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกับทางจสร้อยก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เจ้าของเองก็เป็นกังวลใจแล้วก็ตามหาอยู่นะคะสำหรับกระเป๋าสตางค์ของเขานะแจ้งความแล้วด้วยนะคะแจ้งความเรียบร้อยแล้วเป็นกำลังใจให้คุณอัครินทร์หาเจอเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าพรุ่งนี้เรามาเล่าต่ออันนี้ทิ้งท้ายไว้ในช่วงชั่วโมงนี้นะช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ3ทุ่มนะคะที่คุณอัครินทร์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ประมาณ3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาของค่ำคืนนี้ค่ะมาดูในหน้า YouTube กันหน่อยดีกว่าทักทายกันมาสวัสดีทุกท่านนะคะที่ทักทายมาช่วงนี้คุณพักเคอินสวัสดีค่ะบอกว่าแวบมานะคะดูหน้าผ่านไป10วันใช้ไทยช่วยไทย plus หมดหรือยังคะยังค่ะใช้เก่งไหมคะยังเหลือนะคะยังใช้ไม่หมดค่ะรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจดีฉันกะว่าจะใช้ให้ได้จนถึงประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนสำหรับ 1,000 บาทที่ได้รับมาในเดือนนี้จัดสรรปันส่วนจะเก็บไว้ใช้ให้ถึงสิ้นเดือนคอยดูจะทำให้ได้ยังไม่หมดค่ะคุณพักเคอินหมดหรือยังคะนะพรุ่งนี้พิธีเปิดคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกนะคะจะได้ดูไหมคะพูดถึงพิธีเปิดฟุตบอลโลกอ๋อพรุ่งนี้วันที่11เนี่ยนะความคืบหน้ามาพูดถึงเรื่องนี้พอดีเลยขอบคุณมากที่ทักมานะคะในเรื่องของบอลโลกตอนนี้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะคะระหว่างวันที่11มิถุนาจนถึง19กรกฎาคมที่จะเกิดขึ้นนะคะที่สหรัฐเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาที่เขาเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนี่ยประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายนะที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ค่ะทางบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนนะคะได้เปิดเผยว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA ในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกหนนี้ได้แล้วนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รับการยืนยันนะคะจากนายพิษนะคะพิษโพธารามิกบอกว่าผู้ที่ถือหุ้นใหญ่อันดับ1เขาเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท Jasmine นะคะก็ได้โพสต์ข้อความยืนยันผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าไทยได้ดูบอลโลกแล้วนะคะก่อนหน้านี้นี่คือเรายังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะแต่ช่วงคืนนี้นะคะเขามีการโพสต์ใน Facebook นะคะของทางคุณพิษโพธารามิกเนี่ยค่ะที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของทาง Jasmine บอกว่าไทยได้ดูบอลโลกแล้วอันนี้ตอบคำถามคุณพักเคอินได้ไหมคะน่าจะได้นะทั้งนี้ทางบริษัทจัสมินเองเขาจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะก็น่าจะได้ดูแหละถ้าอย่างนั้นนะคะคุณพักเคอินรอดูอยู่ใช่ไหมล่ะเชียร์ทีมอะไรเอ่ยนะคะ นี่คุณรพีมาเพิ่มบอกว่าล่าสุดไทยซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026แล้วเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีแถลงข่าวตอนประมาณบ่ายสามนะคะก็รอติดตามฟังแล้วกันว่ามีการถ่ายทอด นะแมตช์ไหนอะไรยังไงช่วงเวลาไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเขาก็มีอัปเดตเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกส่งกำลังใจให้ดิฉันนะคะเหมือนดิฉันจะไปออกลบใช่ไหมส่งกำลังใจให้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามกันในช่วงดึกๆคืนนี้นะดิฉันยังมีอีกหลายเรื่องราวที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะในค่ำคืนนี้วันนี้พูดแต่เรื่องข่าวในประเทศนะยังไม่ได้ไปพูดถึงฝากฝั่งต่างประเทศบ้างเลยเราไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างดีไหมคะนะดิฉันว่าดีนะไปลองฟังข่าวต่างประเทศกันบ้างว่ามันมีความคืบหน้ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะคะในช่วงระหว่างวันนี้พูดถึงเพื่อนบ้านของเราใกล้ๆเราที่ย่างกุ้งนะคะย่างกุ้งตอนนี้เขาบอกว่าเมียนมาเองเนี่ยกลับมาคึกคักอีกแล้วนะคะโดยที่ย่างย่านตลาดนะคะที่เขาเรียกว่าตลาดกลางคืนนะคะของย่านไชน่าทาวน์ของเขาเนี่ยกลับมาคึกคักหลังจากที่มันถูกปิดชั่วคราวตามมาตรการจัดระเบียบแผงลอยของเทศบาลค่ะนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านทางสื่อของทางเมียนมาค่ะในช่วงระหว่างวันนี้นะบอกว่าบรรยากาศความคึกคักของตลาดกลางคืนในย่านไชน่าทาวน์ของกรุงย่างกุ้งเนี่ยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเขามีการอัพนะภาพแล้วก็คลิปต่างๆเผยแพร่ไปทั่วเลยหลังจากที่เริ่มกลับมาเปิดเนี่ยโหเริ่มจัดเต็มด้วยขบวนสิงโตนะคะแห่สิงโตแล้วก็มังกรเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเปิดตลาดนะคะหลังจากนั้นก็เปิดตลาดปุ๊บเนี่ยเขาบอกบรรยากาศคึกคักมากคนเยอะเลยทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของความสวยงามตระการตาจัดเต็มว่าอย่างนั้นเถอะมีโคมแดงเนี่ยแขวนตามถนนของกินของขายเต็มไปหมดเขาบอกมันเป็นภาพหนึ่งที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่เวลาไปย่างกุ้งเนี่ยคนส่วนใหญ่จะแวะเวียนไปที่นี่ถือว่าเป็นความโดดเด่นของตลาดแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่สำคัญที่สร้างเศรษฐกิจให้กับย่างกุ้งนะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็ย่านค้าเก่าของชาวจีนแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอย่างที่ฉันบอกไปนะคะว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงย่างกุ้งซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาไปเที่ยวที่นี่เขาก็จะปักหมุดละค่ะว่าจะไปเที่ยวตรงจุดนี้นะเป็นศูนย์รวมร้านอาหารของข้าวของหวานของกินต่างๆเหมือนเมืองไทยแหละค่ะนะคะถ้ามากรุงเทพก็จะต้องแวะไปย่านไชน่าทาวน์เยาวราชของเราคล้ายๆกันนะคะความอลังการจะเป็นแบบเดียวกันเลยซึ่งทางคณะกรรมการเทศบาลเมืองย่างกุ้งแล้วก็มันทะเลค่ะเขาได้ออกมาตรการรณรงค์100วันจัดระเบียบการค้าขายบนถนนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาก็สั่งปิดร้านตรงนั้นหมดเลยนะร้านค้าแผงลอยหลายพันแห่งที่เปิดอยู่ตามท้องถนนเนี่ยถูกจัดระเบียบหมดเลย100วันนะคะก็มีการจัดระเบียบเขาบอกจะทำไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะก็มีการสั่งปิดตรงตลาดเนี่ยสั่งปิดไปเมื่อช่วง25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจากการรณรงค์ในครั้งนี้แหละที่เขาจะมีการจัดระเบียบนะก็ทำให้กระทบแน่นอนนะธุรกิจเศรษฐกิจของกรุงย่างกุ้งก็ซบเซาไปนะคะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหดหายไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้เทศบาลเมืองย่างกุ้งอนุญาตให้ร้านค้าในตลาดกลางคืนเนี่ยกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะเขาก็ขายของกันตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มของทุกวันบรรยากาศคึกคักคล้ายๆของไทยแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือที่ย่างกุ้งที่เมียนมาค่ะพอพูดถึงเมียนมาแล้วเราจะไม่พูดถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับเราอีกประเทศนึงได้ยังไงนะอันนี้เป็นทางฝากฝั่งของกัมพูชาบ้างมาดูกัมพูชากันดีกว่านะคะทางกัมพูชาเองเนี่ยตอนนี้โอ้เขาบอกว่าปฏิเสธรายงานของ Amnesty ค่ะที่บอกว่าเขมรเนี่ยเหลวนะคะในเรื่องของการปราบเครือข่ายศูนย์สแกมเมอร์โดยในวันนี้นะคะทางกัมพูชาเนี่ยเขามีการปฏิเสธรายงานล่าสุดขององค์การนิรโทษกรรมสากลเกี่ยวกับความพยายามของประเทศในการต่อสู้กับการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะโดยมีการระบุนะคะว่าการประเมินดังกล่าวเนี่ยไม่ถูกต้องนะกัมพูชาเขาปฏิเสธเลยเขาบอกว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ขาดบริบทเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลค่ะเนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นกลางและก็ขาดความเข้าใจถึงความเป็นจริงในพื้นที่อันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาเป็นคนกล่าวไว้นะคะซึ่งการปฏิเสธดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่องค์การนิรโทษกรรมสากลได้เผยแพร่รายงานขนาดความยาว150หน้านะคะในเรื่องการต่อสู้กับการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะของทางกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่ของกัมพูชานะคะเขาเน้นย้ำเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาเนี่ยไม่ยอมรับข้อเสนอเป็นข้อเสนอแนะที่บอกว่าทางการเนี่ยล้มเหลวในการดำเนินการกับกลุ่มช่อโกงทางออนไลน์โดยชี้ให้เห็นถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วประเทศค่ะมีการกล่าวต่อนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ยอมรับข้อกล่าวหาที่ตนเองล้มเหลวในการดำเนินการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์แล้วก็กล่าวหาเช่นนี้เนี่ยละเลยขอบเขตและความต่อเนื่องของความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ค่ะซึ่งรวมถึงปฏิบัติการของตำรวจที่ประสานงานกันการจับกุมการยึดทรัพย์สินและการทลายแหล่งอาชญากรรมในหลายจังหวัดอันนี้เจ้าหน้าที่เขาระบุนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกล่าวเสริมต่อไปอีกว่าการต่อสู้กับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากเป็นการดำเนินงานข้ามพรมแดนขององค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องค่ะก็เครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้เป็นเครือข่ายข้ามชาติปรับตัวเร็วและจงใจออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายการบอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดพวกเขาได้ทันทีหรืออย่างรอบคอบผ่านการสังเกตการนั้นไม่เป็นไปตามความเป็นจริงและบิดเบือนความซับซ้อนของปัญหาค่ะกัมพูชาก็ยังยืนยันนะคะว่าประเทศเนี่ยยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และการค้ามนุษย์ผ่านการปฏิเสธบานคันขออภัยปฏิรูปกฎหมายกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศนี่จะได้จริงหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะดิฉันเป็นความคิดเห็นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยก็ทางกัมพูชาได้มีการแสดงเจตจำนงว่าจะดำเนินการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วก็การค้ามนุษย์และยังเสริมสร้างเครื่องมือทางกฎหมายขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะก็เขามาเรียกร้องนะบอกว่าให้องค์การนิรโทษกรรมสากลเนี่ยนำเสนอการประเมินสถานการณ์ในกัมพูชาเนี่ยให้สมดุลมากขึ้นนะคะให้ถูกต้องแล้วก็มีความรับผิดชอบให้มากขึ้นในการรายงานต่อสาธารณะแทนที่จะออกคำแถลงที่เสี่ยงต่อการบิดเบือนความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่แล้วก็บั่นทอนความคืบหน้าที่ชอบทำค่ะเจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุไว้แบบนี้ฟังแล้วก็แหมยอมไม่ได้เลยนะเขาบอกว่ารู้สึกไม่ชอบใจนะคะแล้วก็ปฏิเสธการรายงานของทาง Amnesty ค่ะหรือว่าทางองค์การนิรโทษกรรมสากลอันนี้แหละนะไม่ยอมรับการรายงานที่ทางองค์การเนี่ยเขาแจกแจงออกมา150หน้านะคะว่ากัมพูชาเองล้มเหลวในเรื่องของการจัดการเอาสินะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศใกล้บ้านเรานะคะนั่นก็คือกัมพูชาค่ะไปดูกัมพูชาแล้วไปไหนต่อกันดีนะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆปลายชั่วโมงมันก็ยังมีเรื่องของสงครามที่ตอนนี้เองเนี่ยเราก็ยังติดตามกันอยู่นะคะยังติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบนะคะกับประเทศเราได้ด้วยนะคะฉะนั้นไม่ติดตามไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักกันก่อนดีกว่านะพูดยาวๆแล้วรู้สึกว่าคอแห้งนะคะเมื่อสักครู่ทางคุณรพีเนี่ยดิฉันจะคุยด้วยต่อดีไหมเนี่ยนะคุณรพีบอกว่าพี่ณัฏยาเสียงเริ่มหายหรือยังครับถามดิฉันหรือว่าคิดว่าดิฉันเป็นพี่ณัฏยาคะพี่ณัฏยาเสียงแหบๆนิดๆใช่ไหมก็พี่เขาจัดรายการค่อนข้างเยอะนะเสียงก็จะใช้พลังเสียงเยอะนิดนึงนะคะน่าจะดีขึ้นแล้วแหละยังคือเรื่องของเรื่องดิฉันไม่เจอเลยวันนี้ยังไม่เจอกันนะคะคุณพัคเคอินบอกดีค่ะคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกจะได้เชียร์ทีมเยอรมันคุณฐานุตราเชียร์ทีมไหน คะแต่คุณเสมาบอกว่าเชียร์ญี่ปุ่นนะคุณรพีบอกว่าพี่ฐานุตาเชียร์ทีมไหนครับอันนี้เป็นความลับยังไม่บอกนะเก็บไว้ก่อนอุบไว้ลองทายซิดิฉันเชียร์ทีมไหนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งเกมกีฬาที่ทุกคนบนโลกใบนี้ให้ความสนใจนะแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของบอลโลกนะคะเริ่มโปรแกรมตั้งแต่วันที่11มิถุนายาวไปจนถึง19กรกฎาคมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะติดตามกันเพิ่มเติมค่ำนี้นะในช่วงตอนดึกเนี่ยสื่อหลายสำนักก็มีการโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมนะตั้งแต่4ทุ่มมาก็บอกว่าสิ้นสุดการรอคอยไทยคว้าสิทธิ์นะยิงสดฟุตบอลโลกนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวทางบริษัทJasmine International ก็บรรลุข้อตกลงกับทางฟีฟ่าแล้วนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดฟุตบอลโลกให้ประชาชนคนไทยดูแต่ทีเนี้ยในส่วนของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแถลงพรุ่งนี้นะตอนบ่ายสามนะก็อดใจรออีกนิดนึงนะอดใจรออีกนิดนึงยังไงได้ดูแน่นอนนะคะก่อนหน้านี้ที่แบบโอ้โหมันเป็นมหากาพย์ค่อนข้างยาวกันเลยทีเดียวนะได้ดูแน่นะพักกันก่อนดีกว่าพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: าศดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ไปนั่งอ่านคอมเมนต์ใน YouTube นะมีทายมาด้วยว่าเชียร์ทีมไหนอะไรยังไงนะอ่ะเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับสายนี้ก่อนดีกว่าเห็นบอกว่ามีรถไฟไหม้นะคะคุณต่อสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะรถไฟไหม้ตรงไหนยังไงคะเนี่ย
1: ตรงเลยต่างระดับล่องก้ามาก่อนขึ้นสุวรรณภูมิครับผมมอเตอร์เวย์สายเจ็ดขาออกนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นรถพ่วง18ล้อครับผมไฟไหม้อยู่ครับผมจอดอยู่ด้านซ้ายสุดเลยครับผม
0: อืม18ล้อไฟไหม้ไหม้จากตรงไหนคะส่วนไหนส่วนหัวส่วน
1: ตรงส่วนหัวครับผมนะแถวช่วงเครื่องยนต์นะครับผม
0: อืม18ล้อนะคะแล้วเห็นมันไหม้เยอะไหมคะคุณต่อ
1: ก็กำลังลุกเลยครับผมเมื่อกี้ผมขับผ่านมาอยู่ตอนที่ผมขึ้นสุวรรณภูมิมาแล้วครับผม
0: ค่ะอ๋อไปทางสุวรรณภูมิแล้วเห็นก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่รถเราผ่านพอดีแล้วว่าเห็นไฟมันติดอยู่ช่วงหัวรถของ
1: ใช่ใช่ใช่ไฟกำลังลามเลยครับผมกำลังลุกไหม้เลยครับผม
0: ค่ะแล้วเห็นเจ้าหน้าที่รถคันอื่นไหม
1: เจ้าของรถอยู่เจ้าของรถยังหาน้ำมาดับอยู่ครับผมอยู่ใกล้ๆรถนี่แหละครับผมแต่ยังไม่มีใครไปช่วยนะฮะ
0: เห็นคนอยู่ข้างนอกรถแล้วตอนนั้นเห็นอยู่ใกล้ๆรถได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้จุดนี้รถเยอะไหมคะตอนที่คุณตอบ
1: ไม่เยอะครับผมรถคล่องตัวได้สบายเลยครับผม
0: ค่ะนะได้ค่ะในพื้นที่ไม่มีเรื่องของฝนอะไรด้วยใช่ไหมคะ
1: ยังไม่มีครับผมไม่มีครับผมแห้งสนิทครับผมถนนตอนนี้
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ต่อให้นะคะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณต่อ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มอเตอร์เวย์สาย7นะคะในฝั่งขาออกที่คุณต่อผ่านไปพอดีแล้วเห็นว่าก่อนถึงต่างระดับเข้าทางสนามบินสุวรรณภูมิเล็กน้อยเนี่ยมี18ล้อนะจอดอยู่แล้วไฟมันลุกไหม้ส่วนบริเวณตรงส่วนหัวนะคะประสานเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่นะประสานมอเตอร์เวย์ให้นะสำหรับตรงนี้เขาบอกว่าเห็นคนขับน่าจะเป็นคนขับนะลงมาเหมือนหาน้ำเพื่อจะดับนะไฟไหม้ส่วนตรงบริเวณหัวนะคะแล้วตรงนี้เส้นทางตอนนี้เนี่ยคือรถเนี่ยไม่เยอะนะใช้ได้ด้วยนะคะคุณต่อบอกว่าขับผ่านปกติคล่องตัวดีนะคะขอบคุณข้อมูลมากนะก็เป็นช่วงก่อนถึงต่างระดับเข้าสนามส่วนสนามบินสุวรรณภูมิเล็กน้อยนะคะระวังด้วยละกันรถอยู่ทางช่องทางด้านซ้ายนะคะจอดอยู่ช่องทางด้านซ้ายขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางคุณต่อนะคะส่วนอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งเมื่อสักครู่นี้เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวัดบางหญ้าแพรกค่ะทางอาสามูลที่ร่วมกตัญญูจุดปู่เจ้าเนี่ยได้ให้ข้อมูลไว้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นเหตุของรถแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะเฉี่ยวชนกันมีคนเจ็บด้วยนะเป็นผู้ชาย1รายค่ะก็ได้มีการปฐมพยาบาลนะแล้วก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าต่อไปนะอันนี้เหตุเกิดในพื้นที่ของสภ.สำโรงใต้นะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรภายในซอยวัดบางหญ้าแพรกตอนนี้ไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหายังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่อาสามูลที่ร่วมกตัญญูจุดปู่เจ้าได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเอามาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันในช่วงดึกๆคืนนี้ด้วยนะอ่ะมาต่อกันนะคะเมื่อสักครู่เล่าเรื่องข้อมูลข่าวคราวกันไปแล้วก็พูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกไปนะคะเรื่องเชียร์ทีมไหนแต่ว่าเชียร์ทีมไหนก็ได้แต่อย่าลืมดูพิธีเปิดนะเขามีพิธีเปิดทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะคะที่เม็กซิโกนะ1ที่ใช่ไหมคะแคนาดานะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งพิธีเปิดเนี่ยก็วันแรกเลยวันพฤหัสที่11มิถุนายนที่สนามเอสตาดิโอเอสเตกานะคะอสเตกาในคืนวันที่11ช่วงเวลาถ้าตามเวลาไทยนะก็คือช่วง 5:30 นะคะ 5:30 อันนี้ก็คู่เปิดสนามก็จะเป็นเม็กซิโกพบกับแอฟริกาใต้ค่ะพิธีเปิดที่แคนาดานะคะจะมีวันศุกร์ที่12มิถุนายนที่สนาม MBO Field นะคะที่เมืองโทรอนโตนะคะช่วงวันที่12มิถุนายนก็จะตรงกับประเทศไทยก็คือเป็นช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะคะตามเวลาไทยนะอันนี้ก็คู่ที่จะแข่งขันกันก็คือเป็นแคนาดาพบกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนานะคะและอีกที่หนึ่งดิฉันว่าคนเนี่ยคนไทยเนี่ยรอที่นี่แหละนะคะพิธีเปิด ที่สหรัฐอเมริกาในวันศุกร์ที่12มิถุนายนสนามโซฟาสเตเดียมนะคะนครลอสแองเจลิสนะคะตามเวลาของประเทศไทยของเขาวันศุกร์ที่12ใช่ไหมประเทศไทยก็คือช่วง6โมงเช้านะ6โมงครึ่งนะคะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ลิซ่าน้องลิซ่าของเรานะคะศิลปินไฮไลท์ที่จะมาร่วมพิธีเปิดนะคะแล้วก็คู่ที่จะแข่งขันก็คือสหรัฐอเมริกาพบกับปารากวัยค่ะอันนี้ก็ติดตามชมได้นะในเรื่องของถ่ายทอดสดพิธีเปิดต่างๆเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมอะไรจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันหรือว่าคุณผู้ฟังทราบแล้วก็อัปเดตให้ดิฉันก็ได้นะไม่พลาดไม่พลาดอยากดูน้องลิซ่าของเรานะศิลปินไทยโด่งดังไประดับโลกนะคะมาต่อกันในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมอีกถึงเรื่องสำหรับเรื่องของข่าวต่างประเทศที่เรายังคงติดตามอยู่ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เองเนี่ยนะคะวันที่10มิถุนายนปากีสถานเนี่ยได้เริ่มโจมตีทางอากาศอีกครั้งหนึ่งกับอัฟกานิสถานค่ะซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ค่ะโดยนักข่าวของ AFP นะคะได้เห็นเหตุการณ์บอกว่าบ้านเนี่ยถูกทำลายราบคาบเลยในจังหวัดคอสทางตะวันออกเฉียงกับอัฟกานิสถานค่ะซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ค่ะโดยนักข่าวของ AFP นะคะได้เห็นเหตุการณ์

โดยอิสลามาบัดกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ก่อการร้ายล่าสุดในปากีสถานและสังหารกลุ่มติดอาวุธ26คนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มตอลิบันในปากีสถานค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของปากีสถานนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าการโจมตีที่แม่นยำแล้วก็วางแผนมาเป็นอย่างดีมุ่งเป้าไปที่ตรงที่ซ่อนแล้วก็ที่หลบภัยของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้ความเห็นเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนค่ะเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรายหนึ่งก็ได้มีการเปิดเผยกับสำนักข่าว AFP โดยไม่ประสงค์ออกนามว่าการโจมตีในเขตสเปราจังหวัดคอสนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต9รายแล้วก็บาดเจ็บอีก10รายรวมถึงเด็กๆด้วยชาวบ้านนะคะชาวบ้านเองเนี่ยเขาได้รับการยืนยันนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็การโจมตีเกิดขึ้นหลังเวลาเที่ยงคืนไม่นานนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะค่ะหัวหน้าฝ่ายข้อมูลของปากีสถานกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมาย4แห่งรวมถึงค่ายฝึกอบรมคลังกระสุนแล้วก็ที่ซ่อนตัวที่เชื่อมโยงกับผู้บัญชาการกลุ่ม TTP 2คนค่ะก็อันนี้นะคะในการรายงานของสหประชาชาติที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วนะระบุว่าพลเรือนชาวอัฟกานิสถานอย่างน้อย372คนเสียชีวิตแล้วก อีก397คนได้รับบาดเจ็บจากความขัดแย้งดังกล่าวในช่วง3เดือนแรกของปีค่ะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถานเนี่ยตึงเครียดมาตั้งแต่กลุ่มตาลิบันเนี่ยเข้ายึดอำนาจในกรุงคาบูเป็นครั้งที่2ในปี2021นะคะก็อันนี้ก็มีการสู้รบกันเรื่อยมาจนล่าสุดเนี่ยค่ะพื้นที่พรมแดนระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคงยังปิดนะคะปิดอยู่เป็นส่วนใหญ่นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วก็ส่งผลให้การค้าทวิภาคีเนี่ยหยุดชะงักลงไปรวมไปถึงเหตุการณ์ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งในวันนี้นะคะนั่นก็คือการโจมตีนะคะจากปากีสถานนะคะโจมตีอัฟกานิสถานอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันนี้ค่ะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์เรื่องของการสู้รบนะจะไม่พูดถึงทางสหรัฐนิดนึงก็คงไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราติดตามข่าวกันไปว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเนี่ยต่างกล่าวถ้อยคำข่มขู่อีกฝ่ายว่าอาจจะยกระดับการตอบโต้หลังจากมีการโจมตีระลอกล่าสุดนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยทรัมป์เองก็ได้มีการโพสต์ข้อความบน Truth Social ของเขาว่ากองทัพอิหร่านเนี่ยอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวายทั้งกองทัพแล้วก็กองทัพอากาศแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะคะทั้งกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศแทบจะไม่มีอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าอิหร่านเนี่ยใช้เวลานานเกินไปในการเจรจาข้อตกลงและตอนนี้จะต้องชดใช้เขากล่าวว่าอิหร่านเนี่ยพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงและเอาแต่พูดแต่ไม่ลงมือทำอันนี้ทรัมป์เขากล่าวไว้นะคะโพสต์ข้อความนี้ไว้โดยคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ค่ะนะคะแตกต่างจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เขาบอกกับนักข่าวสหรัฐแล้วก็อิหร่านว่ากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของการเจรจาที่จะได้ข้อตกลงที่ดีมากๆเป็นธรรมดาของทรัมป์นะคะที่กล่าวกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะทั้งนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐได้โจมตีระบบป้องกันประเทศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและสถานีเรดาร์ของอิหร่านที่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะเพื่อตอบโต้การยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐขณะลาดตระเวนอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสนะคะจากนั้นเนี่ยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ค่ะก็มีการโจมตีเป้าหมาย21แห่งในฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคนี้รวมถึงอีก1แห่งในบาเรนแล้วก็จอร์แดนขณะที่กองทัพคูเวตได้รายงานการสกัดกั้นการโจมตีค่ะนายอับบาสอารักชีนะคะรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่ปล่อยให้การโจมตีหรือว่าภัยคุกคามใดๆผ่านไปได้โดยไม่โต้ตอบนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ยังแสดงความเห็นนะคะว่าสหรัฐเนี่ยทำลายกระบวนการทางการทูตด้วยข้อความที่ขัดแย้งกันมีการเปลี่ยนแปลงท่าทีและข้อเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าและที่เลวร้ายที่สุดคือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทำให้อิหร่านจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ใหม่พร้อมเสริมว่ากระบวนการทางการทูตใดๆก็ต้องอาศัยเสถียรภาพในระดับหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นล่าสุดนะที่เกิดขึ้นกับประเทศอิหร่านแล้วก็

0: สหรัฐอเมริกานะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณช่องทางการสื่อสารผ่านทาง YouTube ของเราด้วยที่ได้พูดคุยกันเพิ่มเติมไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของอุบัติเหตุประจำวันกันดีกว่าก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านไปนะช่วงระหว่างวันนะคะอุบัติเหตุประจำวันที่10มิถุนายน2569ค่ะ
1: Update Extend 24 hours
0: สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้และทางจสร้อยได้รับแจ้งนะคะมีทั้งหมด42รายด้วยกันค่ะมีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย1รายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณคุณพัคเคอินด้วยนะบอกว่าตอนนี้ยังเหลืออีกหลายวันนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus นะไม่ต้องรีบใช้ยังมีระยะเวลาในการใช้อีกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้วันนี้ก็ทยอยใช้ได้ต่อเนื่องวันหนึ่งเราใช้ได้ไม่เกิน200นะคะตามที่เขาให้ไว้นะก็รวมกับเงินของเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะค่ำคืนนี้สวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำเนี่ยเราปอกกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟขึ้นมาทำมาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนาะของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช
3: ่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

ในช่วงวันที่10ถึง11มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนส่วนในช่วงวันที่12ถึง16มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือในช่วงวันที่10 11และ14 15มิถุนายน69ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่10 11มิถุนายน69ส่วนในด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงวันที่13ถึง15มิถุนายน69ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

0: าพที่เห็นนี้คือบรรยากาศยามดึกของคืนวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2549บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและหลังจากนี้อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อถึงรุ่งเช้าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยคนไทยหลายแสนคนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีเวลาเช้าของวันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชณพระพราพิธีพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งชุมสายทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชครูวามเทพมุนีอ่านประกาศบวงสรวงทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะทรงหลักทักษิโณทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายพระพรชัยมงคลคถาพิเศษถวายอดิเรกถวายพระพรลาเมื่อเสร็จการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าแทนสมาชิกรัฐสภาและแทนข้าราชการตุลาการตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสตอบท่ามกลางมหาสมาคม
1: ประการแรกคือการที่ทุกคนคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันประการที่สองคือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและกับประเทศชาติประการที่สามคือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกันประการที่สี่คือการที่ต่างคนต่างพยายามตามความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผล
0: กระแสพระราชดำรัสในวันนั้นคือหลักธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานให้คนไทยทุกคนได้น้อมนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของตนเองและแผ่นดินนาทีนี้คือภาพแห่งความปลื้มปิติในหัวใจไทยทุกดวงที่ร้อยรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นภาพที่ประทับในดวงใจชาวไทยชั่วกาลนาน

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีวันที่3ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2549การพระราชพิธีในวันนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่69รูปเมื่อทรงหลังทักษิโณทกและประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์จากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบ99รูปทรงศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรชัยมงคลคถาพิเศษถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยดารักษานพประดนมหาเสวตฉัตรราชกกุฏภัณฑ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชฉลองสิริราชสมบัติเมื่อเวียนเทียนครบ3รอบแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชครูวามเทพมุนีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์แทนสงฆ์มุรธาพิเศษน้ำเทพมนต์ซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในวันนี้ผู้แทนองค์การศาสนาพราหมณ์ฮินดูในประเทศไทยได้อัญเชิญจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ห้าสายในประเทศอินเดียและน้ำที่พรีกรรมจากแม่น้ำในประเทศห้าสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำนครนายกแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเพชรบุรีนำมาประกอบพิธีณเทวสถานโบสถ์พราหมณ์หลังจากถวายน้ำเทพมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วพระราชครูวามเทพมุนีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบสมิตรคือช่อใบไม้3ชนิดได้แก่ใบมะม่วง25ใบหมายถึงขจัดพยันตรายใบทอง32ใบหมายถึงขจัดอุปทวันตรายและใบตะขบ96ใบหมายถึงขจัดโรคันตรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับปัดพระองค์แล้วพระครูพราหมณ์นำกลับมาประกอบพิธีณเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามโบราณราชประเพณีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเป็นจักรราชกกุฏภัณฑ์พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นเสร็จการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีวันที่3

ในมหามงคลสมัยแห่งงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549พระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศได้เป็นที่ประจักษ์ว่าได้อำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไทยให้อยู่ร่วมกับสังคมโลกด้วยความร่มเย็นเป็นสุขต่อเนื่องมาในโอกาสนี้พระประมุขและพระราชวงศ์ประเทศต่างๆได้เสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในวันที่12และ13มิถุนายนในตอนบ่ายของวันที่12มิถุนายนเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตทรงรับพระประมุขและพระราชวงศ์รวม25ประเทศภาพอันงดงามเมื่อมีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทุกพระองค์ซึ่งทรงถือว่าเป็นมิตรอันสนิทนี้เป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสขอบพระทัยพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินมางานนี้ในตอนเย็นวันเดียวกันมีงานรับรองพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศในราชนาวิกสภาเพื่อทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งจัดรูปขบวนเช่นเดียวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเรือพระราชพิธีเคลื่อนขบวนจากท่าวาสุกรีตามจังหวะฝีพายและบทเหเรือก้องกังวานผ่านหน้าพระที่นั่งไปถึงวัดอรุณราชวรารามจึงสิ้นสุดขบวนเมื่อเวลาพลบค่ำพอดีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณหอประชุมกองทัพเรือวันรุ่งขึ้นวันที่13มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานถวายพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อแสดงออกถึงความปลื้มปิติในพระราชไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสขอบพระทัยในไมตรีจิตมิตรภาพของพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพระราชวงศ์ให้มั่นคงเจริญงอกงามและแน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนกราบรูไนดารุสลามในฐานะทรงมีอาวุโสการครองราชสูงสุดได้มีพระราชดำรัสในพระนามพระประมุขและผู้แทนพระองค์ทั้ง25ประเทศเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสในค่ำคืนนั้นแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันงดงามและความชื่นชมยกย่องของนานาประเทศดังที่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของพวกเราภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งมีต่อเนื่องกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายรวมทั้งภาพประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มีส่วนเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลตลอดงานเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีที่จักบันทึกไว้ชั่วกาลนานเหนืออื่นใดคือภาพสะท้อนอันแจ่มชัดว่าตลอดเวลา60ปีแห่งการครองราชคือ60ปีที่แสงแห่งราชธรรมได้ส่องสว่างเป็นมงคลแห่งแผ่นดินสืบไป

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
8: ่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสอนะคะวันนี้วันที่11มิถุนายน2569แล้วนะคะคืนนี้อยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณไวอยู่นะคะวันนี้เราก็จะเป็นวันที่11มิถุนายนแล้วนะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องการทบทวนเกณฑ์การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของพ่อแม่โดยพบปัญหาว่าพอลูกเนี่ยนำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูแล้วก็ทำให้ระบบตัดสิทธิ์พ่อแม่ออกไปทันทีนะคะอันนี้การปรับปรุงเกณฑ์ก็จะเป็นไปตามความกังวลรวมถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเขาบอกว่าคนที่ถือบัตร13ล้าน2แสนคนเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆแต่ก็ยังได้รับสิทธิ์แต่เวลาเดียวกันก็ยังมีคนที่ลำบากและเดือดร้อนอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการนี้ได้นะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาก็เลยต้องมีการตรวจสอบกันใหม่นะคะต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะคนที่เคยได้ก็ยังอยากได้อยู่บอกใครจะไม่อยากได้นะเงินนะก็ช่วยผ่อนเบาความหนักหนาสาหัสในเรื่องเศรษฐกิจลงไปได้นะคะขณะเดียวกันนะคะทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็มีการทำงานที่เรียกว่าการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงโดยสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อ มีการลงทะเบียนแล้ว 452,004 คนคงเหลือผู้ที่ต้องดำเนินการลงทะเบียนอีก 595,516 คนแล้วก็ยังมีกลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นแต่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและมีกลุ่มเปราะบางที่เขาประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่อาจจะไม่สะดวกในการที่ต้องไปลงทะเบียนต่างๆเนี่ยทางกรมการปกครองเขาก็ไปถึงบ้านเลยนะคะก็ย้ำนะมึงจะไม่มีประจำตัวประชาชนแต่ต้องเป็นคนไทยนะคะอาจจะมีเหตุหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรต่างๆนะบัตรหายแล้วก็ไม่ได้ไปลงทะเบียนใหม่อะไรก็มีนะคะอันเนี้ยก็เลยทำให้ลงทะเบียนไม่ได้ในกรมการปกครองเข้าไปจัดทำให้นะบางคนแบบตกใจ 400,000 คนเลยเลยเพราะคนไทยนะคะไม่ใช่แบบบุคคลต่างด้าวแต่ก็เผื่อไว้ในกรณีที่ว่าถ้าจะคัดค้านสิทธิ์คนนี้ไม่ใช่คนไทยแต่แอบลงได้เลยก็ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมได้นะคะเหมือนเดิมนะคะขณะเดียวกันนะคะยังมีรายงานของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีสไอที่เขามีการสืบสวนสอบสวนโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน2สายที่นครปฐมแล้วพบข้อผิดปกติก็คือมีผู้ที่ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และก็เป็นคดีต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีนายประวินหรือกำนันนกตอนนี้การสอบสวนเสร็จแล้วพนักงานสอบสวนก็นำสำนวนคดีพิเศษพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องบริษัททั้ง2แห่งเป็นผู้ต้องหากับพวกรวม70คนเลยนะคะส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตโดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องในความผิดฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมให้ขอให้หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจงใจให้ผู้นั้นร่วมดำเนินการใดๆอันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐและเรียกรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐประกอบกับประมวลกฎหมายอาญานะคะนี้ทางพนักงานของดีเอสไอเนี่ยเขาก็ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับผู้ต้องหา66คนให้กับพนักงานอัยการยกเว้นนายประวีณหรือกำนันนกที่ตอนนี้อยู่ถูกอยู่ในเรือนจำนะคะในคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางศาลอาญาแล้วก็มีผู้ต้องหาอีก3คนที่ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่ออกหมายจับแล้วก็จะติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไปสำหรับคดีกำนันนกเนี่ยนะคะคดีเนี่ยสิ้นสุดลงในศาลชั้นต้นวันที่30มกราคมปี68นะศาลอาญาพิพากษาตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในฐานะผู้ใช้จ้างวานให้ลูกน้องคนสนิทเนี่ยยิงสารวัตรแบงค์หรือพันตำรวจตรีศิวกรจนเสียชีวิตนะแล้วก็พยายามจะฆ่าพันตำรวจโทวสินได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในงานเลี้ยงที่บ้านพักที่นครปฐมเหตุเกิดในเดือนกันยายนปี2566นะคะส่วนตัวของลูกน้องคนสนิทที่ว่าเป็นคนยิงเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมตั้งแต่ในวันเกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็มีคำพิพากษาจำคุกตำรวจและพลเรือนที่อยู่ในงานเลี้ยงฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือผู้กระทำผิดและได้รับโทษจำคุกตั้งแต่1ปี4เดือนถึง2ปีเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ย DSI เขาก็รับคดีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของกำนันนกเนี่ยมาเป็นคดีพิเศษเพราะว่าพบหลักฐานการหัวประมูลในโครงการก่อสร้างของรัฐหลาย10โครงการเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของคดีกำนันนกนะหลายเรื่องเลยนะคะยังมีรายงานของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเขามีคำเตือนประชาชนและผู้ประกอบการว่าอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเพราะว่าอาจจะกลายเป็นมิจฉาชีพโดยในปี2568เนี่ยนะคะมีการนำนิติบุคคลไปทำเป็นบัญชีม้านิติบุคคลถึง549รายในจำนวนนี้พบพฤติการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะนายคุณพงษ์นายนาภกรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าการยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือการรับจ้างเป็นผู้ถือหุ้นส่วนหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการหรือผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้ดำเนินธุรกิจจริงเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงเพราะว่าบุคคลที่มีชื่อปรากฏในเอกสารทางทะเบียนอาจจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดตามกฎหมายทั้งทางอาญาทางแพ่งในฐานะผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยตรงโดยเฉพาะหากมีการนำหัวห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคลอันนี้ก็จะกลายเป็นมิจฉาชีพได้นะคะมาหลายเรื่องนะต้องระมัดระวังเวลามันเป็นลายลักษณ์อักษรนะอาจจะกลายเป็นคนผิดไปได้นะเราก็จะถูกดำเนินคดีเพราะว่าก็อย่าไปให้ใครเอาชื่อบริษัทที่เราจัดตั้งไปใช้นะคะแล้วก็ยังมีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อความตกลงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายภายในวันที่1มกราคม2570ความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานนะคะจะครอบคลุมไปถึงเขตบริหารพิเศษเมืองแห่งสติเกเลฟูของภูฏานด้วยตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่กำลังได้รับการพัฒนานะคะเขาก็จะไปเปิดตลาดสินค้าแล้วเขาก็จะยกเว้นอากรศุลกากรในสัดส่วนร้อยละ 98.8 ของรายการสินค้าทั้งหมดส่วนสินค้าที่ไทยเนี่ยเปิดตลาดให้ภูฏานนะคะก็จะมีร้อยละ 94 ของรายการสินค้าคาดว่าจะช่วยให้การส่งออกไปภูฏานเพิ่มขึ้นร้อยละ229ถึง266หรือมูลค่าประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทนะคะส่วนสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนะคะในตอนออกกลางนะคะกองทัพสหรัฐรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน MT MariveX ติดธงชาติปาลาวที่บริเวณนอกชายฝั่งโอมานเขาบอกว่าเรือลำนี้ละเมิดมาตรการปิดล้อมทางทะเลพยายามจะเดินทางไปที่ท่าเรือของอิหร่านแล้วเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ก็เป็นของบริษัทอาริฮันชิปปิ้งซึ่งถูกสหรัฐประกาศคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วทีนี้ทางกระทรวงการเดินเรือของอินเดียเขาบอกว่าในเรือลำนี้มีลูกเรือชาวอินเดีย24คนทุกคนปลอดภัยดีนะคะจะมีรายงานของทางสหราชอาณาจักรแคนาดาฝรั่งเศสแล้วก็นอร์เวย์เขาออกมาตรการคว่ำบาตรฉบับใหม่ห้ามนายเบซาเรลสมอทริสรัฐมนตรีคลังอิสราเอลรวมถึงผู้นำกลุ่มการตั้งถิ่นฐานกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเดินทางเข้าฝรั่งเศสแล้วก็ยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อกลุ่มต่างๆในอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนการเอื้ออำนวยความสะดวกการก่อเหตุรุนแรงในที่เวสต์แบงค์ด้วยประกาศฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเนี่ยต้องรับผิดสำหรับความรุนแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่หากยังคงเพิกเฉยจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงยิ่งขึ้นนะอันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเขาก็ออกแถลงการปฏิเสธบอกว่ารัฐบาลประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันชาวยิวแล้วก็เห็นว่าชาวอิสราเอลเนี่ยมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ที่เวสต์แบงค์ส่วนสำนักงานศุลกากรของจีนนะคะเปิดเผยว่ายอดการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเพราะว่าได้รับแรงหนุนหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และยานยนต์ซึ่งสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ระดับร้อยละ 14.1 ถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะมีผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าการส่งออกของจีนในสหรัฐเนี่ยก็ลดลงตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วนะคะตั้งแต่ว่าทรัมป์เนี่ยกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2แต่การส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นเนี่ยโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ยุโรปเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะ ยังมีรายงานที่ฮ่องกงด้วยนะคะทางการฮ่องกงค่ะสั่งฟ้องบุคคล7รายและบริษัทอีก2แห่งในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายสมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดซึ่งเริ่มมาจากเหตุโศกนาฏกรรมที่พักอาศัยในเขตไต่โปใกล้ชายแดนจีนวันที่26พฤศจิกายนปีที่แล้วที่มีไฟไหม้นานถึง2วันนะคะที่เป็นอาคารสูง7หลังได้ไหม้หมดเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง168คนตอนนั้นเนี่ยทางการบอกว่าสาเหตุเกิดจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปรับปรุงอาคารไม่ได้มาตรฐานทีนี้พอตำรวจเนี่ยเขาไปสอบสวนต่อก็พบความผิดเพิ่มเติมมาอีกหลายเรื่องเลยนะคะทางตำรวจและคณะกรรมการอิสระเพื่อการต่อต้านการทุจริตก็ตั้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งหมดรวม25กระทงเกี่ยวกับการฟอกเงินความพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมการหลีกเลี่ยงภาษีบุคคลทั้ง7รายที่ถูกสั่งฟ้องเนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันในโครงการปรับปรุงอาคารเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีบริษัท2แห่งที่ถูกสั่งฟ้องคือบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานแล้วก็บริษัทผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการนี้นะคะปิดท้ายที่รายงานของสปป.ลาวนะคะเขาประกาศยุทธศาสตร์ระดับชาติมุ่งเน้นการเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในฐานะกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวนะคะเผยแพร่แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี2569ถึง2583รวมถึงนโยบายครูแห่งชาติในภาคการศึกษาและการกีฬาเพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายทิศทางและลำดับความสำคัญที่ชัดเจนทั้งสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนย้ำว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาความมั่นคงของชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกแล้วก็ปรับปรุงการบริหารบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะขอบคุณคุณระพีนะคะทักทายผ่านทาง YouTube สำหรับช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
10: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมงคลเท่านั้น

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริม2ฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคลีนกยูงในป่าห้วยแข้งเป็นเวลานานครับก็พบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งน่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัว

การออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซส์ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

ปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ชาเขี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

สถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งเราก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้นเก้าร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโล
2: โล
1: โลคือทะเลรอบันรอบันคือทะลมคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นยังไงเลยทุกวันนี้ยังโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันยังนี้เวลานี้เตรียมได้ยังเลยจ้าวเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปผลเลยลองกินเลยละโยมตาได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมระเทือนอยู่ตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบุญในแกว่านู้นนั้นก็เลยก็เอาไปยกออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตเลยโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดียว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ังพายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเตียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงตอนนั้นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่อะไรเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรแล้วเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

ยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นพิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะศูนย์พันเนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: และทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทรนัยเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยๆไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าผืนนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่ในแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้นแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ช็อตปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบลักลอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใหญ่บางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้เสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามชวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

้งปลวกแบ่งได้สองชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของ

ฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบปาล์มชนิดนี้จนเป็นที่แน่ใจว่าเป็นปาล์มพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการบันทึกหรือพบเห็นณป่าแห่งอื่นใดในโลกจึงยอมรับกันว่าเขาพระแถวบนเกาะภูเก็ตเป็นถิ่นกำเนิดของปาล์มชนิดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่า

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

ป่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากนั้นฟลอราออฟไทยแลนด์ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

ลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือนอีก

ืนป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่พื้นป่า

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆอีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

อกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอารามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบ

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

กระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

ื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีกครั้ง

ู่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลา

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

พราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้นอยู่ต

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบขาวนั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูการผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: ที่จริงนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณทั่วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง 30 ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรรทก.นะฮะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่ควรจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไออากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2 มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหลืบผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1

0: แต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยนะฮะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมทคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่ๆตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยาน
1: ี่ครับเรามาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับไปเดี๋ยวนะครับผมดูก่อนมีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
4: ติ่มปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่า

ไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้

ฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

ุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

0: อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลสิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองลูกยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดของมันนะฮะเม็ดข้างในนะครับเอาไปตากแดดไปบดแล้วผสมกับน้ำร้อนในกระทานนะครับ
1: อันนี้ตับแรกนะครับเป็นสมุนไพร

โขกใบนะครับหยัดมูลแล้วก็กดเด็ดใบออกมาขยี้วิธีการสังเกตกลิ่นนะครับเอามาดมหอมกลิ่นเดือดน้ำมันสต๊อกนะครับ

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อผืนป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันเหมือนกัน

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

ราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพพื้นป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

0: หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ
1: Thank you.

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วพื้นป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกัน

สังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

ื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

ัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่

ของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทั้งศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

ค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสรรพวิชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

ด้านมหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัต

่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตะรูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตะรูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตะรูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตะรูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตะรูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตะรูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลิเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลิเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

ดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะนิเปะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: Hehehehe

หากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

ริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆเข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากิน

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้เปลี่ยนมือ

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะฮะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะฮะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบเริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะทั้งนั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดถ้าหากว่าประกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดนึงก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ับในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
10: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
9: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
10: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
12: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
13: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
14: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
12: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายปกครองปฏิบัติการพิชิตอันธพาลกวาดล้างโรงแรมเถื่อนกลางเมืองภูเก็ตและศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีส่งยาต้านพิษในระบบสปสช.ช่วยผู้ป่วยเหตุร้านก๋วยเตี๋ยวอุดรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: แมงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: อธิบดีกรมการปกครองสั่งด่วนปฏิบัติการพิชิตอันธพาลกวาดล้างโรงแรมเถื่อนกลางเมืองภูเก็ตบุกจับ3แห่งเดินหน้าทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสุจริตปราบทุจริตตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมายคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายมฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้นายวิทูลศิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลังสืบสวนขยายผลพบมีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมโดยพบ3แห่งในพื้นที่ตำบลกะรุนและตำบลทราไวอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองจึงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพบพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งพร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการตรวจสอบและปราบปรามโรงแรมเถื่อนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเพราะว่าการลักลอบประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ยังเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: จากกรณีมีประชาชนหลายรายเกิดอาการผิดปกติหลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจนต้องนำส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนนั้นนายแพทย์นพรัตน์พันธุเศษผู้อำนวยการสปสช.เขต8อุดรธานีกล่าวว่าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีได้ให้คำปรึกษาแพทย์ผู้รักษาโดยตรงทางด้านการประเมินอาการการวินิจฉัยภาวะพิษและแนวทางการใช้ยาต้านพิษพร้อมประสานส่งยาเมทิลีนบลูไปยังโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทันทีส่งผลให้ผู้ป่วยอาการรุนแรง5รายได้รับยาต้านพิษตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีซึ่งการช่วยเหลือผู้ป่วยครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่ประสานกันอย่างใกล้ชิดพร้อมชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอุดรธานีที่ระดมสรรพกำลังดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วและเหมาะสมตามมาตรฐานประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
4: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จงดูแกง เขียวหวานอร่อยไทยของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ไรหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
0: จุนขยง

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: นั่นเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อาทาชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวัน
1: ครับ
0: ที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะซึ่งกำลังติดตามจอสอร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางของทางจอสอร้อยค่ะถ้าหากว่าเป็นทางโทรศัพท์นะคะก็1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลค่ะของทาง JS100 Radio นะคะทางทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy นะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้ทางโทรศัพท์1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ในต้องย้ำจะได้พูดคุยกันนะคะหน้าใหม่กันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะวันนี้ฟ้าสว่างเร็วมากนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของอโศกเพชรนะคะเช้าวันนี้ก็จะรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเร็วเพราะว่าเมื่อตอนช่วงมาสักตี5กว่ามีอุบัติเหตุนะคะในซอยอโศกนะคะซึ่งจะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะคะเห็นเป็นอุบัติเหตุซึ่งเป็นรถ3ล้อค่ะแล้วก็เกิดพลิกตะแคงแล้วปรากฏว่าจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอยู่เลนขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงตี5กว่าๆเนี่ยจะมีรถสะสมแต่ถ้าหากว่าดูอัปเดตล่าสุดนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วค่ะเพราะว่าดูแล้วการจราจรเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนช่วงก่อน6นาฬิกาเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าในเส้นทางทางด้านของอโศกมนตรีเนี่ยการจราจรจะดูแน่นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูดีขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในช่วงของรัชดานะคะนี่ก็จะเริ่มมีรถเยอะมาตั้งแต่ช่วงของ MRT สถานีพระราม9นะคะยาวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะนะคะก็ต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของอโศกมนตรีนะคะแต่ว่าในส่วนของอโศกมนตรีที่บอกค่ะก่อนหน้านี้จะดูแน่นมากแต่ว่าตอนนี้ดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าในฝั่งขาที่จะมุ่งหน้านะคะไปทางด้านของอโศกเพชรจากอโศกสุขุมนะคะณเวลานี้ตอนนี้ดูจะรถเยอะมากกว่านะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันในเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: อีกจุดหนึ่งนะคะทางด้านของรามอินทราค่ะรับแจ้งเบื้องต้นนะคะว่ารามอินทราในฝั่งขาเข้าตรงช่วงประมาณซากซอยรามอินทราซอย10มีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเนี่ยไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแล้วเสาไฟฟ้าเนี่ยเอียงลงมานะคะเอียงลงมาอยู่ตรงช่วงที่อาจจะทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะไปถึงแล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุบอกว่าต้องใช้รถกระเช้าค้ำยันเสาไฟฟ้าเอาไว้นะคะอยู่ในระหว่างการดำเนินการคาดว่านะคะคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งเลยค่ะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับคนที่กำลังจะใช้เส้นทางทางด้านของรามินทราในฝั่งขาเข้าในช่วงเช้าวันนี้อาจจะต้องมีการเผื่อเวลานะคะในเรื่องของการเดินทางแต่ถ้าว่าดูการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้นี่ยังไปได้นะคะยังตามกันได้นะคะยาวๆเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของรามินทราในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงที่ลงมาจากทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะคะยาวๆต่อเนื่องผ่านช่วงของใต้ทางพิเศษฉลองรัฐนะคะแล้วก็ผ่านช่วงของแยกลาดประเขาต่อเนื่องยาวๆมาถึงตรงช่วงของวงเวียนบางเขนนะคะยังตามได้แล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นพหลโยธินแล้วก็แจ้งวัฒนะ ด้วยนะคะถ้าดูในเส้นทางทางด้านของพหลโยธินตั้งแต่ช่วงของสะพานใหม่นะคะในฝั่งขาเข้ายาวๆมาเลยนะคะในช่วงเวลานี้ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแต่อาจจะดูมีรถเยอะหน่อยตรงช่วงที่แยกตัดกับถนนประเสริฐมนุกิจนะคะตรงจุดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบติดขัดหยุดนิ่งนะคะอาจจะติดตามสัญญาณไฟนะคะก็เรียกว่าตอนนี้เส้นพหลโยธินยังสามารถจะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยค่ะแล้วก็รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้ก็รถเริ่มมากแล้วนะคะรถเริ่มมากแต่ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแต่ว่าฝั่งดินแดงเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยอันนี้จะเป็นฝั่งที่รถจะเริ่มมากแต่พหลโยธินราชวิถีพญาไทเนี่ยยังใช้ได้ดีอยู่ค่ะสำหรับณเวลานี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามการเรื่องของสภาพอากาศนะคะโดยเฉพาะทางด้านของภาคใต้เดี๋ยวเราไปที่คุณปวีณายุพจันทร์นะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณปวีณาคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คือตอนนี้ภาคใต้เนี่ยเริ่มจะมีน้ำท่วมขังรอการระบายและจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมแล้วเพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คงต้องเรียกต้องติดตามกันในพื้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะคุณปวีณา
2: จริงๆแล้วช่วงนี้นะคะอิทธิพลหลักก็มาจากร่องมรสุมนะคะที่พัดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือนะคะทำให้ฝนทั้งประเทศไทยเองอ่ะทางด้านประเทศไทยตอนบน
1: อ
2: ่ะค่อนข้างเยอะนะคะและทางด้านภาคใต้เองอ่ะในส่วนของด้านที่รับลมมรสุมอ่
1: ะ
2: ฝนก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะฝนที่หนักมากนะคะในช่วงของวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากแล้วก็ทางด้านตอนบนจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็จะมีทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะแต่แถวๆหนองคายบึงกาฬนะคะสกลนครนครพนมมุกดาหารในช่วงนี้ค่ะแถบๆนะคะแล้วก็ทางด้านภาคทางด้านฝั่งตะวันทางด้านภาคตะวันออกนะคะจังหวัดตราดเนี่ยก็มีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันในส่วนของภาคใต้เองอ่ะก็ต้องระวังในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งหมดเลยตั้งแต่ระนองลงมาถึงสตูลนะคะแต่ว่าจะเน้นไปทางที่ระนองกับพังงาจะมากกว่าเพื่อนเลยค่ะ
1: คืออย่างทางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ซึ่งฝนตกสะสมต่อเนื่องกันมาหลายวัน
2: ใช่ไ
1: หมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าต้องติดตามการอย่างเกาะติดเลยแต่อย่างทางภาคอีสานนี่คือมันจะมาตกเพิ่งมาตกหนักกันในช่วงนี้เหรอคะ
2: เพราะว่ามันเป็นร่องมรสุมอะค่ะ
1: เพิ่งร่องเข้ามาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะปกติภาคเหนือเองก็จะตกเยอะอยู่แล้วนะคะทางด้านตะวันตกที่รับลมมรสุมแต่มีปัจจัยมีร่องเข้ามาอีกค่ะทำให้ภาคอีสานฝนเยอะขึ้นค่ะ
1: ฝนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงภาคเหนือตอนบนๆนะคะแล้วกรุงเทพเราวันนี้มีโอกาสที่จะมีฝนในช่วงไหนยังไงคะ
2: อาจจะเป็นลักษณะของฝนบ่ายค่ำนะคะกรุงเทพวันนี้ให้ไว้ที่ 60% ของพื้นที่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะคือช่วงนี้ฝนจะมาช่วงบ่ายค่ำๆนี่นะแล้วมาจะมาค่อนข้างที่จะหนักด้วย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะทะเลนี่เรียกว่ายังคงต้องติดตามเหมือนกันคลื่นสูง
2: คลื่นลมนะคะก็จะเน้นไปทางอันดามันตอนบนค่ะที่จะประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณอื่นก็ประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
1: ค่ะซึ่งหมายความว่าถ้ามันมีฝนมันก็จะมีคลื่นซึ่งแรงมากกว่านี้
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็เกาะติดตามกันโดยเฉพาะพื้นที่ไหนซึ่งมีฝนตกสะสมมาหลายๆวันแล้วก็อยู่ที่เขาเรียกว่าที่ลาดเชิงเขาอย่างนี้ใช่ไหมที่อาจจะต้องเรียกว่าติดตามกันเกาะติดมาเป็นพิเศษ
2: ใช่ค่ะบริเวณนั้นก็เป็นพื้นที่ติดแอร์เรียค่ะก็ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะ
1: ใช่แล้วก็ทางภาคตะวันออกนี่ก็จะเป็นอีกโซนนึงนะแถวทางด้านของจันทร์ทางด้านนี้ก็จะตกกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันจันทร์ประจินตราดแถวทางด้านนี
2: ้ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็เรียกว่านี่ต้องติดตามกันเกือบทุกภาคเลยนะคุณปวีณาค่ะมีพื้นที่ไหนยังไงที่เราจะต้องแบบมีการติดตามในเรื่องของพวกพายุหรืออะไรต่างๆที่มันจะมีการก่อตัวขึ้นมีไหมคะในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะ
2: เรื่องพายุตอนนี้ยังไม่มีย
1: ังไม่มีใช่ไหมโอเค
2: ก็จะเป็นลักษณะของมรสุมและร่องมรสุมที่เกิดขึ้นมากกว่า
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครจะเดินทางไปไหนประเทศต่างๆนี้ในโซนของบ้านเราโซนทางเอเชียตอนออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็ยังเรียกว่ายังได้อยู่ใช่ไหมคะเราต้องติดตามพื้นที่ไหนยังไงไหม
2: ยังไม่มี
1: นะเอาแค่เฉพาะของในบ้านเราก่อนแล้วกันค่
2: ะ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: คะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเพราะว่าคือถ้าหากว่าดูในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฝนอย่างเมื่อวานเนี่ยทางภาคใต้นะคะที่กระบี่นี่ก็มีฝนตกหนักแล้วมีน้ำท่วมนะคะในบางพื้นที่ในพื้นที่อำเภออ่าวลึกแล้วในขณะเดียวกันทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะในส่วนของทางภาคใต้ด้วยเหมือนกันก็ติดตามกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ช่วงของฤดูฝนเนี่ยค่ะและช่วงมรสุมของทางภาคใต้แต่ภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพเราก็มีฝนด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณวันดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณวันดีใช้ถนนราชพฤกษ์เขาบอกว่ามีรถจอดเสียตรงช่วงไหนคะ
3: ราชพฤกษ์ขาเข้าจะอยู่ช่วงคลองขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ค่ะตรงสวนผักอะค่ะ
1: ค่ะ
3: ก็ท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ประมาณแถวเดอะคริสตัลค่ะตอนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้อาจจะแบบยาวกว่านั้นแล้ว
1: เป็นรถอะไรค่ะ
3: เป็นรถบรรทุกค่ะเป็นรถบรรทุกแต่ว่าไม่ใช่บรรทุกใหญ่อะค่ะเป็นบรรทุกน่าจะแบบ4ล้อ6ล้อประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะค่ะ
3: บรรทุกส่งของ
1: อ๋อแต่เขามีของมาด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
3: ก็จอดอยู่เลนซ้ายสุดค่ะตรงขาขึ้นสะพานค
1: ่ะโอ้แล้วมีเจ้าหน้าที่มีใครให้ความช่วยเหลืออะไรยังไงไหมคะคุณวันดี
3: มีคุณที่ตำรวจมาแล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเป็นข้อมูลให้คนที่ใช้เส้นทางได้ทราบคือปกติแล้วช่วงเวลานี้ยังไม่ติด
3: ก็คือคู่ขนานแล้วขึ้นสะพานข้ามยาวๆมาเลยดีกว่าค่ะจะบนตรงนั้นมาเลย
1: ยาวว่าใช้คู่ขนาน
3: แต่ว่าตรงนั้นมาก็คือโล่งค่ะไม่มีรถเลยไม่ติดเลย
1: ใช้เวลานานแค่ไหนคุณวันดีกว่าจะผ่านตรงจุดนี้มาได้
3: น่าจะประมาณ5นาทีได้ค่ะเพราะมันชะลอกันมาค่ะทุกเล
1: นซึ่งโดยปกติแล้วตรงนี้จะไม่ได้ติดไม่ชะลออย่างนี้ใช่ไหมคะในช่วงเช้า
3: แล้วก็มาติดแค่ตรงแยกบรมตรงนั้นค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้ทราบค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวันดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราก็มีคุณบัญชาคุณบัญชานี่แจ้งมาราชพฤกษ์เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะบอกว่าเลยจากซอยบางโพรมาเล็กน้อยมีสายไฟขาดแล้วก็ห้อยลงมาอยู่บนถนนขวางการจราจรในช่องทางคู่ขนานประเด็นคือรถผ่านไม่ได้เลยนะคะในช่องทางคู่ขนานของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะเลยจากซอยบางพรมไปเล็กน้อยนะคะก็คือจะช่วงระหว่างถนนพานกกาญจนามุ่งหน้าแยกถนนบรมราชชนนีนะคะเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกแล้วก็จุดที่มีสายไฟขาดห้อยลงมาบนถนนจะอยู่เลยจากซอยบางพรมไปเล็กน้อยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกให้เบี่ยงเข้าช่องทางด่วนนะคะให้เบี่ยงเข้าช่องทางด่วนเลยเพราะว่าในช่องทางคู่ขนานนะคะจะผ่านไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะฝากเป็นข้อมูลเลยสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณวิมลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวิมลอยู่ในซอยอโศกมนตรีนะคะ
4: ยังไม่ถึงอโศกมนตรีนะย้อนหลังไปหน่อยจากรัชโยธินนะลงอุโมงค์รัชโยธินข้ามแยกลาดพร้าวนะมาลงอุโมงค์สุทธิสารลงอุโมงค์ห้วยขวางใช้การได้ดีนะแล้วก็ตอนนี้จะมาติดอีกทีก็คือแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้าเข้าอโศกเพชร
1: ค
4: ่ะนะฮะรถเต็มพื้นที่เลยนะฮะ
1: ค่ะ
4: หางแถวอยู่แยกพระราม9เลย
1: ค่ะ
4: นะฮะ
1: คือตามมาแบบช้าๆใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยค่ะ
4: ครับครับ
1: ไม่ได้นิ่งหรือว่าตามหรือว่านิ่ง
4: ไม่นิ่งฮะ
1: ไม่นิ่งค่ะ
4: ช้ามาก
1: ค่ะ
4: นะฮะคงตามรอบสัญญาณไฟนะฮะ
1: ค่ะ
4: ฝากกับการใช้การได้ดีนะ
1: ค่ะ
4: แจ้งไว้เป็นข้อมูลนะ
1: อ
4: ัน
1: นี้คือยังไม่ผ่านใช่ไหม
4: ยัง
1: เลยค่ะ
4: เพิ่งอยู่ใต้ทางด่วน
1: โอ้ถามนิดนึงคุณนิมนต์เคยผ่านตรงจุดเนี้ยในช่วงเช้าไหม
4: เคยฮะ
1: ติดอย่างนี้ไหมคะ
4: วันนี้รู้สึกว่าจะติดมากกว่า
1: ติดมากกว่า
4: ปกติว่า6โมงกว่านี่ยัง
1: ไม่ขนาดนี้อืม
4: ใช่
1: ค่ะ คือเมื่อตอนช่วงตีห้ากว่ามันมีอุบัติเหตุในซอยอโศกมนตรีแต่ว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกที่รับแจ้งเนี่ยประมาณสักตีห้าห้ายี่สิบนาทีประมาณนั้นแล้วตอนนั้นอ่ะคือจะเห็นแล้วว่ารถเนี่ยชะลอแล้วก็ติดเร็วมากแล้วในซอยอโศกมนตรีเองก็จะติดแต่ตอนนี้ดูในอโศกมนตรีเนี่ยคือดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยคาดการณ์ว่าอุบัติเหตุมันน่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแต่อาจจะมีเรื่องของรถซึ่งติดสะสม
4: ใช่
1: ค่ะ
4: ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าๆนะแต่ก็ไม่เร็วมาก
1: ค่ะ
4: นะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ใต้ทางด่วน
1: ค่ะคุณนิมนต์ถ้ามันมีสาเหตุอื่นนะรบกวนช่วยแจ้งเพิ่มเติมกลับเข้ามาด้วยนะคะ
4: ได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค
4: ่
1: ะ
4: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คือนั่งดูกล้อง CCTV ของทางกทมตั้งแต่ตอนช่วงมาสักตีห้ากว่าเนี่ยเห็นเลยว่าติดตั้งแต่ในช่วงนั้นเลยค่ะคือมันเป็นผลชะลอมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปที่เราสอบถามล่าสุดไปนะคะที่ทางสน.ทองหล่อนะคะบอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาได้รับบาดเจ็บคนเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของรถสำล้อเครื่องคันที่เกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถเนี่ยไปที่สน.ทองหล่อแล้วนะคะแต่อย่างบอกมันก็มีผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรเนี่ยเปิดดูกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.เนี่ยตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนี่คือโหแบบรถเต็มอะทั้งหมดกี่ช่องจราจรเนี่ย1 2 3 4 5 5ช่องจราจรนี่คือเต็มเลยอ่ะแล้วแบบนิ่งๆนะคะนิ่งมากๆเลยนะณเวลานี้เนี่ยปกติแล้วภาพอย่างนี้มันจะต้องไม่ใช่ช่วง6:30 นแต่วันนี้นะคะติดเร็วมากนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันละกันใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของรัชดาที่จะเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีวันนี้เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเอาไว้ให้มากกว่าเดิมเลยนะคะเพราะว่าติดกันตั้งแต่ในช่วงเช้าหรือว่าถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้นะคะแล้วก็ผ่านเข้ามาผ่านช่วงแยกอโศกเพชรเข้ามาอโศกมนตรียังไงนี่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยว่าในเรื่องของการจราจรมันมีผลกระทบอย่างจากสาเหตุอื่นปัจจัยอื่นด้วยไหมนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีผลนะกับฝั่งของเพชรบุรีเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าตอนนี้เริ่มมีท้ายสะสมมาตั้งแต่ช่วงของตรงสะพานข้ามแยกคลองตันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าณเวลานี้เนี่ยมาถึงตรงจุดนี้นะคาดการได้เลยเดี๋ยวพัฒนาการฝั่งขาเข้าเองก็จะมีผลกระทบด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะติดพันยาวแล้วล่ะค่ะแล้วมันจะมีผลกับฝั่งของเส้นรามคำแหงหรือว่าพระราม9อย่างแน่นอนเผื่อเวลาไว้มากๆในเรื่องของการเดินทางกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้คือดูหนักตั้งแต่อย่างเพิ่งจะแค่6โมงกว่าๆนะคะตั้งแต่ช่วงก่อน6:30 นนี้ยังหนักขนาดนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรถจะเข้ามาเสริมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนวางแผนแล้วก็เผื่อเวลาค่ะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละเส้นทางซึ่งกำลังใช้กันอยู่ในช่วงเวลานี้คุณสนธนาบอกว่าใช้ถนนสุเหร่าคลอง1ติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะคืออยู่ช่วงของซอยสุเหร่าคลอง1ซอย12การจราจรติดนิ่ง10นาทีทั้ง2ฝั่งเมื่อวานก็มีคุณผู้ฟังแจ้งมานะคะในซอยสุเหร่าคลอง1เนี่ยเมื่อวานก็บอกว่าติดนิ่งๆมากๆเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ก็รับแจ้งนะคะคือเดี๋ยวไม่น่าใจนะว่ามันจะมีข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้แล้วหรือยังนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยตรงโซนทางด้านนี้ค่ะที่จะเป็นจุดที่เขาจะมาเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะมาหาคนงานอ่ะไปทำงานนะคะคือจะมีคนเนี่ยเขาจะมารอกันอยู่เหมือนกับเป็นตลาดนัดแล้วก็เป็นจุดนัดพบแรงงานรายวันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเลยแล้วบอกว่าคือถ้าเป็นข้อเดิมข้อมูลเดิมๆนะบอกบรรยากาศจะคึกคักกันตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะในซอยกีบหมูหรือว่าซอยสุเหร่าคลองหนึ่งแต่ว่าณปัจจุบันนะเวลานี้นะคะณปัจจุบันตอนนี้ไม่มั่นใจว่ามาจากสาเหตุนี้หรือเปล่าแต่เมื่อวานก็มีแจ้งมานะคะแล้วก็บอกว่าติดหนักมากๆเหมือนกันแล้วเนี่ยนะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณสนธนาก็แจ้งมาบอกว่า ติดอยู่ในซอยสุเหร่าคลอง1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ปกติมาละ2วันนะคะเดี๋ยวยังไงพยายามจะตรวจสอบหาสาเหตุให้หรือว่าใครที่อยู่ในเส้นทางนี้ค่ะแล้วทราบนะคะรบกวนช่วยแจ้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาให้หน่อยที่ฉันสงสัยมา2วันแล้วค่ะสำหรับในซอยสุเหร่าคลอง1เนี่ยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะใครที่อยู่โซนทางด้านนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะหรือว่าเขามีการทำถนนหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนการจราจรอะไรยังไงหรือเปล่านะคะรบกวนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของซอยสุเหร่าคลอง1นะคะหรือว่านำหน้าคุณสนธนาไปหรือว่าใครที่ปกติแล้วจะต้องผ่านนะคะในซอยนี้เป็นประจำทุกๆวันแต่ว่าตั้งข้อสังเกตนะคือถ้าหากว่าเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาเป็นจุดนัดพบรายงานมันก็น่าต้องมีการแจ้งมากันทุกๆเช้าใช่ไหมคะในช่วงที่ผ่านมาแต่เนี้ยเพิ่งมีมาใน2วันเนี้ยที่ดิฉันรับแจ้งจากรายการมาในช่วงเช้าเมื่อวานกับวันนี้แปลว่ามันต้องมีน่าจะมีสาเหตุอย่างอื่นเข้ามาด้วยไหมรบกวนค่ะรบกวนนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่ในโซนนี้รบกวนช่วยแจ้งเพิ่มเติมกลับเข้ามานะคะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่คือนอกเหนือจากในโซนของซอยสุเหร่าคลอง1แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีผลกระทบไปกับในพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะคะเนี่ยอย่างณเวลาเนี้ยเหมือนเมื่อวานเลยเนี่ยมันจะมีผลกับทางด้านของในทางด้านถนนเจริญพัฒนานะคะถนนพญาสุเรนนะคะเนี่ยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเนื่องนั้นเลยค่ะในขณะที่ถนนสุเหร่าคลอง1นี่คือเรียกว่าติดทางเส้นเลยตั้งแต่ช่วงที่ตัดกับถนนพญาสุเรนนะคะมาถึงตรงช่วงที่ตัดกับถนนเจริญพัฒนานะคะแล้วคือยังยาวต่อเนื่องเข้ามาเนี่ยพอถนนท่าไทยราชเข้ามาทางสุเหร่าคลองหนึ่งนะคะเข้ามาไม่ไกลมากก็จะเริ่มมีท้ายแถวนะคะเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องติดพันไปทั้งแถบเลยเหมือนเมื่อวานเลยค่ะไม่แตกต่างกับเมื่อวานเลยนะคะคือมันไม่ใช่ติดเฉพาะเพียงแค่ถนนสุเหร่าคลองหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่มันติดพันต่อเนื่องพญาสุเรนซอย30เองนี่ก็มีผลกระทบนะคะเพราะว่าอย่างพญาสุเรนซอย30เนี่ยจะเป็นเส้นที่สามารถจะออกถนนเจริญพัฒนานะคะแล้วอีกมุมหนึ่งก็จะมาออกฝั่งของเส้นหลักของถนนพญาสุเรนนะคะซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับตรงช่วงของถนนสุเหร่าคลอง1ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นมาจากในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเรื่องของสัญญาณไฟจราจรมันไม่น่าจะบล็อกยาวกันขนาดนี้นะคะแต่เป็นอารมณ์เดียวกันกับเมื่อวานนะคะไม่ต่างกันเลยกับเมื่อวานแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะคะใกล้เคียงกันด้วยนะคะฝากนะคะใครที่อยู่โซนทางด้านนี้มาช่วยเฉลยให้หน่อยช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโซนทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวย้ำใหม่เลขโทรศัพท์นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะคือมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วล่ะถ้าเป็นอุบัติเหตุมันจะต้องไม่เหมือนกันกับเมื่อวานแต่นี่คือมันอารมณ์เดียวกันเลยไม่ต่างกันเลยกับเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็อยู่ในโซนรัศมีเดียวกันด้วยผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะวันนั้นเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะคะหรือว่ารวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะทาง X ค่ะทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 Radio นะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยจริงๆอยากทราบมากๆตั้งแต่เมื่อวานละนะคะสำหรับกรณีของเส้นทางทางด้านของในซอยสุเหร่าคลอง1นะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณอุ้มคุณอุ้มเนี่ยบอกว่าใช้ซอยพหลโยธิน 54/2 แล้วพอเลยจากสะพานข้ามคลอง2มาเล็กน้อยค่ะมีสุนัขสีน้ำตาลนะคะคือดูแล้วน่าจะอายุประมาณสัก1ปีนอนอยู่ตรงริมเกาะกลางถนนคือนอนอยู่ในช่องทางทางด้านขวา อันตรายมากๆเห็นแล้วเป็นห่วงในเบื้องต้นนะคะฝากเพื่อนร่วมทางช่วยระมัดระวังกันก่อนนะคะช่วยระมัดระวังกันก่อนนะคะแล้วก็ย้ำนะคะกรณีของเส้นทางทางด้านของรามินทราในฝั่งขาเข้าบริเวณปากซอยรามินทราซอย10นะคะที่เป็นอุบัติเหตุรถกระบะค่ะไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแล้วเสาไฟฟ้าเนี่ยเอียงนะคะคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถกระเช้าค้ำยันเสาไฟฟ้าต้นนี้อยู่นะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่ามันมีผลนะคะในเรื่องของเสาที่มันเอียงลงมาเดี๋ยวเราจะไปที่บางเขน026อาสาของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
1: ตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
5: ก็รับแจ้งจากทางเจ้าที่การไฟฟ้าครับว่าเดี๋ยวจะต้องทำการตัดไฟแล้วก็จะทำแล้วก็จะเอารถกระเช้ามาจัดการเรื่องเสาครับต
1: ้
5: องเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง
1: ค่ะคือถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการมาค้ำเสาใช่ไหมหรือว่าค้ำอยู
5: ่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุอะเสามันเอ็นอยู่ในบริเวณของฟุตบาทครับ
1: อ๋อค่ะ
5: มันไม่เอ็นออกมาทางถนน
1: ค่ะ
5: ครับ
1: อ๋อเพราะว่าตอนแรกรับแจ้งบอกว่ามีรถกระเช้าค้ำยันอยู่ตกลงยังไม่มาใช่ไหม
5: เดี๋ยวผมขอดูในไลน์สักครู่ครับ
1: อ๋ออ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คือค่ะ
5: ในไลน์รับแจ้งว่ามีรถมาค้ำเสาเพิ่มเติมนะครับ
1: แต่ไม่มีคนเจ็บนะคะจุดนี้ค่ะ
5: ไม่มี
1: ผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะค่ะตอนนี้ก็โอเคเท่ากับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขวางถนนแต่ว่าอยู่บนฟุตบาทแล้วก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุด้วย
5: ถูกต้องคร
1: ับ ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
5: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบริเวณปากซอยรามินทราซอย10เป็นเส้นรามินทราในฝั่งขาเข้านะคะทราบเป็นข้อมูลหรือว่าใครผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุอ่ะนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
8: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
9: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
7: เราต้องทำยังไงคะหมอ
10: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
9: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
10: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
11: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของธนาคารออมสินค่ะฝากมาบอกนะคะว่าให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้ค่ะหรือว่าต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาท สำหรับวงเงินกู้นะคะตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือว่าเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ ghb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโทรไปที่ ghb contact center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่ก็ฝากมาจากทางธนาคารออมสินนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรกันสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะย้ำสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่คุณวันดีแจ้งบอกว่ากลางสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มีรถบรรทุก4ล้อจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะคะให้เบี่ยงออกไปในช่องทางคู่ขนานจะสะดวกมากกว่านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะที่เลยจากซอยบางโคลมที่มีสายไฟขาดห้อยลงมาบนถนนแล้วก็ขวางการจราจรในช่องทางคู่ขนานรถผ่านไม่ได้จะมีอัปเดตล่าสุดเดี๋ยวเราไปที่สายของร้อยตำรวจเอกโคสิทธิ์ทองเปลี่ยนรองสารวัตรจราจรสน.บางเสาธงสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
12: ฮัลโหลสวัสดีครับผม
11: ค่ะรองสารวัตรถนนราชพฤกษ์นี่เป็นพื้นที่ของทางรองสารวัตรนะคะ
12: ถูกต้องครับพื้นที่สน.บางเสาธง
11: ข้
12: ามไปช่วงถนนอินทาวาสครับ
11: อ๋อค่ะค่ะคือบอกว่ามีสายไฟขาดลงมาแล้วคือขวางถนนหมดทุกช่องจราจรในช่องทางคู่ขนานเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
12: ตอนนี้การไฟฟ้าดำเนินการประมาณ20นาทีดำเนินการแล้วครับประมาณ20นาทีแล้วไม่ขีดขวางแล้วก็การไฟฟ้าสายไฟเรียบร้อยคร
11: ับ อ๋อเป็นสายไฟฟ้าเลยใช่ไหมคะไม่ใช่สายสื่อสาร
12: ถ้ามันรวมๆอยู่ตรงสะพานลอยครับ
11: จะมีค่ะก็แบบว่าน่าจะมีอะไรไปเกี่ยวให้มันขาด
12: ลักษณะแบบนั้นนะครับ
11: ค่ะแต่ว่าตอนนี้โอเคว่าผ่านได้แล้วนะคะ
12: คร
11: ับ
12: ผม
11: ค่ะ
12: ต้องตัวประมาณ20นาทีแล้วครับไม่มีรถครับวันนี้รถน้อยมาก
11: ค่ะกำลังจะถามเลยค่ะรองสารวัตรว่าในพื้นที่ตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้าง
12: โอ้รถน้อยยังเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับปัญหาการจราจรที่ตอนนี้คล่องตัว
11: ค่ะแปลว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในพื้นที่ของทางรองสารวัตรเองเนี่ยถือว่ารถจะไม่ค่อยจะมีปัญหาใช่ไหมเรื่องของการจราจรยกเว้นถ้ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้น
12: ถูกต้องครับผมครับผมถูกต้องเลย
11: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสารวัตร
12: ค่ะ
11: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปอัปเดตเพิ่มเติมนะกรณีของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกคุณเวทินคุณเวทินแจ้งอุบัติเหตุนะคะสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรถครับ
11: ค่ะคุณเวทีนอุบัติเหตุตรงไหนของ340นะคะ
13: 340อุบัติเหตุอยู่ตรงขาเข้านะครับคุณผู้ชมรถขาเข้าอยู่ในช่องทางด่วนนะครับ
11: ค่ะ
13: เป็นอุบัติเหตุรถกระบะเฉียวชนกับรถบรรทุกเสาเข็ม6ล้อ
11: ค่ะ
13: แต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนผมมาเห็นนี่ผมกำลังไอ้รถกระบะที่ได้รับอุบัติเหตุเขากำลังลากขึ้นรถสไลด์อยู
11: ่อ๋อกำลังเคลื่อนย้ายเหรอคะ
13: กำลังเคลื่อนย้ายกำลังเคลื่อนย้าย
11: อยู่ตรงช่วงไหนค่ะ
13: แล้วคู่กรณีที่เป็นรถหกล้อบรรทุกเสาเข็มบรรทุกบ้านนั้นก็ชิดซ้ายขอบทางด้านซ้ายแล้วในช่องทางด่วนนะครับ
11: อยู่ตรงช่วงไหนของ340อยู่
13: ตรงใกล้ๆกับคลังสินค้า71นะครับ7 11นะครับ
11: ค่ะ
13: อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยอยู่ตรงใกล้ๆบริเวณจุดกลับรถใกล้ๆคลังสินค้า7นะคร
11: ับ
13: ประมาณกม.4ครับคุณบุญยนต
11: ์แต่ว่าคือถ้าดูแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบใช่ไหมคะในเรื่องของการจราจร
13: อ๋อตอนแรกมีเพราะว่าผมใช้ขาเข้าเนาะผมข้ามคลองเจ๊กมาผมเห็นท้ายแถวเลยผมก็ตกใจพอสักพักไม่นานเขาก็เคลื่อนย้ายตอนนี้ก็คือการจราจรนี่คือปกติแล้วครับคุณผู้ชม
11: คือมันมีผลแต่ว่ามันมีผลแบบมันเห็นได้ชัดเจนเลยถึงความแตกต่างเคลื่อนย้ายกับไม่เคลื่อนย้ายนะคุณเวทิน
13: ครับใช
11: ่
13: ตอนนี้ตอนคือเวลานี้ยังมีพวกเศษชิ้นส่วนรถยังกระจายอยู่เต็มถนนอยู่ครับ
11: ค่ะหวังไว้ว่าจะไม่มีคนเจ็บ
13: คิดว่าน่าจะไม่มีครับแต่ว่า ดูจากสภาพรถกระบะแล้วก็พังเยอะทั้งแถบเลยนะ
11: อ๋อเหรอคะ
13: ครับ
11: ค่ะค่ะก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุตอนช่วงเช้ามืด
13: คิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับ
11: น่าจะ
13: คิดว่าน่าจะอย่างนั้น
11: ค่ะ
13: พอดีผมเห็นผมก็ตกใจผมคือช่วงเช้าเนี่ยผมจะใช้เส้นนี้อยู่ตลอดไง
11: แล้วมันก็จะโล่ง
13: จะโล่งคือแบบว่าคือสะดวกมากแหละ
11: ค่ะ
13: แล้วคราวนี้ว่ามาเจอเมื่อเช้านี่มาเจอท้าแฉกก็เลยตกใจก็เลยเหตุอะไรขึ้น
11: เกิดอะไรขึ
13: ้นพอดีเลย
11: บอกจริงๆนะถนนเส้นไหนที่มันดูโล่งๆปกติโล่งๆแล้วมันพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมานี่คาดเบื้องต้นเลยไหมอุบัติเหตุก็เรื่องของรถจอดเสีย
13: ใช่ครับใช่มีอยู่สองอย่าง
11: มีอยู่สองอย่างเท่านั้นจริงๆค่ะ
13: ค่
11: ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้รู้ว่ามันมีเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยพ้นขีดขวางแต่ยังมีรถคันหนึ่งจอดอยู่นะคะ
13: ครับใช่
11: ค
13: ่
11: ะ
13: แล้วก็อีกอย่างนึงผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับคุณพยนต์
11: ค่ะ
13: ที่หน้าคลังสินค้าเซเว่นอีเลเว่นนะครับมันจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นรถเป็นร้านค้าตั้งขายของอยู่แล้วก็หลายร้านอยู่เนาะ
11: oh.
13: แล้วก็จะมีพวกบรรดารถบรรทุกที่เขาเข้าไปรับสินค้าที่อยู่ในคลังนั่นแหละ
11: แ
13: ล้วออกมาก็มาจอดซื้อข้าวซื้อของ คือเหมือนแล้วก็ทำให้รถชะลอตัวแล้วแบบคือเกือบทั้งวันอ่ะตรงเนี้ย
11: mm.
13: ไม่คือผมว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้แก้ไขหรือว่าอะไร
11: คือมันก็เป็นจุดชุมชนนะคะนี่กำลังไล่ดูในละแวกนั้นอยู่เหมือนกันค่ะ
13: มันมีทั้งอะไรล่ะทั้งทุกอย่างนั่นแหละทั้งใบกระท่อมทั้งน้ำกระท่อมทั้ง
11: โอ้อันตรายจริงๆถูกไหมใช่
13: แล้วก็มีไอ้ร้านสะดวกซื้อของเขานั่นแหละ
11: ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วกันค่ะถ้ามันขีดขวางการจราจรก็ต้องบอก
13: ค่ะยังไงผมเขาฝากเรื่องนี้คร
11: ับ ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
13: ค
11: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่พอดูคุยกับคุณเวทินไปก็ดูในเรื่องของการจราจรไปด้วยเหมือนกันเออจริงๆยังชะลออยู่ยังมีท้ายแถวประมาณเกือบ500เมตรนะจากกรณีของอุบัติเหตุแต่ว่าตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายในส่วนของตัวของรถเนี่ยคือคันหนึ่งเนี่ยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แต่ว่าอีกคันหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ชิดขอบทางนะคะก็การจราจรเนี่ยคือท้ายเนี่ยสั้นลงแต่ก็ยังมีผลถ้ายังดูชะลออยู่ค่ะ
14: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
11: มาค่ะอยู่ย่านสุเหร่าคลองหนึ่งมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะอยากทราบจริงๆค่ะเพราะมันเป็นวันที่2ติดกันละที่มันมีปัญหาในเรื่องของการจราจรแล้วมีคุณผู้ฟังแจ้งมานะแล้วคือบอกติดหนักตั้งแต่เช้าแล้วคือมันไม่ได้ติดแค่ทางด้านของถนนสุเหร่าคลองหนึ่งนะทางด้านของถนนพญาสุเรนเองก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยยังล่าสุดตอนนี้ท้ายแถวยาวนะคะแล้วดูต่อเนื่องให้นะคะในส่วนของเส้นทางอย่างในซอยรามอินทรา117อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะกับสุเหร่าคลองหนึ่งแต่ว่าจะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเส้นหลักของเส้นรามอินทราซอยรามอินทรา117นี่ก็ท้ายแถวยาวเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนพญาสุเรนฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรามอินทราอันนี้ก็ท้ายแถวยาวมากเหมือนกันอันนี้ปกติไหมคะนะคะแล้วก็อย่างในซอยพญาสุเรน30อันนี้ก็ท้ายแถวยาวแล้วก็ฝั่งของพญาสุเรนที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับทางด้านของถนนสุเหร่าคลองหนึ่งอันนี้ก็ท้ายแถวยาวนะคะนี่แปลว่าจริงๆเราเส้นทางทางด้านนี้นี่เป็นอีกโซนหนึ่งเลยนะที่มีผลกระทบมากๆในเรื่องของการจราจรอย่างเส้นเจริญพัฒนานี่คือติดทั้งสองฝั่งเลยนะคะอ่ะก็เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะหรือว่าอย่างคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ที่แจ้งเข้ามาค่ะนะคะที่บอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของถนนสุเหร่าคลองหนึ่งแล้วก็ติดอยู่คุณสนธนามาอัปเดตมาเพิ่มเติมให้หน่อยตอนนี้ผ่านจากถนนเส้นนี้ไปแล้วหรือยังนะคะหรือว่าทราบสาเหตุแล้วหรือยังนะคะว่ามันเป็นผลกระทบมาจากอะไรเพราะว่าติดมากๆทั้งสองฝั่งเนี่ยรบกวนคุณสนธนาอัปเดตให้หน่อยได้ไหมคะ1137หรือไม่ก็หนอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะส่วนในช่วงที่เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาเริ่มคลี่คลายหลังฝนถล่มพังงาทำน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่าร้อยหลังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: ค่ำวันนี้ฝนถล่มพังงาทำน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่าร้อยหลังล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลายภาคส่วนระดมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารายงานความคืบหน้าสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ว่าฝนตกหนักในพื้นที่